0: อาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วย
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ร่วมกันแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ว่ากกต.พิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.การแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้กกต.ได้พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและมีมติส่งศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยโดยในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ถูกดำเนินคดี
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: ทั้งนี้กกต.จะทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
0: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
4: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาโยกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปีขณะที่นายคริสโตเฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงาน Gas Tech 2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุล ด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลัก

0: รัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
4: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดนของเยเมนด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 และยูโรไฟเตอร์ไทฟูนจำนวน54ครั้งภายในรอบ24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์ทางขึ้นลงเครื่องบินและคลังแสงในฐานทัพอากาศคิงคาลิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
3: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชีย

0: เกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชาย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชายนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของธีราธรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยจูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่ได้ยอมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
11: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณีประนอมไกลเกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกลเกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำMOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
10: ครับท่านเสียสละ
11: ครับครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที่ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
10: พลังงาน
11: และก๊าซธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ ระหว่างนี้คณะกรรมการปน.หรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังถ้อยแถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีหรือ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศคนทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
10: ในลักษณะเดียวกันครับผม
11: ครับครับ
10: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
11: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับแต่ผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้งสามโลกสองครั้งในกรณีทวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าๆข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยจำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของกับกัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
7: ้
11: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็นผู้
10: แทนผู้ประเรา
11: ได้เสนอให้เป็นผู้แทนทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไก่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
10: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสพอเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
11: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรในที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับ
7: มี
11: เรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับ ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
7: ่
11: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
10: ใช่
11: นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับเป
7: ็
11: นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลัง
10: นะครับ
11: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
10: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านผลความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
11: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าทำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
10: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
11: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
10: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
11: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะลองรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับหัวที่6แล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดได้จะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
10: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
11: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
10: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ความขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทรนถวายภายในกรอบเวลาเดียวกันขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้งสองสถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
15: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
14: ถ้าว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
16: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณหนึ่งมีความหวั่นว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
14: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
17: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้านโดยนายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
18: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซ์เราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
17: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
19: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเรื่องเช่นเดียวกัน
17: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
20: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
21: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
22: ต้องยอมรับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เจเนเรตอินคัมให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทุกเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
21: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วมกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
20: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
23: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
24: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
0: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวลลี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
24: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำน้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS LINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดจำนวน1รายการสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้วันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559ถึง3560กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ประจำปีงบประมาณ2568จำนวน113รายการประมูลด้วยวาจาในวันที่18กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055313181ถึง2สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์029407221กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดจำนวน20รายการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง21กันยายน2569ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์022007581องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขประสงค์อื่นๆสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำหมู่ที่3ตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยนำกรวดหินดินทรายหรือวัสดุได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทนในการขุดลอกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหมายเลขโทรศัพท์03669-9429เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตยื่นซองวันที่21กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดจำนวน1รายการสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้วันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559ถึง3560กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ประจำปีงบประมาณ2568จำนวน113รายการประมูลด้วยวาจาในวันที่18กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055313181-2สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์029407221กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดจำนวน20รายการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง21กันยายน2569ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์022007581องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขประสงค์อื่นๆสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำหมู่ที่3ตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยนำกรวดหินดินทรายหรือวัสดุได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทนในการขุดลอกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหมายเลขโทรศัพท์03669-9429เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตยื่นซองวันที่21กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดจำนวน1รายการสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้วันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559ถึง3560กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ประจำปีงบประมาณ2568จำนวน113รายการประมูลด้วยวาจาในวันที่18กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055313181ถึง2สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์029407221กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดจำนวน20รายการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง21กันยายน2569ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราช

โทรศัพท์03669-9429เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตยื่นซองวันที่21 กันยายน 2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดจำนวน1รายการสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17 กันยายน 2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้วันที่18 กันยายน 2569ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559-3560กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ประจำปีงบประมาณ2568จำนวน113รายการประมูลด้วยวาจาในวันที่18 กันยายน 2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17 กันยายน 2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055313181-2สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25 กันยายน 2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24 กันยายน 2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์02940-7221กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดจำนวน20รายการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กันยายน 2569ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่22 กันยายน 2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28 กันยายน 2569เริ่มประมูลวันที่29 กันยายน 2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์02200-7581องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขประสงค์อื่นๆสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำหมู่ที่3ตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยนำกรวดหินดินทรายหรือวัสดุได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทนในการขุดลอกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21 กันยายน 2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหมายเลขโทรศัพท์03669-9429เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตยื่นซองวันที่21 กันยายน 2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์ยานพาหนะชำรุดจำนวน1รายการสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569กำหนดดูสภาพครุพันธ์ได้วันที่18กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหมายเลขโทรศัพท์03410-9300ต่อ3559-3560กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ประจำปีงบประมาณ2568จำนวน113รายการประมูลด้วยวาจาในวันที่18กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการกลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055313181-2สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์029407221กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธุ์ที่ชำรุดจำนวน20รายการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชลบุรีสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึง21กันยายน2569ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์02200-7581องค์การบริหารส่วนตำบลประสุขประสงค์อื่นๆสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสงค์ทำการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งและแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำหมู่ที่3ตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยนำกรวดหินดินทรายหรือวัสดุได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทนในการขุดลอกขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ติดต่อที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลประสุขอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหมายเลขโทรศัพท์03669-9429เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตยื่นซองวันที่21กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จบข่าวประกวดราคากนกนวลภัทรมังคลานนท์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมใหญ่วุฒิสภาอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ทำหน้าที่เป็นประธานและได้ขึ้นสู่บัลลังก์เพื่อเปิดการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศการประชุมณบัดนี้ครับ
2: ถูกลงเราลดราคาเกือบ 40% ประชาชนต้องหันมาทำอาหารกินเองเกือบ 34% ประชาชนต้องปลูกผักกินเองสุดท้ายต้องอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านประธานแต่รัฐบาลจะบอกประชาชนเพียงว่าให้ประหยัดไม่ได้แล้วครับเพราะประชาชนเนี่ยประหยัดจนกระทั่งลดมื้ออาหารแล้วจึงฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้ทำสักสี่เรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมก่อนหนึ่งลดราคาของกินที่จำเป็นทันทีเช่นราคาของไก่เนื้อไก่เต้าอู้ถั่วหรือน้ำมันประกอบอาหารให้ต้นทุนมันลดลงอาหารสัตว์พลังงานค่าขนส่งพร้อมกับจัดตลาดตรงฟ้าตลาดปันสุกให้เกษตรกรขายตรงเข้าถึงประชาชนจะได้ตัดส่วนต่างของพ่อค้าคนกลางออกไปสองตลาดขายของราคาถูกคือให้ทุกพื้นที่ไม่ใช่ทำชั่วคราวนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพื้นที่ขายสินค้าฟรีหรือให้มีค่าเช่าที่ถูกลงให้เกษตรกรนำผักผลไม้ไก่ไก่อาหารจากชุมชนมาขายให้ถึงมือประชาชนโดยตรงนะครับราคาก็จะได้ถูกลงเกษตรกรก็จะได้ราคา3ต้องดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและคนรายได้น้อยเป็นพิเศษเลยนะครับไอ้อย่างนี้ต้องปรับเงินเครื่องอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กให้ทันกับราคาสินค้าที่มันสูงขึ้นให้ท้องถิ่นจัดตลาดกลางชุมชนเป็นครัวกลางชุมชนสำหรับผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางอย่างน้อยต้องให้มั่นใจว่าคนไทยจะไม่อดอาหารเพราะไม่มีเงินก็4ประธานครับขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเจ้าภาพเดียวแก้ปัญหาค่าครองชีพด้านอาหารให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องราคากระทรวงเกษตรให้ลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขให้ดูแลเรื่องโภชนาการเพราะฉะนั้นส่วนท้องถิ่นก็ให้นำมาตรการที่ว่าเนี่ยลงมาให้ถึงมือประชาชนให้เกษตรกรได้ลืมตาห้าปากได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องกำหนดเป้าหมายเวลาและตัวชี้วัดให้ชัดเจนให้สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่ต่างคนต่างทำท่านประธานครับสุดท้ายครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องเริ่มจากโต๊ะอาหารในบ้านของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลเนี่ยดูเรื่องราคาอาหารการกินให้มันถูกลงรายได้ประชาชนได้เพิ่มขึ้นเด็กได้กินอิ่มผู้สูงอายุไม่ถูกทอดทิ้งเกษตรกรได้ขายสินค้าได้ราคาที่เป็นธรรมประชาชนไม่ต้องการเพียงคำแนะนำว่าให้ประหยัดท่านประธานครับวันนี้รัฐบาลต้องทำอย่างไรให้ประชาชนลืมตาห้าปากได้ให้เขามีเงินพอใช้มีอาหารการกินทุกวันขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับท่านพิญญพัฒน์สัจจนีชีวินครับ
4: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญาพัฒน์สันสนีชีวินสมาชิกวุฒิสภาค่ะขอใช้เวลานี้นะคะในการหารือประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนนจากการข้ามทางม้าลายค่ะซึ่งก็เป็นสวัสดิภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะที่กำลังถูกมองข้ามอย่างแรงค่ะท่านประธานคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะมีข่าวอุบัติเหตุบนทางเท้าทางม้าลายค่ะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะซึ่งน่าสะเทือนใจอย่างมากค่ะอย่างในกรณีพื้นที่ย่านสุขสวัสดิ์นะคะรถจักรยานยนต์ซ้อน3พุ่งชนคุณยายอายุ72ปีขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตแล้วก็ขับหลบหนีไปอย่างไร้ความรับผิดชอบหรืออีกกรณีนึงนะคะตรงโรงพยาบาลบางประกอบ1ค่ะที่รถจักรยานยนต์นะพุ่งข้ามถนนนะเฉียดชนคนบาดเจ็บทั้งที่จุดดังกล่าวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะคะแล้วก็เพิ่งมีผู้เสียชีวิตจากลักษณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังปรากฏคลิปวิดีโอตามภาพที่เห็นตอนนี้นะคะในสื่อสังคมออนไลน์นะก็แสดงให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์นะขับขี่ฝ่าสัญญาณไฟแดงบริเวณทางม้าลายด้วยความเร็วสูงเฉียดชนประชาชนที่กำลังจะเดินข้ามถนนอันนี้โชคดีนะคะแค่เฉียดนะคะ เพียงนิดเดียวค่ะทุกท่านคะเหตุการณ์เหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงปฏิเหตุนะแต่ว่ามันเป็นผลลัพธ์ของความล้มเหลวนะคะทั้งในเรื่องของจิตสำนึกของผู้ขับขี่ที่ขาดการชะลอรถนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เด็ดขาดค่ะและกายภาพของทางม้าลายที่ไม่ปลอดภัยจริงค่ะทางม้าลายในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะกลับกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยที่ประชาชนนะคะกลับจะต้องมาลุ้นมาเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่จะข้ามถนนนะคะดังนั้นนะคะดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานนะคะและเสนอแนวทางแก้ไขผ่านท่านประธานนะไปยังกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะใน3ประเด็นสำคัญดังนี้นะคะประการแรกคือเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพทางถนนค่ะขอให้เร่งสำรวจและปรับปรุงทางม้าลายในพื้นที่ชุมชนหน้าโรงพยาบาลโรงเรียนโดยเฉพาะจุดที่มันเกิดเหตุซ้ำซากนะคะบังคับให้ยานพาหนะจะต้องลดความเร็วค่ะพร้อมติดตั้งป้ายเตือนนะคะแล้วก็ไฟเตือนล่วงหน้าและสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนนชนิดปุ่มกดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบไฟจราจรหลักอย่างจริงจังค่ะประการที่2นะคะเราต้องใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเร่งรัดการติดตั้งกล้องวงจรปิดตัดแต้มค่ะตัดแต้มพวกที่ฝ่าฝืนกฎจราจรและยึดใบขับขี่ค่ะเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างนะคะประการที่3นะคะทบทวนมาตรการแล้วก็อัตราโทษทางกฎหมายนะคะให้ดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะให้เข้มข้นเทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่ฉันมองว่าประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะเดินข้ามถนนบนทางม้าลายอย่างปลอดภัยนะโดยไม่ต้องพึ่งดวงหรือหวาดระแวงนะคะอย่างไรก็ตามที่ฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
3: ท่านเสรีอนิบุตรครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมศิรณีอนินบุญนะครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้จะมาปรึกษาหารือในปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการรับซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านประธานที่เคารพครับปัญหาด้านการเกษตรของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหามามากมายตั้งแต่ในเรื่องของระบบการผลิตในเรื่องของที่ดินทำกินในเรื่องของราคาต้นทุนการผลิตแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นตลอดเวลาตลอดจนราคาสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดต้นทางหรือต้นน้ำแห่งการผลิตที่สำคัญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่พี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปมีความยากลำบากที่จะมีทุนรอนในการประกอบอาชีพในแต่ละฤดูการผลิตเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลมักจะให้ความสำคัญแต่ในการดำเนินการนั้นอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะครับก็คือโครงการที่รัฐให้การสนับสนุนที่ผมอยากจะออกมาพูดในวันนี้และก็ชมเชยหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ในนามของรัฐบาลก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก็คือโครงการล้านร้อยหรือโครงการสินเชื่อไทยยั่งยืนชุมชนสร้างไทยระยะที่3จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีหรือเราเรียกว่าล้านละร้อยก็แปลความว่าพี่น้องเกษตรกรจะกู้เงิน1ล้านบาทก็จ่ายดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อปีในช่วง3ปีแรกซึ่งการพิจารณาโครงการก็เป็นการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับมีศักยภาพแล้วก็สามารถนำเงินทุนเนี่ยไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีเป้าหมายและประสบความสำเร็จซึ่งกรอบวงเงินที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำการดูแลในทั้งหมดประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ส่งเสริมธุรกิจชุมชนซึ่งเป้าหมายของพี่น้องเกษตรกรก็คือสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่นะครับซึ่งทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ก็คือสาขาหนองเบนนะครับที่ได้ดูแลเอาใจใส่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทำให้เกษตรกรสามารถมีเงินทุนไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปส่วนเกษตรกรอีกประเภทหนึ่งนะครับที่วันนี้ยังคงมีปัญหาที่สามารถดำเนินการทางด้านการเกษตรแล้วแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ.2542ที่มีเป้าหมายหลักที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าการดำเนินการของกองทุนฟื้นฟูมักจะดำเนินการไม่ทันต่อสถานการณ์ที่พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนประกอบกับมีเงินงบประมาณเนี่ยที่มาใช้ในกิจการเหล่านี้ไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรทั้งสองประเด็นผมจึงอยากจะเรียกร้องไปยังพระท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยลงมาดูแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้อยู่คู่เกษตรกรและสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ
3: ท่านกัลยาใหญ่ประสาท
6: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติดิฉันกัลยาใหญ่ประสานสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดลำพูนค่ะหลายท่านอาจรู้จักจังหวัดลำพูนจากความเป็นเมืองโบราณอายุยาวนานกว่า 1,400 ปีท่านคงรู้จักวัดพระธาตุฮาริพุนชัยวรมหาวิหารกู่ช้างกู่ม้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าน้ำตกก้อหลวงลำไยเรื่องชื่อพระรอดขลังวัดมหาวันโคขาวลำพูนในงานพระราชพิธีจรดพระนางแลกนาขวัญและผ้าไหมเรื่องชื่อซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโปรดใส่เสด็จประพาสต่างประเทศแต่ท่านคงไม่ทราบว่าจังหวัดลำพูนนั้นมีห้างสรรพสินค้าจำฟ้าพลาซ่าของคนลำพูนที่ขยายตัวไปทั่วทั้งลำพูนเชียงใหม่มีมูลค่าทรัพย์สิน 2,300 กว่าล้านมีตลาดสดจตุจักรที่ได้มาตรฐานความสะอาดบริการครบวงจรเป็นตลาดปลอดบุหรี่มีลำพูนมีบริษัทค้าขายเนื้อสัตว์หมูอินเตอร์ครอบคลุมทั่วภาคเหนือและลามไปถึงอีสานมีแหล่งดอกไม้ทุ่งดอกกระเจียวและสมุนไพรครบวงจรที่อำเภอแม่ทาและที่สำคัญมีงานบุญประเพณีที่จัดต่อเนื่องมานานกว่า10ปีเช่นในวันที่20ถึง26กันยายนนี้จะมีงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกต่อจากนั้นก็จะมีงานประเพณีโคมแสนดวงอลังการมากค่ะที่จะจัดในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนศกนี้ท่านประธานที่เคารพการท่องเที่ยวเมืองรองจะมีความยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตกระจายรายได้เศรษฐกิจและสังคมมีความเจริญเติบโตดีขึ้นนั้นมาจากความเข้มแข็งร่วมมือกันของคนในท้องถิ่นค่ะท่านจะเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนำโดยท่านพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าอาวาสพระธาตุหาริพุนชัยและเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านเป็นร่มโพร่มไทรให้กับสภาวัฒนธรรมลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่าขับเคลื่อนเชิดชูครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบรอบชาติกาล150ปีในปีพุทธศักราช2571นี้ทำให้วิถีครูบางานหน้าหมู่ความสำนึกรักท้องถิ่นรักบ้านเกิดเมืองนอนเกิดความพร้อมเพรียงในการดำรงรักษาเชิดชูอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนลำพูนให้คงอยู่อีกทั้งหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเองก็ให้ความสนับสนุนศักยภาพของคนลำพูนนี้ให้แสดงออกถึงมิตรไมตรีต่อผู้มาเยือนดึงดูดผู้คนให้เกิดการท่องเที่ยวกระจายผลประโยชน์สู่ท้องถิ่นเกิดกิจการของคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องเช่นร้านกาแฟร้านอาหารฟิวชั่นแกลเลอรี่สร้างภาพเกสต์เฮาส์และโรงแรมที่พักที่มีมาตรฐานท่านประธานที่เคารพดิฉันจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเช่นนี้ได้ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองที่จัดการโดยศักยภาพของท้องถิ่นเองท่านต้องเพิ่มงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเติบโตเศรษฐกิจจากฐานรากไม่ใช่การตัดงบ 70% มาไว้ที่ส่วนกลางท้องถิ่นต้องมีการตัดสินใจว่าจะเติบโตพัฒนาไปได้อย่างไรเศรษฐกิจท้องถิ่นดีประชาชนมีรายได้มีงานทำพึ่งพาตนเองได้คือความมั่นคงของประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองนั้นต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศน่าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปค่ะ
3: ท่านอัญชลพันธ์หอมรถครับ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชราพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดิฉันขอใช้เวลามีค่านี้นำเรียนถึงความเดือดร้อนแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับช่องว่างและหลุมดำค่ะระบบบำบัดผู้เสพติดและผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดค่ะนับตั้งแต่การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564ภายใต้หลักผู้เสพคือผู้ป่วยแต่ในทางปฏิบัติจริงกลไกกำลังกลายเป็นวงจรอุบาทค่ะซ้ำเติมสังคมตำรวจจับส่งโรงพยาบาลนัดตรวจสัปดาห์ละครั้งบางเคสค่ะถึงขั้นเอาปัสสาวะแม่ไปส่งแทนกลับบ้านขาดการติดตามเสพซ้ำคุ้มคลั่งเกิดเหตุรุนแรงและตำรวจก็ต้องมาจับใหม่ค่ะเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกิดโศกนาฏกรรมในครอบครัวถึง2เหตุการณ์ติดกันค่ะเหตุที่1ก็คือลูกติดยาทำลายพ่อแม่และจุดไฟเผาบ้านจนเสียชีวิต2ผู้ป่วยจิตเวชค่ะจากยาเสพติดคุ้มคลั่งถูกคนในบ้านยิงเสียชีวิตเพื่อป้องกันตัวค่ะและในช่วง30วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของอำเภอพุนพินเขียนสาสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ท่าฉางเราพบผู้มีอาการทางจิตเวชร่วมกันกับประวัติการใช้กัญชาและก่อเหตุกว้างป่าบ้านเรือนใช้มีดฟันเพื่อนบ้านบุกปั๊มน้ำมันพร้อมอาวุธและปัญหาคือเมื่อตรวจไปพบสารเสพติดประเภทอื่นตำรวจจับไม่ได้เพราะกัญชาถูกปลดล็อกค่ะคันส่งโรงพยาบาลอาการก็ยังไม่ถึงเกณฑ์รับไว้เป็นผู้ป่วยหมอจึงต้องให้ยาและกลับไปกินยาที่บ้านสุดท้ายกลายเป็นระเบิดเวลาที่ถูกส่งกลับไปไว้ในชุมชนค่ะไม่ใช่การก้าวล่วงดุลพินิจของแพทย์แต่คือช่องว่างของระบบระหว่างสาธารณสุขปกครองและตำรวจโครงการบำบัดของอำเภอ15วันนานๆจะจัดทีค่ะแล้วก็ไม่ต่อเนื่องโครงการอบรมหรือชุมชนสีขาวไม่ตอบโจทย์ผู้เสพหนักค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจไม่สามารถมีอำนาจกักตัวไว้ดูแลเมื่อเข้าไปในเกณฑ์ของคดีอาญาท่านประธานคะประชาชนกำลังถามว่าเราต้องรอให้เกิดสูญเสียอีกครั้งกี่ชีวิตสังคมถึงจะตื่นตัวดิฉันขอเสนอข้อร้องเรียนเร่งด่วน3ประการค่ะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประการที่1จะตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดครบวงจรระดับจังหวัดที่มีระดับผู้ป่วยในดูแลตั้งแต่ถอนพิษฟื้นฟูจิตเวชเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่ครอบครัวและระบบติดตามจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้โรงพยาบาลชุมชนแบกรับผู้ป่วยนอกเพียงลำพังค่ะประการที่2ทบทวนระเบียบและแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างพ.ร.บ.สุขภาพจิตและประมวลกฎหมายยาเสพติดสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อนความรุนแรงและกลุ่มที่ใช้กัญชาจนมีอาการทางจิตและมีกลไกการกักตัวเพื่อประเมินผลและดูแลต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องรอให้ลงมือก่อนเกิดเหตุค่ะประการที่3ปรับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนจากโครงสร้างการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไม่มีผลมาสนับสนุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเตียงบำบัดและบุคลากรจิตเวชในระดับพื้นที่ขอความกรุณาท่านประธานค่ะช่วยส่งเสียงสะท้อนนี้ไปยังฝ่ายบริหารถึงนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายคืนความปลอดภัยและความสงบสุขให้แก่ครอบครัวชุมชนทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านดวงคุณทรงธรรมวัฒน์ครับ
8: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านดิฉันตรงคุณทรงธรรมวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามค่ะท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคะณช่วงเวลานี้ถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะที่จังหวัดบ้านดิฉันมีการจัดงานเนรมิตอัมพวาสายน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตค่ะเป็นโครงการของททนะคะเป็นภายใต้งบประมาณ Amazing Thailand Food Festival ค่ะก็เป็นงานแสดงแสงสีนะคะประกอบประดับไฟนะคะในบริเวณพื้นที่ตลาดน้ำอัมพวาสวนชัยพัฒนานะคะอุทยานร.2ภายใต้คอนเซปต์ Booming of Life ค่ะในงานก็จะมีการแสดงโขนนะคะมีการแสดงดนตรียุค90นะคะมีวงดนตรีวงลำวงนะคะมีการฉายหนังย้อนยุคนะคะถ้าเราก็มีผู้ประกอบการค่ะนำอาหารสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายนะคะถ้าท่านใดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะยังไม่มีภารกิจไปไหนนะคะก็แวะไปได้นะคะตอนนี้ทางหลวงพิเศษ M82 เปิดใช้งานแล้วนะคะสมุทรสงครามไปได้ไม่ถึงภายในชั่วโมงนะคะระยะเวลาสะดวกมากเลยค่ะท่านประธานและเพื่อนสมาชิกคะหัวใจของการท่องเที่ยวชุมชนก็คือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมหน่วยงานท้องถิ่นบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมีกิจกรรมสนับสนุนไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่สำคัญคือยังคงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นและขาดไม่ได้ค่ะคืองบประมาณค่ะดิฉันจึงเรียนมายังท่านประธานนะคะผ่านไปยังททและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะให้การสนับสนุน งบประมาณนะคะตลาดน้ำอัมพวาหรืออัมพวาเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะแต่ปัจจุบันก็ขาดแคลนการสนับสนุนงบประมาณนะคะดิฉันจึงขอเรียนผ่านไปยังททและกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการจัดสรรงบเพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนได้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
3: ท่านวิรัติลักษณ์พันธ์ครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวิรัติลักษณ์พันธ์หมายเลข133จากจังหวัดพัทลุงครับท่านประธานครับผมมีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของวัดเกาห้อตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับซึ่งวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งมาไม่ต่ำกว่า900ปีนะครับก็ถือว่าเป็นสำนักตักศิลาโบราณและศูนย์รวมวิทยาคมทางไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้นะครับทางด้านคงกระพันจารีการแพทย์แผนไทยแผนโบราณโดยเฉพาะพิธีการที่เกี่ยวกับว่านนะครับก็มีพิธีที่สำคัญได้แก่พิธีแช่ว่านพิธีอุ๋งข้าวเหนียวดำปัจจุบันนี้วัดเขาห้อจึงเป็นแหล่งชุมนุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงครับสำหรับประเด็นปัญหาของวัดเขาห้อนะครับท่านประธานครับจากการลงพื้นที่โครงการสวพบประชาชนของกลุ่มภาคใต้ตอนล่างนะครับที่วัดเขาห้อคณะก็ได้รับข้อร้องเรียนใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือทางวัดจะขอบูรณะกุฏิโบราณธงไทยครับซึ่งกุฏิหลังนี้อายุประมาณ170ปีนะครับรูปแบบบ้านเรือนเดี่ยวหลังคาประธานเป็นจั่วธงไทยลักษณะอาคารโครงสร้างไม้1ชั้นยกใต้ถุนสูงเปิดโล่งได้รับการบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี2539นะครับกุฏิโบราณหลังนี้กำลังประสบปัญหาความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและการเสื่อมสภาพของวัสดุไม้ประกอบกับอุปสรรคด้านก็จำกัดในการซ่อมแซมเนื่องจากอาคารขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากรเมื่อปี2541นะครับทำให้การบูรณะปฏิสังขรณ์ต้องอาศัยหลักวิชาการและขั้นตอนตามกฎหมายที่ถูกต้องครับประเด็นที่2ครับปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มาอาศัยอยู่ในวัดเขาห้อและขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากส่งผลต่อสุขลักษณะและภูมิทัศน์ของสถานที่ครับสุนัขและแมวจรจัดเข้ามาอาศัยและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขณะนี้ทราบว่าไม่ต่ำกว่า200ตัวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยความสะอาดตลอดจนทัศนียภาพและภูมิทัศน์อันสงบร่มเย็นของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและประวัติศาสตร์แห่งนี้สาเหตุสำคัญเกิดจากการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้งของผู้มีจิตศรัทธาและพี่น้องประชาชนทั่วไปประกอบกับขาดการควบคุมประชากรสัตว์อย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหาสะสมและยากต่อการควบคุมด้วยกำลังของวัดเพียงลำพังครับผมมีแนวคิดและข้อเสนอเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปดังนี้ครับประการแรกเรื่องการบูรณะกุฏิโบราณไทยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมควรให้ความร่วมมือและประสานกับทางวัดเพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไปครับปัญหาที่2ครับปัญหาสุนัขและแมวจรจัดก็ควรให้กรมปศุสัตว์และจังหวัดพัทลุงได้พิจารณาสำรวจและจัดทำทะเบียนประชากรสุนัขและแมวอย่างเป็นระบบเร่งดำเนินการมาตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำหมันเพื่อตัดวงจรการขยายพันธุ์จัดตั้งพื้นที่ดูแลเพื่อคัดแยกสัตว์ป่วยอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความสนักรู้แก่ชุมชนเพื่อยับยั้งการนำสัตว์มาปล่อยในเขตวัดซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสุขอนามัยและรักษาทัศนียภาพของวัดเกาะห้อให้กลับมาสะอาดร่มเย็นและปลอดภัยสำหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวในระยะยาวครับจากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้วุฒิสภาจัดส่งข้อเสนอนี้ให้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปครับขอบคุณครับ
3: ท่านมังกรครับศรีเจริญกุล
10: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญกุลสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องขอเร่งติดตามโครงการเขื่อนป ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน2โครงการดังนี้ครับโครงการที่1ผมได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากร้อยตำรวจเอกชัยเดชโรงคำนายกเทศมนตรีตำบลกองควายอำเภอเมืองจังหวัดน่านเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างงบประมาณของบประมาณในการก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านน้ำคกเก่าหมู่5ตำบลกองควายด้วยเทศบาลตำบลกองควายได้ส่งโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านบ้านน้ำคกเก่าไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากตลิ่งริมแม่น้ำน่านถูกกัดเซาะทำให้ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านได้รับผลกระทบตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตรถูกกัดเซาะเป็นวงกว้างพื้นที่บางส่วนได้หายไปปีนี้เป็นปีที่3ปี2569มันเป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ผ่านมาอีก1ปีก็คือปี2568ก็คือพายุวิภาโครงการดังกล่าวได้ทำเอกสารไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าการเข้าไปสำรวจเพื่อจัดทำงบประมาณโครงการดังกล่าวมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอยู่600หลังคาเรือนจำนวน 1,300 คนโครงการที่2ครับเป็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังที่บ้านปอนหมู่6และบ้านป่าเปื่อยหมู่7ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างผมได้รับเอกสารเรื่องราวร้องทุกข์จากนางสาวเสาวภาคล่อนทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอนหมู่6บ้านป่าเปื่อยและหมู่7ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างด้วยตำบลปอนประสบปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและการกัดเซาะตลิ่งพังทลายของแม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนและโรงเรียนบ้านปอนถนนสถานที่ราชการก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลปอนเองก็ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่านเพราะว่าตลิ่งพังซึ่งในปี2567และ2568มีประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงทำให้ตลิ่งทั้ง2หมู่บ้านได้พังทลายลงเกิดน้ำท่วมดินโคลนไหลเข้าไปกัดเซาะริมตลิ่งและที่โรงเรียนเป็นอย่างมากสะท้อนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผ่านไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองขอเร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างโครงการป้องกันตลิ่งพังทั้ง2ตำบลด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ
3: ท่านพลวัตตันจิริครับ
11: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมพลวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่12การอุตสาหกรรมจากจังหวัดเชียงรายครับในวันนี้ผมมีเรื่องขอเรียนปรึกษาหารือผ่านยังท่านประธานไปสู่ท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบสารพิษความปลอดภัยในชีวิตคนไทยณขณะนี้ครับเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารเคมีสารพิษตกค้างต่างๆอยู่หลักๆเนี่ยเท่าที่เชียงรายเจอเนี่ยก็คือมี3ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องสารพิษที่ตกค้างในแม่น้ำนะครับซึ่งก็จะมีการตรวจแล้วก็พบมาเป็นระยะๆซึ่งก็มีทั้งที่

0: นี่แสดงขั้นตอนจำนวนมากนะครับซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่ามันทำปุ๊บมันจะต้องมีขั้นตอนที่ต้องไปรอมีขั้นตอนที่จะต้องรอผลรออะไรต่างๆรอแลบซึ่งมันก็จะใช้ระยะเวลาถึงทำให้ใช้เวลาเป็นเดือนขอสไลด์ถัดไปครับถัดไปครับอันนี้ก็คือด่านตรวจต่างๆอย.เนี่ยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรก็ยืนยันว่าสามารถที่จะตรวจผักต่างๆที่เข้ามาได้ภายในระยะเวลา1วันนะครับแต่โจทย์สำคัญก็คือจำนวนนะครับจำนวนแลบที่รับได้เท่าไหร่อันไหนใช้เทสคิดอันไหนใช้เครื่องมือการตรวจแบบรวดเร็วอันไหนที่ต้องส่งห้องแลบวิจัยจริงๆนะครับจึงเป็นข้อเสนอในสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปครับเป็นข้อเสนอที่ว่า1ครับควรจะพัฒนาระบบวิเคราะห์การตรวจและรองรับความปลอดภัยทางการเกษตรที่เข้าถึงได้นะครับอันนี้มันก็จะรองรับข้อที่2ครับว่าถ้าเอาผักมาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเป็นห่วงตรวจได้บ่อยตรวจได้ถี่มันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถไปรับรองได้ครับว่าผักตัวนี้ปลอดภัยข้อที่2ครับจัดตั้งและยกระดับศูนย์วิเคราะห์การตรวจสารปนเปื้อนในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเพิ่มปริมาณการตรวจเพิ่มความสามารถในการตรวจให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วข้อที่3ครับจัดทำมาตรฐานกลางและระบบข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกันทำอย่างไรถึงจะทำให้กระบวนการในการตรวจมันเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วอย่างข้อที่ปัญหาข้อที่3ครับด่านตรวจแล้วทำอย่างไรต้องตรวจได้จำนวนมากและจะต้องรีบบอกผลครับว่าเอ๊ะตรวจพืชผักล็อตนี้แล้วกันไม่เท่าไหร่มีปัญหาเท่าไหร่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผลอย่างรวดเร็วและมันจะเป็นทางในการรักษาความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขครับขอบคุณครับ
1: ท่านมณีรัตน์เขมวงศ์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม SME จากจังหวัดเชียงรายค่ะในวันนี้ดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงผลกระทบของมาตรการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางหลวงหมายเลข1209ช่วงบ้านเด่นท่าข้าวเปลือกจังหวัดเชียงรายค่ะปัจจุบันมีการดำเนินการมาตรการบริหารพลังงานโดยการปรับหรือปิดไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่ช่วง 22:00 นถึง 6:00 นดิฉันเข้าใจถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐนะคะแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันก็คือความปลอดภัยและในทางชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทางแยกเป็นถนนสายหลักและมีรายงานว่าเป็นจุดที่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมามีสถิติเกิดอุบัติเหตุแล้วกว่า10ครั้งค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตน่าเสียดายนะคะที่วันนี้ดิฉันไม่ได้นำเสนอภาพถ่ายที่ในพื้นที่จริงให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในที่ประชุมได้เห็นเพราะถ้าหากเห็นสภาพในพื้นที่จริงแล้วในช่วงเวลากลางคืนจะเห็นได้ชัดว่าบริเวณทางแยกมืดเพียงใดและมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงใดค่ะสิ่งที่ดิฉันมีความกังวลอย่างยิ่งก็คือถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักและมีทางแยกที่สำคัญแต่กลับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องปรับลดแสงสว่างลงจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าการใช้มาตรการเดียวกันกับทุกพื้นที่โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสภาพพื้นที่ลักษณะทางกายภาพปริมาณการสัญจรและประวัติการเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้การประหยัดพลังงานนำไปสู่ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยค่ะดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การปลดลดไฟฟ้าแสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแยกจุดกลับรถและจุดที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุทั้งจุดที่ดิฉันนำมาหารือในวันนี้และจุดอื่นๆที่อยู่ภายใต้มาตรการปรับลดแสงสว่างมาทบทวนด้วยค่ะหากจุดใดที่มีความเสี่ยงสูงขอให้พิจารณาเปิดไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนหรือปรับอยู่ในรูปแบบที่มีการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมรวมถึงการนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้ทดแทนการลดแสงสว่างในจุดสำคัญค่ะเพราะดิฉันเห็นว่าการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ควรทำแต่การประหยัดนั้นจะต้องไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนทั้งพื้นที่ดังกล่าวและจุดอื่นๆที่ใช้มาตรการเดียวกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ถนนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ

เป็นการจบการขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกได้ขอปรึกษาหารือในวันนี้จะได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปครับท่านสมาชิกครับขณะนี้ยัง9นาฬิกา21นาทีอีก9นาฬิกาครับเราจะนัดประชุม9นาฬิกา30นาทีครับเชิญท่านพักผ่อนหาอาหารทานก่อนนะครับอีก10นาทีเจอกันครับสวัสดีครับ

ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมวุฒิสภาท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้อีกสักครู่

หยุดคิดสักนิดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปตลอดกาล

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยไม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ให้เข้าสู่ระเบียบประการประชุมในวันนี้ประธานวุฒิสภาบัดนี้สมาชิกมาประชุมจำนวน2126ท่านครบองค์ประชุมแล้วครับผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันอังคารที่15กันยายน2569ครับท่านสมาชิกครับก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมผมขอเชิญท่านสมาชิกได้โปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์

0: ิญนั่งครับระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากร่างพระบัญญัติตามเรื่องด่วนที่1และเรื่องด่วนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอให้ที่ประชุมรวมการพิจารณาไปพร้อมกันแต่จะลงมติแยกทีละฉบับทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ27และข้อ65จะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีผมขอดำเนินการตามนี้นะครับต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ร่างพระบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงในกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และเรื่องด่วนที่2ร่างพระบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่2กันยายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอในร่างพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยที่ร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าววุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างพระบัญญัติมาถึงวุฒิสภาทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระบัญญัติฉบับนี้ทั้งสองฉบับนี้มายังวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายน2519ซึ่งจะครบกำหนด60วันในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2569อันหนึ่งร่างพระบัญญัติฉบับทั้งสองฉบับนี้เป็นร่างพระบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาร่างพระบัญญัติทั้งสองฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านแนนบุญอธิดาสมชัยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาขอเชิญท่านรัฐมนตรีเข้าประจำที่ครับท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ครับนั่นคือนางสาวสมพรอมรชัยนพคุณผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ท่านที่สองนายพลวัตวิทูลกลชุนกลชุนผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมญาติตามข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญผู้แจ้งเข้าประจำที่แล้วนะครับครับเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. 2551ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนสามารถมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีโดยไม่เน้นการแสวงหากำไรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21 2. กำหนดการลงโทษสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา61เหตุผล โดยที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและบทกำหนดโทษทางปกครองที่กำหนดไว้อัตราโทษที่สูงไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนหรือวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์ที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กมีรายได้น้อยรัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะใกล้สมควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนสามารถมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีโดยไม่เน้นการแสวงหากำไรและกำหนดโทษทางปกครองที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์จึงจำเป็นต้องตามพระราชบัญญัตินี้บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มบทนิยามคำว่าวิทยุภาคประชาชนและแก้ไขบทนิยามคำว่าจัดสรรขึ้นความถี่ให้สอดคล้องกันแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา4 2. แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษสำหรับผู้ใช้หรือเรียกเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวนการปฏิบัติงานของผู้รับแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34/5 3. กำหนดให้กสทช.มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่บริการคลื่นโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยระดับชาติเพิ่มหมวด 1/2 มาตรา 34/6 และมาตรา 34/7 4. กำหนดให้กสทช.มีหนังสือเตือนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนมีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44/5 วรรค 2 5. กำหนดให้กสทช.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชนหรือประเภทวิทยุภาคประชาชนและกำหนดให้วิธีการหารายได้ของผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประกาศกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา51วรรค1หรือวรรค2 6. แก้ไขเพิ่มเติมบทลงโทษกรณีผู้ประกอบกิจการวิทยุภาคประชาชนกิจการบริการชุมชนและกิจการวิทยุที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ระงับการดำเนินการในประการที่น่าจะเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเพิ่มมาตรา77วรรค2เหตุผลโดยที่คลื่นความถี่ของวิทยุภาคประชาชนหรือวิทยุที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เป็นการประกอบกิจการขนาดเล็กของชุมชนควรมีการส่งเสริมให้สถานีวิทยุมีรายได้เพียงพอในการประกอบกิจการนอกจากนี้บทกำหนดโทษบางทางปกครองที่กำหนดไว้มีอัตราโทษที่สูงเกินสมควรไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนหรือวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กรัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะใกล้มีรายได้น้อยจึงสมควรแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นและใช้บริการวิทยุภาคประชาชน ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและส่งเสริมวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนให้สามารถประกอบกิจการอยู่ได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
0: ้ท่านรัฐมนตรีหรือผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงไหมครับเชิญครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะดิฉันนางสาวแนนบุฒิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากการชี้แจงเรื่องหลักการและเหตุผลจากท่านเลขานะคะคือประเด็นทั้ง2ฉบับนี้ค่ะท่านสมาชิกคะในประเด็นทั้ง2ฉบับนี้นะคะหลักๆเลยตามหลักการและเหตุผลเมื่อสักครู่เนี่ยแน่นอนล่ะค่ะเป็นเรื่องของการที่อนุญาตให้ทางวิทยุชุมชนที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆนี่แหละค่ะได้มีโอกาสประกอบกิจการหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมีการห้ามมาโดยตลอดเป็นเพียงแค่การบริจาคอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นการสามารถหารายได้โดยไม่แสวงผลกำไรเกินควรแต่ประเด็นที่ท่านจะพูดถึงค่ะว่าในเรื่องของการประกอบกิจการนั้นเนี่ยค่ะวิทยุชุมชนที่เราพูดถึงเนี่ยถึงแม้เราจะเขียนในรายละเอียดทั้ง2ฉบับในเรื่องของประเด็นกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์นั้นแต่ฉันจะขออนุญาตชี้แจงให้ท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะในการกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์นั้นถ้าเทียบรัศมีประมาณ20กิโลเมตรนะคะถ้าเทียบรัศมีตามปกติเนี่ยก็เทียบเท่ากับ1อำเภอย่อยๆอำเภอไซซิ่งขนาดประมาณ1ของประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 ถึง 40,000 คนแน่นอนอยู่แล้วในรัศมีประมาณ20กิโลของ1อำเภอเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหารายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำลังส่งหรือไม่จะเป็นเรื่องของเป็นของเนื้อหาสิ่งหนึ่งที่ทางกสทช.ใช้มาตลอดกับในเรื่องของประเด็นของร่างกฎหมายฉบับนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมื่อมีเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่ต้องบอกว่าผิดต่อกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยมองว่าไม่ถูกต้องหรือมองว่าจะเป็นเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนในสังคมในแวดวงนั้นๆ นะคะเพราะนั้นประเด็นนี้ทางกสช.ที่ผ่านมาเนี่ยใช้วิธีดุลพินิจสำหรับพิจารณาในการเปรียบเทียบปรับในประเด็นต่างๆแต่ในร่างของ2ฉบับนี้ค่ะมีการกำหนดชัดเจนว่าให้ปรับเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ทางท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยค่ะได้พิจารณาในเรื่องประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าท่านจะพวกเราจะทราบกันดีค่ะว่าในเรื่องของวิทยุชุมชนนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโฆษณาสินค้าบางเรื่องเราเข้าใจกันดีค่ะว่าบางเรื่องเนี่ยได้รับการร้องเรียนมาจากทางพี่น้องประชาชนบางเรื่องได้รับการร้องเรียนจากทางกระทรวงสาธารณสุขเองในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงอันนี้ในเรื่องของสินค้าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็บางประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลด้านต่างๆซึ่งแน่นอนล่ะค่ะพี่น้องประชาชนในโซนนั้นที่เครื่องวิทยุของเขาเนี่ยสามารถรับสัญญาณส่งได้เนี่ยก็จะรับข้อมูลซ้ำๆย้ำๆกันตลอดจากวิทยุที่เป็นเครือข่ายที่มีกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์ซึ่งอย่างที่แจ้งไปค่ะการส่งกำลังส่งต่ำกว่า1กิโลวัตต์แต่รัศมีการส่งคือประมาณ20กิโลเมตรครอบคลุม1อำเภอเพราะนั้นผลกระทบในวงกว้างไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นคนในประชากรบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับอาจจะต้องให้ท่านวุฒิสมาชิกค่ะได้พิจารณาประเด็นนี้ด้วยค่ะว่ามันครอบคลุมในประเด็นที่ควรหรือเปล่าแล้วก็เป็นไปตามที่จุดประสงค์ที่เราอยากจะสนับสนุนในการประกอบกิจการกระจายเสียงของทางวิทยุชุมชนที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ค่ะท่านประธานส่วนในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยในเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางขออนุญาตทางผู้ชี้แจงเนี่ยได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ลึกลงไปกว่านี้ว่าในอดีตเคยมีการเปรียบเทียบปรับแบบไหนบ้างแล้วก็มีการที่ทางกสทช.เนี่ยได้วางกำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างในการเรื่องเตือนของระบบสาธารณภัยด้วยค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวิทยุสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อ100ข้อบังคับข้อ119ครับรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้ว ดยผมขอให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีครับขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันธ์เจริญมูลกุลในฐานะประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมนะครับต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสทางคณะกรรมการได้เรียนรายงานและขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DS นะครับที่กรุณามาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับตามที่ท่านประธานได้กล่าวนะครับว่าทางคณะกรรมการกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งทางคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมดำเนินการพิจารณามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มีความสำคัญมากนะครับท่านเพราะว่าวิทยุชุมชนเป็นกิจการหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนและต่อประเทศเพราะว่ามันมีผลกระทบคืออย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ก็ดีวิทยุก็ดีถูกแข่งขันโดยโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งรายได้จากการโฆษณาเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะวิชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ลำบากนะครับท่านแต่ว่าวิชุมชนก็มีความสำคัญเพราะว่าอย่างเช่นในกรณีเกิดภัยพิบัติวิทยุชุมชนก็ยังช่วยเป็นสื่อให้กับประชาชนได้เตรียมตัวแต่ขณะเดียวกันในการโฆษณาก็จะมีเรื่องการโฆษณาที่เกินจริงนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนเพราะนั้นพรบ.ทั้งสองฉบับนี้จะได้ออกมาเพื่อกำกับการดำเนินกิจการเรายังต้องมีวิทยุชุมชนนะครับแต่เราจะทำไงให้อยู่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับในการนี้ผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านสุธนกล้าการขายนะฮะในฐานะประธานอนุกรรมธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นผู้เรียนชี้แจงในรายงานต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสุธนคร่าการขายรองประธานคณะกรรมการคนที่หนึ่งและในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ของคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมดำเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมด้วยความเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเชิญผู้แทนหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นร่วมกันและผลการพิจารณาสรุปได้ว่าร่างบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและคลื่นความถี่โดยมีเจตนาที่ต้องการช่วยให้กิจการวิทยุขนาดเล็กโดยเฉพาะกิจการชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วเห็นว่ายังมีสาระสำคัญหลายประการที่ควรทบทวนก่อนให้ความเห็นชอบเพราะบางประเด็นอาจก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของประเภทกิจการความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้รับใบอนุญาตและอาจทำให้โครงสร้างกฎหมายซับซ้อนขึ้นโดยไม่จำเป็นโดยขอเริ่มต้นจากร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ดังนี้ประการแรกจากข้อเท็จจริงที่ว่าระบบวิทยุทดลองออกอากาศแบบเดิมได้เข้าสู่ช่วงที่สุดแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2567และมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบใบอนุญาตอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นมาซึ่งใบอนุญาตจะมีอายุทั้งสิ้น5ปีและจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2572ดังนั้นวันนี้เราจึงไม่ได้กำลังพิจารณาว่าจะช่วยวิทยุทดลองให้เข้าสู่ระบบอย่างไรแต่กำลังพิจารณาว่าเมื่อเข้าสู่ระบบใบอนุญาตจริงแล้วกติกาใหม่ควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากครับท่านประธานประการที่2สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้มีการแก้ไขเรื่องรายได้ของกิจการบริการชุมชนโดยเปิดให้มีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและไม่มุ่งแสวงหากำไรซึ่งผมเห็นว่าจุดที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคือคำว่ารายได้อื่นเพราะถ้าไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างกิจการบริการชุมชนกับบริการธุรกิจในระดับท้องถิ่นเลือนลงเส้นแบ่งของความถูกต้องที่เริ่มจะไม่ชัดเจนในขณะที่กิจการธุรกิจสามารถหารายได้จากการประกอบกิจการอยู่แล้วหากเราเปิดช่องให้กิจการบริการชุมชนมีรายได้ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใกล้เคียงกันก็อาจเกิดคำถามเรื่องความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการธุรกิจที่ภายใต้เงื่อนไขอีกแบบหนึ่งจึงต้องถามให้ชัดว่าเรากำลังช่วยให้วิทยุชุมชนอยู่รอดหรือกำลังทำให้วิทยุชุมชนกลายเป็นบริการธุรกิจโดยทางอ้อมประการที่3การเพิ่มคำว่าวิทยุภาคประชาชนอาจไม่มีความจำเป็นเพราะกฎหมายเดิมมีกิจการบริการชุมชนรองรับกิจการของภาคประชาชนอยู่แล้วหากจะสร้างประเภทใหม่ขึ้นมาก็ต้องตอบให้ได้ว่าความแตกต่างจากกิจการบริการชุมชนอย่างไรมีสิทธิ์และหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรและเหตุผลใดโครงสร้างเดิมจึงรองรับไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารร่างกฎหมายที่มีคำว่าวิทยุภาคประชาชนควบคู่กับวิทยุกิจการบริการชุมชนและนำเรื่องกำลังส่ง1กิโลวัตต์มาเชื่อมโยงด้วยซึ่งผมเห็นว่าต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะกำลังส่งเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ประเภทใบอนุญาตควรจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นหลักดังนั้น2เรื่องนี้จึงไม่ควรนำมาปะปนกันประการที่4ครับท่านประธานหากเหตุผลสำคัญของร่างคือกิจการบริการชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอผมเห็นว่าเราควรพิจารณาให้ครบทั้งระบบเพราะไม่ได้มีเฉพาะกิจการบริการชุมชนเท่านั้นที่มีข้อจำกัดด้านรายได้แต่กิจการบริการสาธารณะบางประเภทโดยเฉพาะประเภทที่1และประเภทที่3ก็มีข้อจำกัดทางรายได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจะปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้เหตุใดจึงเลือกแก้ไขเฉพาะบริการชุมชนแต่ไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นธรรมของกิจการบริการสาธารณะประเภทอื่นด้วยทั้งนี้ผมไม่ได้เสนอว่าควรให้เปิดมีการโฆษณาอย่างเสรีแต่เสนอว่าควรมีการพิจารณาเรื่องรายได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมกับใบอนุญาตทุกประเภทประการที่5ครับท่านประธานสำหรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ผมมีข้อสังเกตสำคัญในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เพิ่มอำนาจให้กสทช.มีบทบาทสั่งกรณีเกิดสาธารณภัยระดับชาติอาจผมคิดว่าตามหลักการนี้นะครับจะทำให้ข้อมูลเตือนภัยไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนเต็มที่แต่ต้องแยกให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ประเมินภัยดังกล่าวและใครเป็นผู้กำกับช่องทางการสื่อสารแม้แต่กสทช.จะมีหน้าที่กำกับคลื่นความถี่ผู้ประกอบการและโครงข่ายสื่อสารแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่อำนาจและความเชี่ยวชาญด้านการประเมินสถานการณ์การบริการการบริหารสาธารณภัยและการแจ้งเตือนประชาชนโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นโครงสร้างที่เหมาะสมควรเป็นหน่วยงานด้านภัยเป็นผู้ยืนยันและสั่งการให้แจ้งเตือนกสทช.เป็นผู้กำกับโครงข่ายให้มีความพร้อมและผู้ประกอบการมีหน้าที่ส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วซึ่งไม่ควรผลักภาระให้กสทช.ต้องเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าเหตุการณ์ใดถึงจะเป็นสาธารณภัยระดับชาติประการที่6ครับผมขอเน้นย้ำเรื่องบทลงโทษซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอัตราโทษเดิมที่สูงเกินไปและไม่เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็กแต่เมื่อพิจารณาประเด็นตามร่างมาตรา6ที่เพิ่มเติมมาตรา 34/7 ร่างมาตรา7ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44/5 และร่างมาตรา9ที่เพิ่มเติมวรรค2ของมาตรา 37 เห็นว่าควรให้ความระมัดระวังในการพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นใหม่เพราะหากสถานีทั้งสองแห่งมีกำลังส่งใกล้เคียงกันกระทำความผิดลักษณะเดียวกันและส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่กลับได้รับโทษแตกต่างกันเพียงเพราะใบอนุญาตคนละประเภทกันย่อมเกิดคำถามเรื่องความเสมอภาคซึ่งผมเห็นว่าการกำหนดโทษควรพิจารณาเจตนาและความร้ายแรงของการกระทำผลกระทบต่อประชาชนประโยชน์ที่ได้รับและการกระทำผิดซ้ำไม่ควรพิจารณาเพียงกำลังส่งหรือชื่อประเภทของกิจการเท่านั้นเพราะกำลังส่งไม่ได้แปลว่าจะเกิดผลกระทบระดับต่ำเสมอไปท่านประธานที่เคารพครับจากเหตุผลทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธเป้าหมายของร่างกฎหมายที่ต้องการช่วยกิจการวิทยุขนาดเล็กสามารถดำรงอยู่ได้เพียงแต่เห็นว่าเราต้องพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้านเพราะกฎหมายไม่ควรสร้างประเภทกิจการใหม่ไม่ควรเปิดช่องรายได้จนทำเส้นแบ่งระหว่างบริการชุมชนกับบริการธุรกิจเลือนหายไปไม่ควรสร้างความแตกต่างของโทษโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและไม่ควรเพิ่มภาระให้หน่วยงาน1ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับอีกหน่วยงานหนึ่งผมจึงเห็นว่าร่างกฎหมายทั้งสองฉบับควรได้รับการทบทวนในสาระสำคัญก่อนให้ความเห็นชอบเพื่อให้ระบบใหม่หลังสิ้นสุดยุควิทยุทดลองเป็นระบบที่ชัดเจนเป็นธรรมและใช้ได้จริงสุดท้ายหลักสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงมี4ประการดังนี้1ประเภทกิจการต้องชัดเจน 2. สิทธิด้านรายได้ต้องเป็นธรรม 3. บทลงโทษต้องได้สัดส่วนและ 4. อำนาจของแต่ละหน่วยงานต้องไม่ซับซ้อนเพราะคลื่นความถี่ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติการอนุญาตให้ผู้ใดได้ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนบริการชุมชนบริการสาธารณะหรือภาคธุรกิจต้องสามารถให้คำตอบได้ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรและกติกาที่กำหนดนั้นเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือไม่ขอขอบพระคุณครับ
0: ครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ครับขอให้ท่านใช้เวลาท่านละไม่เกิน8 นาทีครับท่านแรกขอเชิญท่านพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ครับเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับโดยรวมกระผมเห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายที่ร่างพยายามจะแก้เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงครับร่างฉบับแรกพยายามแก้ปัญหาวิทยุชุมชนที่รายได้ไม่พอให้อยู่รอดได้โดยร่างมาตรา3เปิดให้ผู้รับใบอนุญาตบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นโดยไม่มุ่งแสวงหากำไรและร่างมาตรา4ปรับโทษสำหรับกิจการขนาดเล็กให้เหมาะสมขึ้นส่วนร่างพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ก็เดินไปในทิศทางเดียวกันครับทั้งการสร้างสาธารณะให้วิทยุภาคประชาชนการส่งเสริมชุมชนให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาตและที่สำคัญคือการนำระบบสื่อสารมาใช้เตือนภัยประชาชนกระผมจึงสนับสนุนหลักการแต่มีข้อเสนอเพิ่มเติมจากรายงานคณะกรรมาธิการทั้งหมด4เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเปิดทางแต่อย่าเปิดช่องเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างมาตรา3ของพรบ.การประกอบกิจการการกระจายเสียงซึ่งเปิดให้วิทยุชุมชนรับเงินบริจาคเงินอุดหนุนและรายได้อื่นได้และเชื่อมกับร่างมาตรา8ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งให้กสทช.กำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนและวิธีหารายได้ของกิจการบริการชุมชนหลักการนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีรายได้สถานีก็ย่อมอยู่ไม่ได้แต่ปัญหาก็คือเมื่อเปิดประตูให้เงินเข้ามาเราต้องรู้ได้ว่าเงินของใครเข้ามาและเข้ามาเพื่ออะไรรายงานของกรรมาธิการเนี่ยเสนอไว้แล้วว่าต้องระวังการบริจาคจากกลุ่มทุนหรือว่าพรรคการเมืองและคำว่ารายได้อื่นยังมีขอบเขตไม่ชัดกระผมจึงขอเสนอต่อจากรายงานว่านอกจากจะกำหนดว่าห้ามครอบงำแล้วควรจะมีระบบเปิดเผยผู้สนับสนุนรายสำคัญด้วยว่าใครให้เงินให้เท่าไหร่และมีความเกี่ยวข้องกับสถานีอย่างไรเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้หลักการง่ายๆก็คือให้เงินได้แต่อย่าให้เงินซื้อโฆษณาในรูปแบบที่ไม่ชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดผู้บริจาคเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองหรือว่าเป็นทุนใหญ่นะครับสนับสนุนได้แต่อย่าให้ผู้สนับสนุนครอบงำหรือครอบครองสถานีและถ้ารัฐไม่ต้องการให้วิทยุชุมชนต้องพึ่งในทุนรายใหญ่ก็ควรทำให้อีกทางเลือกหนึ่งง่ายขึ้นด้วยนั่นก็คือการเข้าถึงกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะในต่างประเทศมีการให้เงินนับล้านล้านเลยนะครับอย่างที่อังกฤษเองเนี่ย6ล้านปอนด์เลยออสเตรเลียเองก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือใช้กองทุนสนับสนุนสื่อชุมชนผ่านองค์กรกลางแล้วก็แยกชัดระหว่างผู้สนับสนุนและโฆษณาเชิงพาณิชย์ครับเรื่องที่2ก็คือลดโทษแต่อย่าลดการคุ้มครองเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างมาตรา4ของพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงนะครับร่างกำหนดโทษปรับรายวันสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ไว้ไม่เกินวันละ 1,000 บาทซึ่งโดยหลักการก็ดูเหมาะสมกับผู้ประกอบการรายเล็กและยังสัมพันธ์กับร่างมาตรา9ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งแก้บทลงโทษกรณีวิทยุภาคประชาชนหรือวิทยุชุมชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้หยุดการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่าโฆษณาที่ผิดกฎหมายกระผมเห็นด้วยว่าผู้ประกอบการรายเล็กไม่ควรถูกลงโทษเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ครับแต่ก็ต้องระวังนะครับในอีกด้านหนึ่งด้วยว่ารายเล็กไม่ได้หมายความว่าความเสียหายจะเล็กตามไปด้วยถ้าเป็นความผิดพลาดเรื่องเอกสารเรื่องทางเทคนิครู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นความผิดเล็กน้อยโทษก็ควรเบาแต่ถ้าเกิดเป็นโฆษณาที่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ฟังอย่างเช่นการโฆษณายารักษามะเร็งที่อ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริงโฆษณาอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพที่หลอกลวงผู้สูงอายุหรือเป็นการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเสียหายต่อประชาชนอาจจะมากกว่าขนาดของสถานที่ได้หลายเท่าข้อมูลประกอบการศึกษาเองก็ชี้ว่าปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายผ่านวิทยุรายย่อยไม่ใช่ปัญหาเล็กครับช่วงปี 61 ถึง 63 แค่ 3 ปีนะครับตรวจพบผู้กระทำผิดทางวิทยุ 2,150 รายรวมกว่า 4,058 กรณีสูงกว่าสื่อโทรทัศน์หลายเท่าและงานศึกษาสถานีวิทยุ 37 แห่งในสงขลาก็พบว่าทุกสถานีที่มีโฆษณาสุขภาพล้วนพบการกระทำผิดอย่างน้อย1ชิ้นที่น่าห่วงคือมีการใช้เสียงผู้ใช้จริงหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งมีอัตราละเมิดสูงกว่า 97% เพราะว่าอาศัยความเชื่อใจคนท้องถิ่นมาขายความหวังที่ผิดพลาดให้กับผู้ป่วยดังนั้นรายเล็กก็อาจสร้างความเสียหายที่ไม่เล็กเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอเสนอเพิ่มนะครับว่าเวลากำหนดโทษเนี่ยอย่าดูแค่กำลังส่งกี่วัตต์ให้ดูอีกอย่างน้อย3อย่างด้วยก็คือผิดเรื่องอะไรเสียหายเท่าไหร่และทำซ้ำหรือไม่ ให้ความผิดได้โทษเล็กแต่ความเสียหายใหญ่ต้องรับผิดใหญ่ครับหรือกล่าวสั้นๆว่าลดโทษให้เป็นธรรมแต่อย่าลดเกราะคุ้มครองประชาชนครับเรื่องที่3ก็คือการเพิ่มอำนาจแต่อย่าเพิ่มขั้นตอนนะครับประเด็นนี้ก็อยู่ร่างมาตรา6ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งก็เพิ่มมาตรา 34/6/34/7 ให้กสทช.มีอำนาจสั่งผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ให้ประกาศเตือนภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับซึ่งอันนี้ผมสนับสนุนอย่างยิ่งในวันที่เกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมฉับพลันหรือภัยร้ายแรงทุกนาทีมีค่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าปภ.เนี่ยมีหน้าที่ด้านสาธารณภัยโดยตรงอยู่แล้วนะครับกฎหมายเดิมก็มีช่องทางให้ออกอากาศเตือนภัยอยู่แล้วหากเพิ่มกสทช.เข้าไปโดยที่ไม่แบ่งหน้าที่ให้ชัดอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนแทนที่จะรวดเร็วขึ้นหรือไม่กระผมก็เลยเสนอนะครับให้ไปไกลกว่าร่างที่เราเขียนเอาไว้ก็คือเราต้องรู้ว่าใครรู้ใครสั่งใครส่งแล้วก็ใครตรวจใครรู้ว่าภัยกำลังมาใครเป็นผู้ตัดสินใจเตือนภัยใครเป็นผู้กระจายสัญญาณและใครตรวจสอบว่าประชาชนได้รับแล้วจริงต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนครับญี่ปุ่นมี J Alert นะครับที่เขาใช้ช่องทางสำรองหลายระบบทำงานอัตโนมัติมีระบบทดสอบที่ใช้ประจำสหรัฐเองเขาก็ใช้เซลล์บรอดแคสต์ภายใต้มาตรฐานกลางมีช่องทางรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เรามีเพียงกฎหมายเตือนภัยแต่เราต้องมีระบบเตือนภัยที่ใช้งานได้จริงก็ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้วิทยุท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพราะในวันที่อินเทอร์เน็ตล่มหรือว่าไฟดับวิทยุอาจจะเป็นช่องทางสุดท้ายที่เข้าถึงประชาชนได้ครับและสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือแก้กฎหมายวันนี้ต้องเผื่อเทคโนโลยีถึงวันพรุ่งนี้ด้วยประเด็นนี้เชื่อมกับมาตรา3แล้วก็มาตรา4ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับซึ่งเพิ่มนิยามวิทยุภาคประชาชนและแก้ความหมายเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ตรงนี้เองที่ผมอยากจะเสนอเกินกว่าร่างที่กำลังทำเพราะว่าวันนี้สถานีวิทยุแห่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่คลื่น FM แล้วอาจจะมีออกอากาศทาง Facebook YouTube Podcast หรือว่าสตรีมมิ่งตามไปด้วยแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่มีเครื่องส่งแบบที่เราคุ้นเคยแล้วเลยก็ได้นะครับเราก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี convergence และก็ OTT แล้วก็ยอมรับว่ากฎหมายปัจจุบันอาจจะตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสร้างสถานะวิทยุประชาชนขึ้นมาเราก็ผมก็อยากจะฝากว่าอย่าผูกความเป็นสื่อชุมชนไว้กับเครื่องส่งมากเกินไปควรดูว่าใครเป็นผู้บริการทำเพื่อใครเนื้อหารับใช้ชุมชนจริงหรือไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วครับแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องอยู่ได้นานท่านประธานครับผมจึงสนับสนุนหลักการของร่างทั้ง2ฉบับนี้นะครับแต่อยากจะฝาก4หลักง่ายๆก็คือเปิดทางแต่อย่าเปิดช่องลดโทษแต่อย่าลดการคุ้มครองเพิ่มอำนาจแต่อย่าเพิ่มขั้นตอนและแก้กฎหมายวันนี้ต้องเผื่อเทคโนโลยีวันพรุ่งนี้ด้วยถ้าเกิดทำได้วิทยุชุมชนจะไม่เป็นเพียงแค่สถานีที่อยู่รอดแต่จะเป็นสถานีที่อยู่ได้อย่างอิสระอยู่ได้อย่างรับผิดชอบและก็อยู่ข้างประชาชนในวันที่ประชาชนต้องการมากที่สุดผมฝากหลัก4ข้อนี้และสิ่งที่สถานีควรจะเป็นให้กับกรรมธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
0: ท่านพิชาญพรสิริประธานครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชาญพรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดยะลาครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ผมขออภิปรายร่างมาตรา6ซึ่งเพิ่มเติมหมวด 1/2 เพิ่มเติมมาตรา 34/6 และมาตรา 34/7 เพื่อกำหนดให้กสทช.มีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่รวมถึงผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยระดับชาติผมเห็นด้วยกับหลักการของร่างมาตรานี้ครับเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเวลาและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนภัยในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงภัยธรรมชาติแต่ยังรวมถึงอุบัติเหตุและความเสียหายจากโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนยุบเครนก่อสร้างถล่มสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้ในโรงงานตลอดจนเหตุกราดยิงและเหตุความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะเหตุถนนยุบเครนถล่มและอาคารถล่มผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะจุดที่เกิดเหตุแต่ยังต่อเนื่องไปถึงระบบคมนาคมถนนอาจต้องถูกปิดระบบขนส่งสาธารณะอาจต้องเปลี่ยนเส้นทางการจราจรอาจติดขัดและรถฉุกเฉินอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติหากประชาชนไม่ได้รับคำเตือนอย่างทันท่วงทีก็อาจเดินทางเข้าไปในพื้นที่อันตรายได้โดยไม่รู้ตัวทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นและอาจกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยดังนั้นการเตือนภัยต้องไม่เพียงแจ้งว่าเกิดเหตุที่ใดแต่ต้องเป็นการเตือนภัยเชิงพื้นที่ ดยกำหนดพื้นที่เกิดเหตุซึ่งต้องปิดกั้นพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางปลอดภัยสำหรับออกจากพื้นที่รวมถึงสถานพยาบาลหรือจุดให้ความช่วยเหลือที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดขอบเขตการแจ้งเตือนต้องเหมาะสมกับลักษณะและความรุนแรงของภัยไม่กว้างเกินไปจนสร้างความตื่นตระหนกไม่แคบเกินไปจนทำให้ผู้ที่กำลังเดินทางเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้รับคำเตือนรวมทั้งต้องเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงแม้ประชาชนจะติดตามข่าวจากช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วแต่ข้อมูลบางส่วนอาจยังไม่ได้รับการตรวจสอบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดความน่าเชื่อถือหากข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุพื้นที่อันตรายหรือเส้นทางหลีกเลี่ยงผิดพลาดย่อมอาจทำให้ประชาชนตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นสื่อหลักและผู้รับใบอนุญาตทั้ง3กิจการได้แก่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจึงต้องมีความพร้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางเผยแพร่คำเตือนที่รวดเร็วถูกต้องและประชาชนเชื่อถือได้ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสหรือ CBS และผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินด้วยระบบ Emergency Warning System หรือ EWS อย่างไรก็ตามประเทศไม่ควรพึ่งพาช่องทางใดเพียงช่องทางเดียวระบบเตือนภัยจึงควรครอบคลุมทั้งระบบ CBS และ EWS วิทยุ AM และ FM วิทยุชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยุดิจิตอลหรือ DAB Plus ในอนาคตเพื่อให้แต่ละช่องทางสามารถสนับสนุนและทดแทนกันได้นอกจากนี้ระบบเตือนภัยต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กคนพิการผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนักท่องเที่ยวและแรงงานข้ามชาติจึงควรสื่อสารด้วยภาษาที่สั้นชัดเจนและมีหลายรูปแบบทั้งเสียงข้อความภาษามือภาพสัญลักษณ์และภาษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ความสำเร็จของระบบจึงไม่ได้วัดเพียงว่าส่งคำเตือนออกไปแล้วแต่ต้องวัดว่าประชาชนทุกกลุ่มได้รับเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้จริงหรือไม่ในด้านการดำเนินงานกสทช.ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลต้นทางเกี่ยวกับภัยทุกประเภทจึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุตุนิยมวิทยาน้ำธรณีพิบัติภัยสาธารณสุขความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบกิจการและสื่อมวลชนหน่วยงานที่รับผิดชอบภัยต้องเป็นผู้ยืนยันเหตุการณ์และกำหนดรายละเอียดของคำเตือนส่วนกสทช.มีหน้าที่ทำให้ข้อมูลนั้นถูกส่งผ่านผู้รับใบอนุญาตไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและครอบคลุมทุกช่องทางควรใช้สารกลางหนึ่งเดียวจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจข้อมูลต้องผ่านการยืนยันมีเนื้อหาที่ตรงกันในทุกช่องทางและได้รับการปรับปรุงตามสถานการณ์เพื่อป้องกันความสับสนและลดปัญหาข่าวลวงอย่างไรก็ตามหน้าที่ของสื่อในการจัดการภัยพิบัติไม่ควรเริ่มต้นและสิ้นสุดเฉพาะในวันที่เกิดเหตุแต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรของภัยพิบัติ

0: แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมิติที่4การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติคือการติดตามความช่วยเหลือการฟื้นฟูและนำบทเรียนจากเหตุการณ์ไปพัฒนาระบบในอนาคตผมเห็นว่าหากนำแผนต้นแบบทั้ง4มิตินี้มาใช้ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกสทช.จะทำให้การบังคับใช้มาตรา6ไม่หยุดอยู่เพียงการสั่งให้ออกอากาศคำเตือนแต่จะนำไปสู่ระบบที่มีการเตรียมพร้อมการตอบสนองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางสากลจากหลักการสู่การปฏิบัติต้องมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนการนำบทเรียนจากการฝึกซ้อมและเหตุการณ์จริงกลับมาพัฒนาระบบตลอดจนการทดสอบการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่หน่วยงานต้นทางผ่านกสทช.และผู้ประกอบกิจการไปจนถึงเครื่องรับของประชาชนการฝึกซ้อมการให้ความรู้การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างความน่าเชื่อถือของระบบและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเมื่อประชาชนเชื่อถือคำเตือนก็จะพร้อมปฏิบัติตามและช่วยลดความสูญเสียได้ท้ายที่สุดนี้ผมขอย้ำว่าจุดมุ่งหมายของมาตรา6ไม่ควรเป็นเพียงการเพิ่มอำนาจให้แก่กสทช.หรือเพิ่มภาระให้แก่ผู้รับใบอนุญาตแต่ต้องนำไปสู่ระบบเตือนภัยเชิงพื้นที่ที่ประชาชนเชื่อถือและปฏิบัติตามได้จริงเพราะในภาวะภัยพิบัติประชาชนต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนว่าพื้นที่ใดไม่ควรเข้าควรใช้เส้นทางใดและสามารถรับความช่วยเหลือได้จากที่ใดขอบพระคุณครับ
1: ท่านพิญญพัฒน์สันธนีชีวินครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันพิญญพัฒน์สัตยชีวินสมาชิกสภาค่ะขอใช้สิทธิอภิปรายเพื่อให้ข้อสังเกตต่อรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ท่านประธานคะดิฉันนะคะมองว่าสื่อวิทยุชุมชนและวิทยุภาคประชาชนนะคะคือกระบอกเสียงแห่งชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นค่ะคือพื้นที่เรียนรู้คือช่องทางแจ้งเตือนภัยและคือรากฐานของประชาธิปไตยในระดับฐานรากนะคะแต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะกิจการกระจายเสียงระดับชุมชนขนาดเล็กนะคะที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์กับต้องติดลมอยู่กับกรอบกฎหมายที่คับแคบและบทลงโทษทางปกครองนะคะที่มันไม่ได้สอดส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจค่ะเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายที่เสนอมานะที่มุ่งเน้นจะแก้ปัญหาเรื่องแหล่งรายได้ที่จำเป็นนะคะเพื่อให้วิทยุชุมชนบริหารจัดการสถานีอยู่ได้โดยไม่เน้นแสวงหาผลกำไรรวมถึงการปรับปรุงอัตราโทษทางปกครองให้เหมาะสมกับขนาดของผู้ประกอบกิจการนะก็ถือเป็นการมีเจตนาที่ดีนะที่จะโอบอุ้มสื่อชุมชนให้พวกเขาได้อยู่รอดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อดิฉันได้พิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมการที่ศึกษานะมาประกอบกับร่างที่เสนอมาอย่างถี่ถ้วนนะคะดิฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะกับข้อสังเกตของกรรมการค่ะว่าการแก้ปัญหานี้นะคะหากทำโดยฉาบฉวยโดยขาดความรอบคอบรัดกุมในถ้อยคำกฎหมายนะคะก็อาจจะเป็นการเปิดช่องว่างให้ทุนเทาเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการเมืองนะคะหรือคนที่มีทุนเยอะที่อยากจะครอบครองสื่อนะเข้ามาครอบงำสื่อชุมชนแล้วก็สร้างความซ้ำซ้อนในระบบของกฎหมายโดยที่ไม่จำเป็นนะคะดิฉันขอฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยนะเพื่อให้สภาแห่งนี้นะและรัฐบาลนำไปพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะประการแรกค่ะเรื่องช่องว่างกฎหมายนะในเรื่องของเงินบริจาคและรายได้อื่นนะคะร่างกฎหมายเสนอแก้ไขให้ผู้รับใบอนุญาตวิทยุบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีหรือรายได้อื่นเท่าที่จำเป็นแต่คำว่ารายได้จากการบริจาคและรายได้อื่นตามร่างมาตรา3นั้นถือว่าเป็นคำที่กว้างขวางมากแล้วก็ขาดขอบเขตที่ชัดเจนนะคะคำถามที่ฉันจะต้องตั้งนะคือเราจะประกันได้อย่างไรว่าเงินบริจาคเหล่านี้จะไม่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือกลุ่มทุนอิทธิพลในท้องถิ่นหรือกลุ่มพรรคการเมืองนำเงินบริจาคเหล่านี้นะคะซื้อสื่อชุมชนแฝงการครอบงำสื่อแล้วก็แทรกแซงการนำเสนอข่าวสารค่ะถ้าปราศจากการกำหนดเงื่อนไขและขอบเขตที่ชัดเจนนะคะวิทยุชุมชนที่ควรจะทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นนะคะก็จะถูกแปรเปลี่ยนสภาพเป็นเครื่องมือทางการโฆษณาชวน

0: เป็นสื่อธุรกิจแอบแฝงค่ะดังนั้นนะดิฉันขอสนับสนุนข้อเสนอแนะของกรรมการที่เสนอให้เพิ่มความในตอนท้ายไม่รวมรายได้จากการโฆษณาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดนะคะพร้อมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขการรับเงินบริจาคให้มีความโปร่งใสมีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้นะแล้วก็ป้องกันไม่เกิดการครอบงำทางการเมืองหรือกลุ่มทุนใดๆนะเพื่อรักษาความเป็นอิสระแล้วก็ความเป็นกลางของสื่อชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะต่อมานะคะประการที่สองนะคะคือเรื่องของความเหมาะสมของอัตราโทษปรับทางปกครองค่ะสำหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุที่มีกำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์นะคะให้เหลืออัตราโทษปรับวันละ 1,000 บาทต่อวันนะคะก็ให้ถือว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจนะของวิทยุชุมชนขนาดเล็กค่ะพอโทษเดิมนั้นมีความรุนแรงเกินกว่าสัดส่วนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบทบัญญัตินี้นะก็ยังไม่ได้รองรับบริบทของวิทยุดิจิตอลนะคะซึ่งไม่ได้วัดขนาดด้วยกำลังส่งแบบวัดเหมือนระบบอนาล็อกนะคะดังนั้นก็ควรจะกำหนดกฎหมายในส่วนนี้นะคะจึงต้องระบุให้ครอบคลุมนะคะเฉพาะประเภทกิจการบริการชุมชนตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้นิติบุคคลเชิงพาณิชย์เข้ามาแอบอ้างช่องว่างของกำลังส่งนะคะมาใช้ประโยชน์ในการลดหย่อนอัตราโทษปรับทางปกครองนะคะและประการที่3ค่ะคือความสับสนเรื่องนิยามกฎหมายนะคะและการแจ้งเตือนภัยสาธารณภัยร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะคะมีการเสนอเพิ่มบทนิยามคำว่าวิทยุภาคประชาชนและแก้ไขคำว่าจัดสรรขึ้นความถี่รวมถึงการเพิ่มอำนาจให้กสทช.มีหนังสือสั่งการให้ผู้ประกอบกิจการประเภทประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยนะคะดิฉันขอเรียนว่าในเชิงเทคนิคกฎหมายนะการเพิ่มนิยามวิทยุชุมชนเข้าไปนั้นมีความทับซ้อนและก็ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักของกฎหมายนะคะซึ่งได้จำแนกประเภทกิจการไว้อย่างชัดเจนแล้ว3ประเภทนะคะก็คือกิจกรรมบริการสาธารณะกิจกรรมบริการชุมชนและกิจกรรมทางธุรกิจนะคะการเสนอนิยามใหม่นะโดยไม่ปรับแก้กฎหมายแม่บททั้งหมดนะคะก็จะส่งผลให้เกิดความสับสนในการตีความความทับซ้อนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายของกสทช.ในอนาคตนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในประเด็นเรื่องการสั่งเตือนภัยสาธารณะนะคะหรือสารภัยนะคะรายงานกรรมการชี้ชัดว่ากรมป้องกันและบรรเทาสารภัยหรือปภกระทรวงมหาดไทยนะมีภารกิจและกลไกตามกฎหมายครอบคลุมเรื่องนี้อยู่แล้วอีกทั้งกสทช.เองนะคะก็มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้ช่องทางกระจายเสียงในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติบังคับใหญ่อยู่แล้วค่ะการเพิ่มบทบัญญัติที่มันไปซ้ำซ้อนที่ไม่เชื่อมโยงกับกลไกหลักของรัฐนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าขาดเอกภาพแล้วก็สร้างความสับสนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในตอนที่มันเกิดภัยพิบัติจริงได้นะคะท่านประธานคะสิ่งสำคัญที่สุดนะที่เราจะต้องมองให้ออกก็คือโลกการสื่อสารในวันนี้นะคะมันได้ก้าวข้ามระบบคลื่นวิทยุความถี่แบบดั้งเดิมไปแล้วค่ะการวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพในปัจจุบันนะคะกำลังย้ายฐานไปสู่แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแบบ OTT นะคะการที่เรามานั่งแก้กฎหมายกึ่งโครงสร้างวิทยุอนาล็อกทีละฉบับ2ฉบับมันก็คือการแก้กฎหมายตามหลังเทคโนโลยีนะคะซึ่งมันล่าช้ามากค่ะดิฉันนะสุดท้ายนี้ขอสนับสนุนนะคะแนวทางของคณะกรรมการนะคะและสนับสนุนเร่งรัดยกร่างพระราชบัญญัติพรบการสื่อสารนะคะฉบับที่พ.ศ.นะคะซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่จะหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะเอามาไว้ด้วยกันนะเพื่อให้การกำกับการดูแลการสื่อสารนะคะมีเอกภาพนะคะไปทิศทางเดียวกันแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนนะแล้วก็จะสามารถรับมือกับภูมิทัศน์สื่อที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ในขณะนี้นะคะและนี่นะคะคือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าพวกเราทุกคนควรที่จะต้องเห็นพ้องต้องกันนะคะและดิฉันนะคะก็ขอสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอว่าการตากฎหมายนะจะต้องทำด้วยความปราณีตแล้วก็ไม่สร้างช่องว่างให้กลุ่มทุนเทากลุ่มพรรคการเมืองนะคะหรือกลุ่มที่อยากจะครอบครองสื่อนะคะเข้ามาครอบครองตัวนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องมอบอนาคตแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าให้แก่อนาคตดิจิตอลนะคะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประชาชนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านประภาสปิ่นตกแต่งครับ
2: ครับครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตกแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17ครับจากภาคประชาสังคมนะครับผมขออภิปรายแสดงข้อคิดเห็นและข้อสังเกต บางประการนะครับต่อร่างพรบการประกอบกิจการการกระจายเสียงนะครับและร่างพรบองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะครับท่านประธานครับโดยภาพรวมครับผมเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้นะครับที่มีวัตถุประสงค์ให้วิทยุชุมชนนะครับสามารถที่จะดำรงกิจการอยู่ได้นะครับให้ผู้รับใบประกอบกิจการบริการชุมชนมีรายได้ที่พอเพียงต่อการบริหารจัดการนะครับรวมทั้งเป็นการปฏิรูปนะครับหรือการแก้ไขกฎหมายเพื่อทำให้วิทยุชุมชนสามารถมีบทบาทเป็นพื้นที่การสื่อสารเรียนรู้เป็นช่องทางของการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนเพื่อยกระดับวิทยุชุมชนนะครับให้มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัตินะซึ่งก็หมายความว่าจะทำให้วิทยุชุมชนนะครับเป็นพื้นที่กลไกให้ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการชีวิตสาธารณะร่วมกันนะครับมันเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับอย่างไรก็ดีผมมีข้อสังเกตบางประการนะครับเกี่ยวกับร่างพรบ2ฉบับนี้นะครับในประเด็นแรกนะครับผมเห็นด้วยอย่างแน่นอนครับต่อการกำหนดให้วิทยุชุมชนมีรายได้จากการบริจาคหรืออื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือรายได้จากค่าโฆษณานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการเพิ่มรายได้เข้ามานะที่จริงผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบดีนะครับผมเองก็ได้พยายามลองเก็บข้อมูลจากพื้นที่นะครับในจังหวัดที่กลับมานะครับในสภาพความเป็นจริงเราก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีโฆษณาแฝงเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิทยุชุมชนอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีโฆษณานะครับที่ผ่านมาเราก็อาจจะหลับตาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายนะครับดังนั้นผมจึงเห็นด้วยนะครับต่อการปรับกฎหมายหรือประกาศของกสทช.เนี่ยที่จะทำให้สอดคล้องกับบริบทตามความเป็นจริงของปัญหาที่ดำรงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็มีข้อห่วงกังวลนะครับในอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณานะครับก็เราพบว่ามันมีการโฆษณาที่อาจจะเรียกว่าโฆษณาจนเกินจริงนะครับในแง่ของถ้าดูในพื้นที่จริงๆนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายนะครับ90%งานวิจัยเขาบอกว่าผสมสเตียรอยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับ เราจะทำอย่างไรที่จะมีการควบคุมการโฆษณาทั้งในเชิงของคุณภาพของการโฆษณานะครับรวมถึงทำอย่างไรที่จะไม่ให้มีการโฆษณาโดยใช้เวลาจนเกินเลยไปนะครับเราอาจจะต้องคิดถึงเพดานในการโฆษณาด้วยหรือไม่ครับนะครับซึ่งอาจจะไปอยู่ในประกาศกำหนดนะของกสทช.นะครับเช่นผมแค่ยกตัวอย่างนั้นเองนะครับว่าโฆษณาไม่ควรจะเกิน 5-10 นาทีนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อไม่ให้ใช้เวลายาวนานจนเกินเลยเนื้อหาสาระที่จำเป็นนะครับสำหรับพี่น้องในชุมชนรวมถึงสร้างความโปร่งใสแล้วก็อาจจะสามารถนำรายได้ของสถานีนะฮะเข้ามาสู่ระบบภาษีนะครับในส่วนประเด็นในเรื่องของการโฆษณาที่ควรควบคุมนะครับในเรื่องของมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ผมได้กล่าวไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายอ้างอวดอ้างนะฮะเกินไปนะครับทำให้ที่จริงกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุนะครับก็จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้จึงเป็นข้อเสนอที่อยากจะให้พิจารณานะครับว่าในประกาศกำหนดมาตรการความรับผิดชอบของผู้ประกอบการกรณีที่จะปล่อยให้มีการโฆษณากฎหมายแบบผิดซ้ำซากต่างๆพวกนี้นะฮะเราควรจะต้องควบคุมนะควบคู่ไปด้วยนะครับควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับนี่อีกประเด็นนึงนะครับในแง่ของปัญหาอาจจะเรียกว่าปัญหาก ำลังส่งและระยะห่างระหว่างสถานีท่านรัฐมนตรีแนนนะครับขออนุญาตชื่อนะครับได้กล่าวถึงนะครับว่าระยะทางที่จะขยาย 1,000 กิโลขอโทษ 1,000 วัตต์นะครับหรือ1กิโลวัตต์นะครับประมาณ20กิโลเมตรครอบคลุม1อำเภอที่เป็นอยู่นะครับเท่าที่ผมสอบถามวิทยุชุมชนปัจจุบันเนี่ยนะครับ500วัตต์เนี่ยก็ขึ้นก็ตีกันแล้วนะครับมีลักษณะอาจจะเรียกว่าขึ้นเบียดขึ้นกลบขึ้นทับกันนะครับที่ผ่านมานะครับในวิทยุชุมชนเองในเครือข่ายระดับพื้นที่เนี่ยเขาก็หาข้อตกลงกันเองนะครับนี้ถ้ากลไกแบบไม่เป็นทางการแบบนี้ไม่ทำงานก็คงจะลำบากนะนั้นข้อเสนอที่อยากจะให้ทางกสทช.นะครับพิจารณานะครับก็คืออาจจะพิจารณาจัดทำแผนผังการใช้คลื่นความถี่นะและแผนผังทางเทคนิคในระดับพื้นที่อย่างรัดกลุ่มนะครับควรกำหนดเพดานกำลังส่งและระยะห่างทางภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมนะครับตามภูมิประเทศต่างๆนะครับไม่ใช้เกณฑ์เดียวกันนะทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่มาจากพื้นที่นะครับนี่ประเด็นต่อมานะครับหลายท่านได้พูดไปแล้วก็คือในแง่ของการประมูลคลื่นความถี่และการครอบครองครอบงำนะโดยทุนขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมีกลไกในการควบคุมนะครับไม่ให้ทุนใหญ่นะครับเข้ามาครอบครองนะครับในประเด็นต่อมานะครับในแง่ของบทบาทของกสทช.นะครับและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะกองทุนที่เรียกว่ากทปช.นะครับหรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการการกระจายเสียงนะครับกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับก็มีงบประมาณจำนวนมากนะครับตามที่ทราบกันอยู่แต่ผมคิดว่าปัญหาจากพื้นที่สะท้อนมาก็คือหลักเกณฑ์การขอทุนมีความซับซ้อนทำให้วิทยุชุมชนแท้ๆนะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับเพราะนั้นผมเสนอว่าน่าจะจัดสัดส่วนงบประมาณเฉพาะนะครับประการสุดท้ายนะครับผมคิดว่าในส่วนของการบริหารจัดการอาจจะพิจารณาให้กระจายอำนาจโดยให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะได้มาทำหน้าที่นะครับในการบริหารจัดการร่วมกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวอย่างเรื่องของการจัดสรรขึ้นนะฮะไม่ให้ซ้อนทับรวมถึงภารกิจอื่นๆนะครับก็อยากเสนอในแง่ของกลไกไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านประเชิงมุตรีครับ
3: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคือคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนได้ลงมติเห็นชอบแล้วท่านประธานครับกระผมเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากเป็นการส่งเสริมวิทยุภาคประชาชนซึ่งเป็นการประกอบกิจการขนาดเล็กของชุมชนโดยจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องอื่นๆเพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบกิจการได้อีกทั้งยังมีการปรับปรุงกำหนดโทษทางปกครองโดยลดอัตราค่าปรับให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่สูงเกินสมควรสำหรับผู้ประกอบกิจการวิทยุในระดับท้องถิ่นซึ่งมักเป็นรายเล็กๆซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากิจการกระจายเสียงในระดับชุมชนฐานรากอีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้มีการเพิ่มมาตรการให้กสทช.สามารถสั่งให้ผู้ประกอบการป ประกาศเตือนแก่ประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สถานภัยดับชาติในพื้นที่โดยเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์หรือเชลล์บอร์ดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งกับผมมองว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเช่นเตือนช้าเตือนไม่ทั่วถึงเป็นต้นอย่างไรก็ดีนอกเหนือจากเห็นด้วยในหลักการที่กล่าวมาแล้วกระผมมีข้อเสนอแนะบางประการที่อยากจะฝากเพิ่มเติมซึ่งอาจจะได้นำไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญที่จะมีขึ้นหลังจากนี้หรือในขั้นปฏิบัติโดยหน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมายอย่างกสทช.ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ซึ่งผมจะกล่าวดังต่อไปนี้ประการแรกกระผมมองว่าในอนาคตควรมีการพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อชุมชนซึ่งอาจทำได้โดยการรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลคลื่นความถี่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่มาเป็นเงินอุดหนุนวิทยุชุมชนซึ่งกระผมมองว่าถ้ากองทุนนี้เกิดได้จริงจะส่งผลดีต่ออย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคมเพราะจะช่วยให้สถานีวิทยุภาคประชาชนมีทรัพยากรที่มั่นคงเพียงพอในการปิดเนื้อหาคุณภาพสูงที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมในพื้นที่รวมไปถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชนนอกจากนี้กับผมมองว่าการมีกองทุนสนับสนุนจะสามารถช่วยสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจากการที่สถานีวิทยุภาคประชาชนซึ่งเป็นของชุมชนจะได้ไม่ต้องดิ้นรนมุ่งหารายได้อย่างไม่ลืมหูลืมตาจนอาจเบี่ยงเบนเกียรติอารมณ์ของการเป็นสื่อภาคประชาชนไปในท้ายที่สุดซึ่งประเทศไทยก็เคยมีบทเรียนจากกิจการโทรทัศน์สถานีหนึ่งที่มีเจตนาตอนก่อตั้งบอกว่าเป็นสื่อเสรีแต่ตอนท้ายสุดกลายเป็นสื่อเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบประการที่สองในประเด็นที่กำหนดให้กสทช.สามารถสั่งการให้ประกาศเตือนภัยประกาศเตือนภัยสาภัยดับชาติได้นั้นกับผมมีความกังวลในส่วนของวิทยุภาคประชาชนว่าแม้สถานีวิทยุภาคประชาชนจะมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นกระบอกเสียงในท้องถิ่นแต่ด้วยความที่เป็นสถานีขนาดเล็กมีรายได้น้อยซึ่งอาจจะไม่มีบุคลากรประจำเพื่อควบคุมอากาศได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยามวิกาลซึ่งมักเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกระผมจริงอยากฝากกสทช.ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้มีการพัฒนาระบบสามารถเชื่อมต่อแจ้งไฟฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติจากส่วนกลางเพื่อให้การแจ้งไฟถึงมือประชาชนได้ทุกเวลาและทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอให้เจ้าที่แต่ละสถานีเป็นผู้ดำเนินการสั่งออกอากาศด้วยตนเองเสมอไปทั้งนี้ภายใต้การไม่ละเมิดเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและหลักการกำกับดูแลที่เป็นธรรมโดยรัฐโดยสรุปก็ผมเห็นด้วยในหลักการของราชพระราชบัญญัติฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของผมณวันนี้จะได้รับการพิจารณาต่อไปเพื่อให้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติสามารถตอบสนองประชาชนผู้เป็นเจ้าของสมบัติของชาติได้อย่างแท้จริงขอบคุณมากครับท่านประธาน
1: เชิญท่านอาจารย์นันทนานันทวโรภาสครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาดิฉันไม่ได้มีข้อขัดข้องในหลักการของร่างพรบนี้แต่หากร่างพรบนี้ได้รับการพิจารณาและประกาศใช้เร็วกว่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนที่ไม่ต้องไปประมูลคลื่นวิทยุกันในปี2567ทั้งที่ร่างนี้เนี่ยริเริ่มมาตั้งแต่ปี2566แต่ว่า ได้มาพิจารณากันในปี2569นะจึงค่อนข้างช้าณขณะนี้เหลือวิทยุชุมชนเพียงหลักร้อยประมาณ164สถานีในขณะที่มีวิทยุประเภทกิจการทางธุรกิจถึง 2,000 กว่าสถานีซึ่งพ.ร.บ.นี้ก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เพียงหลักร้อยเท่านั้นแต่เราก็ต้องบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาการที่ร่างพ.ร.บ.นี้เปิดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนหรือรายได้อื่นเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสถานีและตามมาตรา4ปรับปรุงเรื่องการปรับทางปกครองให้ลดค่าปรับลงเหลือวันละไม่เกิน 1,000 บาทเราทั้งหลายคงทราบกันดีว่าการเงินหรือรายได้เป็นปัญหาสำคัญของวิทยุชุมชนถือเป็นปัญหาหลักที่จะทำให้วิทยุชุมชนนั้นไปต่อได้หรือไม่การกำหนดมาตรการผ่อนปรนด้านการเงินเรื่องที่มาของรายได้จึงเป็นเรื่องที่ดีและก็อาจจะพอต่อลมหายใจให้กับบรรดาวิทยุชุมชนได้บ้างอย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นคนทำงานในแวดวงนี้และคลุกคลีกับบุคคลในแวดวงวิทยุชุมชนมาพอสมควรเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่ามาตรการนี้จะตอบโจทย์จริงๆได้พูดชัดๆก็คือยังไม่มั่นใจว่ามาตรการต่างๆจะช่วยให้บรรดาวิทยุชุมชนมีรายได้เป็นชิ้นเป็นอันเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองหรืออยู่รอดกันไปได้อีกยาวนานโดยธรรมชาติของวิทยุชุมชนส่วนมากมักอยู่ในเขตเมืองใหญ่จึงมักไม่มีภาคธุรกิจในพื้นที่ที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะมาสนับสนุนรายการต่างๆได้ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ขนาดรายการโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุหลักๆในระดับชาติยังเอาตัวกันไม่รอดเลยวิทยุชุมชนจึงยากลำบากมากกว่าหลายเท่าและถ้าไม่ใช่ภาคธุรกิจวิทยุชุมชนจะไปหาเงินสนับสนุนจากไหนโดยเฉพาะเงินบริจาคเงินช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนเรามีแหล่งเงินอย่างนี้ในประเทศจริงๆหรือเราต้องตระหนักว่าในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมการรับสื่อของคนทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสื่อวิทยุโทรทัศน์ลดความสำคัญลงอย่างชัดเจนสื่อใหม่ทั้งหมดได้ก้าวเข้ามาแล้วกระทบต่ออนาคตของสื่อวิทยุอย่างรุนแรงและแน่นอนวิทยุชุมชนได้รับผลกระทบหนักหนาที่สุดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกขณะนี้เราทำเพียงแค่ช่วยต่อลมหายใจให้กับวิทยุชุมชนหรือจะแก้ปัญหาให้ได้ผลยั่งยืนในเวลาพอสมควรเราต้องคิดว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันมีวงจรชีวิตของมันมันคงจะไม่ยืนยาวสถิตสถาปรชั่วนิรันดร์แต่มันจะอยู่ได้ในระดับหนึ่งเราก็ต้องช่วยมาคิดว่าเราจะทำให้วิทยุชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้ในระยะที่พอสมควรอย่างไรเราคงจะต้องมาดูกันนะคะดังนั้นเสนอว่าประการที่หนึ่งวิทยุชุมชนจะอยู่รอดได้ก็จะต้องทำหน้าที่ในลักษณะเป็นสื่อที่เป็นที่ต้องการและไม่มีคนอื่นทำก็คือต้องมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วประการที่สองก็จะต้องปรับบทบาทและหน้าที่ของวิทยุชุมชนให้เป็นบทบาทที่พึงปรารถนาและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องความรู้วิทยุชุมชนควรทำหน้าที่หลักในการให้ความรู้แก่ประชาชนอาจจะมีความบันเทิงบ้างแต่ว่ามีความรู้เป็นประเด็นหลักวิทยุชุมชนควรจะเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยทางอากาศของชุมชนเราจะเอาปราชญ์ของชุมชนที่มีความรู้ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนมาให้ความรู้มาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนก็ควรจะทำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราทำแบบนี้ประเทศเราก็จะเป็นสังคมอุดมความรู้เราจะเป็นมีคนที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องความรู้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือวิทยุชุมชนทำหน้าที่เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยได้เรียนอยากเสนอต่อไปว่าถ้าต้องการให้เป็นสถาบันการศึกษาเช่นนี้รัฐบาลโดยกสทช.ควรที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนวิทยุชุมชนไปเลยไม่ต้องให้เขาไปดิ้นรนหาเงินสนับสนุนจากที่ไหนอีกถ้าเราทำแบบนี้วิทยุชุมชนก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนและก็ไม่ต้องไปหาสปอนเซอร์ชนิดที่จะต้องอาจจะมาหลอกประชาชนดังเช่นที่สว.ประภาสได้พูดไปแล้วนะคะประการที่3ถ้าวิทยุชุมชนจะปรับบทบาทมาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนดิฉันก็อยากจะเสนอต่อไปว่าเพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการทำหน้าที่ตรงนี้ได้จริงๆมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการทำหน้าที่จริงๆรัฐบาลควรที่จะให้มีการทำงานร่วมกันแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างวิทยุชุมชนกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เป็นวิทยุชุมชนที่ทำงานคู่ขนานกับมหาวิทยาลัยที่เรามีอยู่มากมายกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศและด้วยความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านประชากรเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยต่างๆนะปัจจุบันนี้ก็มีนักศึกษาลดน้อยลงเราก็ควรที่จะปรับบทบาทมาเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร่วมกับวิทยาลัยชุมชนในการที่จะสร้างความยั่งยืนเราไม่ต้องปิดมหาวิทยาลัยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องปิดวิทยุชุมชนและที่สำคัญสังคมไทยก็จะเป็นสังคมแห่งความรู้และปัญญาอย่างแท้จริงฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในการพิจารณาพ.ร.บ.นี้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ท่านจำลองอนันตสุขครับ
5: ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายจำลองอนันตสุขครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนกลุ่ม18นะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ICT นะฮะที่รับร่างพ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับไว้พิจารณานะครับอันนี้ผมก็ ขออนุญาตโทษฮะขอสนับสนุนคุณพิญญพัฒน์นะฮะสรรสนีชีวินนะฮะท่านอธิบายได้ดีมากครับตอนแรกผมก็อธิบายคล้ายๆท่านนะฮะแต่ท่านละเอียดได้ดีนะฮะผมก็คงต้องสนับสนุนการอธิบายของท่านนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มเติมหลายๆเรื่องนะฮะเรื่องของวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมเองอะชีวิตผมเองก็เป็นสายเลือดวิทยุโทรทัศน์มาโดยกำเนิดนะทำงานสื่อสารมาวิทยุมา38ปีหรือ40ปีเนี่ยนะครับโทรทัศน์วิทยุด้วยก็มีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารนี่ดีนะครับเรื่องวิทยุเนี่ยครับก็ปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็มีวิทยุหลักนะฮะวิทยุแห่งชาติสถานีหลักอยู่ที่ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อสมท.ทบ.แล้วก็ทหารเรือมีเยอะแยะมากมายนะครับในขณะที่ในยุคคสช.ที่ผ่านมานี่ก็มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโดยมีคสช.เนี่ยก็จะมีเรื่องของวิทยุชุมชนขึ้นมานะชุมชนก็มีเรื่องของชุมชนด้านบริการด้านสาธารณะชุมชนเพื่อธุรกิจชุมชนอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายความถี่เยอะแยะมากมายก็ขับรถทีไปไหนทีก็ฟังไม่ดูเรื่องตีขึ้นกันเต็มถนนเลยนะครับแล้วก็มีทั้งวิทยุวัดก็พุทธศาสนานะครับก็ขายพระขายเครื่องของรางกันครับวิทยุเพื่อสุขภาพก็ขายของขายเครื่องสมุนไพรกันนะครับวิทยุการศึกษาก็ดีไปก็ทุกอย่างก็ไม่ค่อยมีใครจัดเท่าไหร่เพราะทุนกันทุนในการค่าจ่ายมันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยที่คณะกรรมการ ICT นะครับที่รับเรื่องนี้มาเพื่อปฏิรูปทั้งระบบเลยนะครับทั้งระบบเลยที่ผ่านมานี่กสช.ไม่เคยปฏิรูปเป็นเรื่องของสื่อสารวิทยุเลยนะครับก็ปล่อยให้กันออกอากาศกันแบบเถื่อนๆมั่งปิดๆมั่งอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปก็ไม่ชัดเจนนะครับก็วิทยุชุมชนถิ่นกำเนิดเกิดมาอย่างไรทุกคนทราบดีว่าเกิดมาในยุคไหนอย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรนะครับและปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับก็มีปัญหาคือเรื่องรายได้ไม่เพียงพอนะครับก็คงจะให้กสทช.และก็คณะกรรมการ ICT ชุดนี้มาร่วมกันในการเขียนปฏิรูป แล้วก็ยกระดับพัฒนาวิทยุชุมชนให้มาตรฐานยิ่งขึ้นผมไม่ได้คัดค้านนะครับว่าวิทยุชุมชนไม่ดีนะครับแต่วิทยุชุมชนดีอยู่ในถิ่นอยู่ในกรอบอยู่ในเขตอาณาจักรซึ่งมีความเข้าถึงประชาชนในชุมชนนั้นๆนะครับก็ฝากทางคณะกรรมการไอซีดีชุดนี้ในการพิจารณาว่าเราจะทำยังไงให้แผนวิทยุกระจายเสียงทั้งสองฉบับหรือปฏิรูปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมสนับสนุนให้ปฏิรูปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็นำคสช.มาเข้ามาร่วมในการปฏิรูปในวิทยุความถี่ในครั้งนี้ด้วยครับผมขอเวลาสั้นๆครับขอบคุณมากครับ
6: นายแพทย์เปี่ยมศักดิ์เพียรยุรักษ์กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับร่างพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎรนั้นกระผมมีความเห็นด้วยในเรื่องของการปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆที่จะช่วยให้วิทยุชุมชนและกิจการกระจายเสียงขนาดเล็กสามารถอยู่รอดได้ในท่ามกลางสังคมปัจจุบันเพราะเสียงของวิทยุชุมชนนั้นเป็นเสียงที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเป็นทั้งช่องทางข่าวสารการเตือนภัยการสะท้อนปัญหาท้องถิ่นและเป็นพื้นที่ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่อาจจะไม่มีโอกาสปรากฏในสื่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างที่จะเห็นข้อจำกัดของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมทุนนิยมแต่การช่วยให้สถานีอยู่รอดจะต้องไม่ทำให้ความเป็นอิสระของชุมชนนั้นลดลงหรือตายในที่สุดคลื่นความถี่นั้นท่านประธานครับเป็นทรัพยากรของชาติแต่เสียงที่อยู่บนคลื่นนั้นต้องไม่กลายเป็นทรัพย์สินคือคนที่จ่ายเงินมากที่สุดมีอนุภาพที่สุดเพราะจากร่างของสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบริการชุมชนมีรายได้จากการบริจาคการอุดหนุนสถานีและรายได้ทางอื่นเท่าที่จำเป็นต่อบริหารจัดการโดยในการไม่มุ่งแสวงหากำไรนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยแต่ปัญหาก็คือคำว่ารายได้ทางอื่นรายได้ทางอื่นที่กำหนดนั้นเนี่ยกว้างเพียงใดมีเส้นแบ่งระหว่างการสนับสนุนและการโฆษณาอยู่ตรงไหนหากกฎหมายไม่เขียนเส้นแบ่งให้ชัดวันนี้เราอาจจะเรียกว่าเงินสนับสนุนแต่วันหน้าอาจจะเป็นโฆษณาแฝงหรือซื้อเวลาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แล้วมากำหนดทิศทางของสถานีต่อไปก็ได้ดังนั้นวันนี้หลักเกณฑ์ของกิจการของวิทยุชุมชนจะต้องบริการจะต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องไม่ทำให้ผู้ให้เงินเข้ามาแทรกแซงสถานีหรือกำหนดเนื้อหารายการและประกาศชื่อผู้สนับสนุนในเชิงพาณิชย์จากเอกสารที่รัฐสภาได้วิเคราะห์มานั้นยังเตือนถึงความเสี่ยงที่บทบัญญัติเรื่องรายได้ในกฎหมายที่แก้ไขที่ควบคู่กันไปนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับการห้ามโฆษณาเรื่องดื่มจนเกิดความขัดกันเรื่องของกฎหมายได้ผมจึงเสนอว่าอันนี้ฝากกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นจากสภาแห่งนี้นะครับควรเขียนให้ชัดในกฎหมายว่ารายได้ทางอื่นคืออะไรต้องห้ามโฆษณาแฝงการจ่ายเงินเพื่อแลกเนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีเงื่อนไขการครอบงำกองบรรณาธิการของสถานีวิทยุชุมชนและต้องเปิดเผยนี่สำคัญครับแหล่งรายได้อย่างโปร่งใสโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายใหญ่จะต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้เราเปิดประตูให้เงินเข้าวิทยุชุมชนได้แต่ต้องไม่เปิดประตูให้ทุนเข้ามาครอบงำเสียงของชุมชนอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเลยครับประการที่2ท่านประธานครับเรื่องโทษทางปกครองร่างนี้นะครับลดภาระผู้ประกอบการรายเล็กที่ใช้กำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์ ซึ่งผมเข้าใจเจตนานะครับแต่จากการวิเคราะห์นะครับได้บอกว่าการตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายเดิมไม่ได้จำแนกประเภทผู้ประกอบกิจการโดยใช้กำลังส่งไม่เกิน1กิโลวัตต์เป็นหลักและการกำหนดอัตราการปรับรายวันไม่เกิน 1,000 บาทเฉพาะกลุ่มนั้นอาจจะทำให้เกิดคำถามเรื่องความเสมอภาครวมทั้งยังไม่ชัดว่าจะใช้ควบคู่กับโทษปรับทางการปกครองชั้น2หรือใช้แทนกันอย่างไรดังนั้นข้อเสนอของผมนะครับให้ท่านกรรมาการวิสามันไปลองพิจารณาดูครับอย่าวัดความหนักเบาของความผิดด้วยกำลังส่งของเครื่องเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะดูอะไรครับควรจะดูความร้ายแรงของการกระทำความเสียหายของประชาชนเจตนาผลประโยชน์ที่ได้รับขนาดกิจการและการกระทำผิดซ้ำผู้ประกอบการรายเล็กไม่เข้าใจกฎหมายควรมีระบบการเตือนและให้โอกาสผู้แก้ไขแต่ผู้ที่จงใจหลอกลวงประชาชนหรือทำผิดซ้ำต้องไม่สามารถอ้างว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อรับโทษสถานเบาได้ประการที่3ท่านประธานครับสิ่งที่ผมเสียดายก็คือว่าร่างกฎหมายดังกล่าวช่วยให้วิทยุชุมชนหารายได้แต่ยังไม่ได้กล่าวมากเพียงพอถึงหน้าที่ของรัฐและกสทช.ที่จะทำให้สื่อชุมชนแข็งแรงพิจารณาไปดูแต่ละบรรทัดเป็นการโยนภาระให้ชุมชนไปหาเงินเองในขณะเดียวกันหน่วยงานที่สำคัญของประเทศคือกสทช.นั้นมีกองทุนและกลไกส่งเสริมอยู่แล้วและหลักเกณฑ์เดิมก็ยอมรับว่าสถานีชุมชนที่มีคุณภาพควรจะมีการสนับสนุนจากกองทุนกสทช.แต่ต้องมีความเป็นอิสระด้วยผมจึงอยากจะเห็นกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้กสทช.จัดระบบที่เข้าถึงง่ายโปร่งใสต่อเนื่องในเรื่องการสนับสนุนเงินทุนเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการผลิตข่าวท้องถิ่นการเตือนภัยและการจัดทำเนื้อหาสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพราะสื่อชุมชนที่ดีนะครับจะต้องมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ต่อไปนี้ผมฝากเรื่องนี้กับบทบัญญัติที่ว่าด้วยกสทช.เสริมเข้าไปด้วยครับประการที่4วันนี้ท่านประธานครับโลกของโทรทัศน์ไม่ได้อยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์โลกของวิทยุไม่ได้อยู่ที่เครื่องรับวิทยุอีกต่อไปวันนี้ประชาชนดูข่าวดูละครทั้งดูรายการต่างๆผ่าน OTT แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแต่กฎหมายที่เรากำลังแก้เนี่ยไปแตะเรื่องดังกล่าวน้อยมากซึ่งเหมือนกับแก้แล้วก็ต้องแก้อีกในโอกาสต่อไปแม้แต่แผนแม่บทของกสทช.เองฉบับที่3ก็ยอมรับว่าต้องพัฒนากลไกกำกับการดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตต้องสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคขณะที่สภาองค์กรบริโภคก็เรียกร้องให้มีกติกา OTT ที่ชัดเจนทั้งโฆษณาร้องเรียนเยียวยาและการคุ้มครองผู้บริการผมอยากจะฝากว่ากฎหมายที่ดีต้องไม่เพียงแก้ปัญหาของเมื่อวานครับต้องมองไปถึงการแก้ปัญหาของวันพรุ่งนี้ด้วยเพื่อจะไม่แก้ซ้ำแก้ซากอีกต่อไปผมจึงอยากให้มีบทบัญญัติหรืออย่างน้อยบทเร่งรัดให้กสทช.จัดทำกรอบกำกับ OTT และระบบแพร่ภาพคุมเสียงยุคใหม่ให้ชัดเจนมีหลักประกันการเข้าถึงข่าวสารสำคัญของประชาชนมีกลไกคุ้มครองเด็กและกลุ่มเปราะบางรวมทั้งระบบแจ้งภัยที่สามารถไปถึงประชาชนทั้งวิทยุโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ฝากกรรมาธิการด้วยนะครับประการสุดท้ายท่านประธานครับขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทของกสทช.ว่าต่อให้เราเขียนกฎหมายได้ดีเพียงใดแต่หากองค์กรกำกับนั้นยังเดินตามเทคโนโลยีอีกหลายก้าวนั้นนะครับการแก้กฎหมายก็เป็นเพียงตัวหนังสือแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและวิทยุและโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งควรเป็นกรอบตั้งแต่ปี2569เพิ่งผ่านการเห็นชอบในเดือนมิถุนายนและสภาผู้บริโภคได้ตั้งคำถามถึงความล่าช้าของรถแมปดิจิทัลการป้องกันปัญหาจอดำและความชัดเจนในการกำกับ OTT ในขณะที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลเดินไปสู่ปี2572ผมจึงอยากจะให้กสทช.นั้นเปลี่ยนจากผู้ตามแก้ปัญหาเป็นผู้ออกแบบอนาคตของระบบสื่อไม่ใช่หน้าที่เพียงออกแบบใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมและลงโทษเมื่อเกิดเรื่องต่างๆแต่ต้องทำรถแมพล่วงหน้าได้ป ปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กคุ้มครองผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและสร้างกติกาให้สื่อเก่าและสื่อใหม่แข่งขันอย่างเป็นธรรมผมเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ผมอยากให้สภาเราได้ใช้โอกาสนี้ทำให้กฎหมายสมบูรณ์มากกว่าแก้เพียงเพื่อรายได้และค่าปรับเพราะสิ่งที่เรากำกับอยู่นี้ไม่ใช่เพียงเสาส่งสัญญาณแต่เป็นไม่ใช่เพียงขึ้นความถี่หรือสิทธิของประชาชนที่จะได้รับข่าวสารเพียงที่หลากหลายเป็นอิสระและเชื่อถือได้ช่วยให้วิวชุมชนขนาดเล็กอยู่รอดแต่ต้องไม่ทำให้เสียงวิวชุมชนนั้นถูกซื้อโดยผู้ประกอบการจากระบบทุนนิยมจะต้องไม่ลดการคุ้มครองประชาชนและให้อำนาจกสทช.เพิ่มได้แต่อำนาจนั้นจะต้องควบคู่กับความรับผิดชอบความโปร่งใสและการทำงานที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่านประธานครับนี่คือกฎหมายสื่อในโลกใบใหม่ที่ผมอยากจะเห็นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
7: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจงครับเชิญครับ
8: ค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะฉันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขออนุญาตได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายไปนะคะแต่จริงๆแล้วในประเด็นที่รายงานที่ท่านสมาชิกท่านสว.สุทนกล้าการขายขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะสรุปจากกรรมธิการเนี่ยจริงๆก็คือเป็นประเด็นที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานได้ห่วงใยแล้วก็ตามที่ในชั้นของทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นทางกรรมธิการของทางฝั่งจากสสก็ดีหรือว่าจากฝั่งของที่ประชุมใหญ่วาระ2วาระ3จากห้องฝั่งของสสก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของรายงานเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างครบถ้วนในทุกๆประเด็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของข้อห่วงใยจากท่านสว.ประเทืองมนตรีในเรื่องของการเตือนภัยที่ทำไมถึงอนุญาตให้วิทยุชุมชนขนาดเล็กเนี่ยได้สามารถเตือนภัยได้จริงๆไม่ได้หมายความว่าเราอนุญาตให้เขาเตือนภัยได้เองนะคะท่านอันนี้จะมีระเบียบของทางกสทช.เนี่ยได้มาควบคุมในการทำงานอีกชั้นหนึ่งอยู่ดีค่ะเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยการเตือนภัยในประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยค่ะหลักๆ ก็คือมาจากทางปภ.อยู่แล้วแล้วก็ในการเตือนภัยอย่างเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาปภ.ก็สามารถเตือนภัยโดยเป็นการระบุเฉพาะเจาะจงพื้นที่ของการเตือนภัยนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อหลังจากที่ในพื้นที่นั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับเซลล์บอร์ดแคสแล้วเนี่ยทางวิทยุชุมชนที่อยู่ในรัศมีของการเตือนภัยเนี่ยก็จะสามารถนำข้อความนั้นเนี่ยไปเตือนภัยต่อได้ตามที่กำหนดที่กสทช.ได้ประกาศเอาไว้ในการควบคุมในการดำเนินกิจการนะคะอันนี้ประเด็นของการเตือนภัยนะคะแล้วก็ในอีกประเด็นนึงค่ะที่ฉันได้ฟังท่านวุฒิสมาชิกอภิปรายสองสามท่านในเรื่องของข้อกังวลเรื่องของการที่มาของรายได้ที่ฉันเห็นด้วยค่ะในประเด็นที่ว่าเมื่อจะต้องเปิดให้รับรายได้แล้วนั้นหรือทำการดำเนินกิจการที่มีรายได้แล้วนั้นเนี่ยจะต้องเปิดเผยที่มาของรายได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการโฆษณาหรือจะเป็นรูปแบบของการบริจาค ก็ดีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าทางหน่วยงานก็เห็นพ้องค่ะว่าควรจะต้องมีการดำเนินงานที่โปร่งใสเชกเช่นเดียวกับการประกอบกิจการอื่นๆค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
7: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านประธานชี้แจงไหมครับ
9: ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่โดยจะลงมติทีละฉบับนะครับครับลำดับแรกนะครับเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมก็ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเช่นเดิมนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้ามาแล้วก็กรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับ
10: เรียนท่านประธานค่ะเชียร์นันท์ค่ะหมายเลข027ขอแสดงตนด้วยอาจารย์ค่ะ
7: ท่านเชียร์นันท์แสดงตนครับ
11: เรียนท่านประธานค่ะมณีรัตน์เขมวงศ์107ขอแสดงตนค่ะ
7: ท่านมณีรัตน์แสดงตนครับ
12: โสพลมโนมยา182แสดงตนครับ
7: ท่านโสพลแสดงตนครับ
13: สรชาติ158แสดงตนครับท่าน
7: ท่านสรชาติแสดงตนครับครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับท่านสมาชิกโปรดระวังทางต่างระดับด้วยนะครับ
14: อ
7: ครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับไม่มีนะครับขอปิดการแสดงตนนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน140บวก4นะครับเท่ากับ144นะครับถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามมตินะครับครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญสมาชิกลงคะแนนครับ
10: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชยานันท์เตียตะกันชัย027เห็นด้วยค่ะ
7: ท่านชยานันท์เห็นด้วยครับ
11: เรียนท่านประธานค่ะมณีรัตน์เขมวงศ์ค่ะเห็นด้วยค่ะ
7: ท่านมณีรัตน์เห็นด้วยครับ
13: ท่านประธานที่เคารพครับผมสรชาติ158เห็นด้วยครับ
7: ท่านสรชาติเห็นด้วยครับ
12: ท่านประธานครับผมโสพลมโนวยา182เห็นด้วยครับ
7: ท่านโสพล182เห็นด้วยครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ152บวก4นะครับเท่ากับ156นะครับเห็นด้วยนะครับ147บวก4เท่ากับ151นะครับไม่เห็นด้วย1นะครับงดออกเสียง4นะครับกับเป็นอนุมัติประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยมีกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภาครับครับเชิญท่านพิจารณ์ครับ
14: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพิชานพรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอรับรองด้วยครับ
7: ขอบคุณครับมีสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินกึ่ง1ใน5ของจำนวนการกรรมการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกินกึ่ง1ใน5ไม่เกิน1ใน5นะครับของจำนวนการกรรมการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนนะครับเชิญเสนอรายชื่อครับ
8: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาค่ะดิฉันนางสาวแนมบุริดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ค่ะ1นางสาวอรดาเทพยายน2นายพลวัฒน์วิทูลกลชิต3นายโชตินรินทร์เกิดสม4นางสาวพรพิมลอุ่นไพรค่ะขอบคุณค่ะ
7: ครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอรายชื่อกรรมาธิการครับเชิญท่านพิจารณ์ครับ
14: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้1นายนิเวศพันเจริญวรกุล2นายชัยยงมณีรุ่งสกุล3นายชาญวิทย์บรรจงการ4นายสุทินแก้วพนา5นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว6พลตำรวจโทวัญชัยเอกพรพิษ7นางสาวเข็มรัตน์สุระเมธีมานพ8นายพินันเผือกผ่อง9นายพิชาเศรษฐวราธร10นางเจียรนัยตั้งกิรติ11นายธนพัฒน์ตวงวิไล12นายอัสดางแสวงการ13นายชวพลวัฒนพรมงคล14นายบุญชอบสะสมทรัพย์15นายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจ16นายจำลองอนันตสุขและ17นายสุทนกล้าการขายขอผู้รับรองด้วยครับ
7: ครับมี
15: สมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกผู้สภาจำนวน17ท่านนะครับมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นไหมครับครับนะถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
16: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้ 1. นางสาวอรดาเทพพยายน 2. นายพระวัตรวิทูลกลชิต 3. นายโชตินรินทร์เกิดสม 4. นางสาวพรพิมลอุ่นไพร 5. นายนิเวศพันเจริญวรกุล 6. นายชัยยงมณีลุ่งสกุล 7.นายชาญวิทย์บรรจงการ8นายสุทินแก้วพนา9นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว10พลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษ11นางสาวเข็มรัตสุระเมธีมานพ12นายอภินันท์เผือกผ่อง13นายอภิชาเศรษฐวราธร14นางเจรนัยตั้งกีรติ15นายธนภัทรตวงวิไล16นายอัศดางแสวงการ17นายชวพลวัฒนพรมงคล18นายบุญชอบสะสมทรัพย์19นายกฤษณุเรืองพิบูลกิจ20นายจำรองอนันตสุขและ21นายสุทนกล้ากันกล้าคันขาย
15: ครับขอบคุณครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมติภายในกี่วันครับเชิญเชิญครับท่านพิชาน
14: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาประชุมภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองได้ครับ
15: ครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาประชุมภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่นะครับครับจะขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้งนะครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนกดปุ่มแสดงตนนะครับ

0: ครับเชิญสมาชิก
1: แสดงตนครับ
0: ครับมีสมาชิกท่
2: าน
0: ใด
2: มณีรัตน์เขมวงศ์107ขออนุญาต
0: ท่านมณีรัตน์107แสดงตนครับ
3: เชียนันติยตกัญชัย027ค่ะท่านประธาน
0: ท่านเชียนัน
4: สุรชาติ158แสดงตนครับ
0: ท่านสุรชาติแสดงตนครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมขออนุญาตปิดการแสดงตนนะครับเจ้าท่านหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้เข้าประชุม148บวก3เท่ากับ151นะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดงดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
3: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชยานันท์ค่ะ027เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านชยานันท์เห็นด้วยครับ
5: มณีรัตน์เขมวงศ์เห็นด้วยค่ะ
0: ท่านมณีรัตน์เห็นด้วยครับ
4: สวัสดีครับท่านประธานสรชาติ158เห็นด้วยครับ
0: ท่านสรชาติเห็นด้วยครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับครับจำนวนผู้ลงมติ146บวก3นะครับเท่ากับ149เห็นด้วย142บวก3เท่ากับ145นะครับไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง4นะครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับ

0: กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.โดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมภายในกี่วันครับ
1: เชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิชานพรสิริประธานสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนนะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่4นะครับเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่อง 4.1 ในเรื่องของรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือร่วงได้ภายใต้ FTA ซึ่งคณะกรรมการต่างประเทศได้พิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับ

0: ครับเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนได้กรุณาแถลงนะครับก็ขอให้ท่านใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายนิรัตน์อยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการต่างประเทศของวุฒิสภาเนื่องจากบริบทการค้าโลกในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจตลอดจนกฎเกณฑ์และมาตรการการค้าใหม่ๆส่งผลให้ FTA มิได้เพียงแต่เครื่องมือสำหรับการค้าและภาษีการเปิดตลาดเท่านั้นแต่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศในระบบเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานด้วยเหตุนี้คณะกรรมการต่างประเทศจึงมีความเห็นความสำคัญความจำเป็นในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดกรอบการศึกษาใน3มิติสำคัญได้แก่การประเมิน FTA ที่ประเทศไทยจัดทำและมีผลบังคับใช้แล้วการศึกษาความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจาโดยเฉพาะ FTA ไทยและยุโรปและการวางยุทธศาสตร์สำหรับ FTA ที่ไทยจะดำเนินการกับประเทศอื่นทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำ FTA ของไทยสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการแข่งขันกับต่างประเทศและความสามารถผลกระทบและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตไทยจะรุ่งหรือจะร่วงภายใต้ FTA สำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ98ประกอบข้อ99ดังนี้ 1.คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแรงงานของไทยดำเนินการพิจารณาศึกษาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมรวมทั้งภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและตลอดจนการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น

0: 2ผลการพิจารณาสำหรับการพิจารณาศึกษานั้นกระผมขออนุญาตให้ท่านโสพลมโนมยาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมาธิการต่างประเทศและประธานอนุกรรมธิการได้กล่าวผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา
1: เชิญท่านโสพลครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายโสพลมโนมยาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแรงงานของไทยในคณะกรรมการการต่างประเทศในวันนี้ผมขอนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาเรื่องที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของชาติในหัวข้ออดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือจะร่วงภายใต้ FTA ท่านประธานครับคำว่า FTA หรือ Trade Free Trade Agreementหรือความตกลงทางการค้าเสรีอาจฟังดูเป็นเรื่องของการพาณิชย์เป็นเรื่องของธุรกิจหรือเป็นศัพท์เทคนิคทางกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้ว FTA คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนครับเป็นเรื่องของเกษตรกรผู้ประกอบการ SME และเป็นทิศทางในการอยู่รอดของเศรษฐกิจไทยคณะอนุกรรมธิการได้จ้างโจทย์คำถามสำคัญไว้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเราทำ FTA มาแล้วหลายฉบับแต่เหตุใดพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรไทยถึงยังรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นและในอนาคตเราจะทำอย่างไรให้ FTAไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตราประทับบนกระดาษแต่กลายเป็นเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับจากการศึกษาเชิงลึกของคณะอนุกรรมการได้สรุปข้อค้นพบสำคัญ4ประการดังนี้ครับ 1. ประการแรกก็คือการมี FTA ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จเสมอไปครับการทำ FTA เปรียบเสมือนการสร้างถนนไฮเวย์เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศเพื่อให้รถบรรทุกสินค้าวิ่งผ่านได้โดยไม่ต้องเสียภาษีแต่ความเป็นจริงแล้วครับในปัจจุบันผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรรายย่อยของไทยกลับยังไม่มียานพาหนะหรือไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะนำสินค้าไปวิ่งบนถนนสายนั้นแม้เราจะเปิดประตูการค้าแล้วแต่ผู้ประกอบการไทยยังติดขัดเรื่องขั้นตอนเอกสารกฎถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารครับผลลัพธ์ก็คือสินค้าจากต่างชาติสามารถไหลเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างสะดวกครับแต่สินค้าของไทยกลับจอดติดด่านอยู่ที่หน้าประตูเพราะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขครับประการที่2กติกาการค้าโลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในอดีตการทำ FTA มุ่งเน้นเพียงการเจรจาลดภาษีสินค้าเท่านั้นแต่ในยุคปัจจุบัน FTA ของเฉพาะ FTA ไทยและสภาพยุโรปเนี่ยครับที่กำลังเจรจาอยู่นั้นไม่ได้ครอบคลุมเพียงการส่งออกสินค้าหรือชิ้นส่วนยานยนต์อีกต่อไปแล้วครับแต่ขยายไปถึงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานแรงงานสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมดิจิตอลครับซึ่งถือว่าเป็นกติกาโลกใหม่หากเราเจรจาอย่างชาญฉลาดจะเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศและสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีได้อย่างมหาศาลครับแต่หากเราเสียเปรียบหรือขาดทิศทางที่ชัดเจนเกษตรกรและผู้ผลิตยาในประเทศก็อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันเราจึงต้องมียุทธศาสตร์การเจรจาที่รักษาสมดุลอย่างเหมาะสมครับประการที่3 ในบ้านเรานะครับต้องพร้อมก่อนที่จะเปิดประตูรับแขกครับหัวใจสำคัญที่สุดของการเตรียมความพร้อมภายในประเทศทั้งการปรับปรุงกฎหมายการยกระดับมาตรฐานสินค้าตลอดจนการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าซึ่งต้องดำเนินการได้จริงและทันท่วงทีเพราะนี่คือเงื่อนไขสำคัญที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สามารถจับต้องได้จริงครับประการสุดท้ายประการที่4ครับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์โดยใช้ FTA เป็นเครื่องมือปฏิรูปในโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยต้องเลิกวัดผลงานจากจำนวน FTA แต่ต้องเปลี่ยนแนวคิดโดยการนำ FTA มาเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการกระจายความเสี่ยงทางการค้าเพื่อไม่ให้พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปครับเพราะทั้งดึงการจะดึงดูดนักลงทุนที่สามารถนำพาประเทศไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคตฟิวเจอร์ซัพพลายเชนยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนท่านประธานครับไทยจะรุ่งหรือจะร่วงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคู่ค้าของเราคือใครแต่อยู่ที่ว่าเราได้เตรียมคนกฎหมายและโครงสร้างเศรษฐกิจของเราให้พร้อมกับโลกเสรีทางการค้าได้ดีเพียงใดครับกรรมาธิการการต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศสำคัญในการที่ให้รัฐบาลและรัฐสภาไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืนและเป็นธรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสมาชิกวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ส่งผ่านร่างรายงานฉบับนี้ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้โปรดกำชับและมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้นำรายงานฉบับนี้ไปพิจารณาปรับใช้และขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและยกระดับผู้ประกอบการไทยและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไปครับสำหรับรายละเอียดนะครับขออนุญาตมอบหมายให้ท่านรองพรชัยเป็นผู้นำเสนอครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านพรชัยครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานนิรัตน์และท่านรองประธานโสพลได้กล่าวถึงที่มาภาพรวมและก็ข้อค้นพบสำคัญของรายงานฉบับนี้ไปแล้วนะครับกระผมจึงไม่ขอกล่าวซ้ำในส่วนของกระผมเองขอหยิบยกสาระสำคัญของรายงานมาตอบคำถามง่ายๆเพียง3ข้อครับข้อแรกอดีต FTA ที่เราเซ็นไปแล้วเราใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วหรือยังนะครับปัจจุบัน FTA ไทยสหภาพยุโรปที่กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญเราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์มากที่สุดและเสียประโยชน์น้อยที่สุดและอนาคตหลังจากนี้ประเทศไทยควรจะทุ่มทรัพยากรไปที่ความตกลงใดและตลาดใดก่อนครับอดีตนะครับเรามี FTA แล้วแต่เราจะต้องใช้ให้เต็มท่านประธานครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ไร้ซึ่ง FTA ข้อมูลล่าสุดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่าปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุมคู่ภาคี18ประเทศได้แก่อาเซียน9ประเทศจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีเปรูและฮ่องกงครับและนี่ไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะครับในช่วง6เดือนแรกของปี69การค้าของไทยกับประเทศคู่ FTA ทั้ง18ประเทศคิดเป็น 57.3% ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทยหรือถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็มีมูลค่าประมาณ 8.08 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศของไทยเกิดขึ้นกับประเทศที่เรามี FTA อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทำ FTA ใหม่กับใครผมคิดว่าเราต้องถามก่อนว่าแล้ว FTA 14ฉบับที่เรามีอยู่แล้วเราใช้คุมหรือยังรายงานฉบับนี้ก็ให้คำตอบที่น่าสนใจมากครับ FTA ไทยชิลีมีอัตราการใช้สิทธิสูงสุดถึง 99.72 เกือบเต็มศักยภาพเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันอาเซปหรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นความตกลงขนาดใหญ่มากมีฐานสินค้าที่ได้รับสิทธิเกือบ 2.65 ล้านล้านบาทแต่กลับมีสัดส่วนการขอใช้สิทธิเพียงแค่ร้อยละ 1.82 เท่านั้นรายงานจึงเปรียบอาเซปไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นยักษ์หลับนี่สะท้อนว่าการมีสิทธิกับการใช้สิทธิภายใต้ FTA เป็นคนละเรื่องกันครับ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งนะครับก็คือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะพบว่าสินค้าของตนได้รับสิทธิภาษีศูนย์แต่พอจะใช้สิทธิจริงกับติดเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตหรือว่าเอกสารยิ่งไปกว่านั้นสินค้าชิ้นหนึ่งอาจจะเลือกใช้ FTA ได้หลายฉบับอย่างส่งออกไปญี่ปุ่นผู้ประกอบการอาจจะเลือกระหว่างความตกลงไทยญี่ปุ่นนะครับความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นหรือว่าอาเซบว่ากรอบใดให้ภาษีที่ดีที่สุดกรอบใดมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ยืดหยุ่นที่สุดและกรอบใดมีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมีฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายศุลกากรมีผู้เชี่ยวชาญทำได้ครับแต่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดกลางจำนวนมากไม่มีทรัพยากรเช่นนั้นนะครับรายงานจึงเสนอว่ารัฐควรสร้างระบบเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์อัจฉริยะให้ผู้ประกอบการกรอกเพียงว่าสินค้าอะไรจะส่งไปประเทศไหนวัตถุดิบมาจากที่ไหนแล้วระบบควรจะโต้ตอบกลับได้ทันทีเลยว่าใช้ FTA ฉบับใดจึงจะใช้ได้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับสมัยนี้มี AI แล้วผมเชื่อว่า AI ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีพร้อมกันนั้นควรจะมีฐานข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบกลางซึ่งรวบรวมเงื่อนไขทางการค้าที่วันนี้มันกระจัดกระจายอยู่ตามหลายหน่วยงานไว้ในที่เดียวในขณะเดียวกันเราต้องเลิกมองเฉพาะเรื่องภาษีแล้วก็มาให้ความสำคัญกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีหรือว่า MTM มากขึ้นครับเพราะว่าต่อให้ภาษีเป็นศูนย์แต่มาตรฐานไทยไม่เป็นที่ยอมรับต้องตรวจสินค้าซ้ำต้องขอใบอนุญาตหลายหน่วยงานเอกสารผิดจุดเดียวก็ใช้สิทธิประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ของ FTA ก็หายไปครับเราต้องเร่งทำความตกลงยอมรับมาตรฐานร่วมกับประเทศคู่ค้าสำคัญเร่งใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ยกระดับความเชี่ยวชาญของตัวแทนออกของด้วยผมจึงขอสรุปบทเรียนจากอดีตสั้นๆนะครับว่าภาษี 0% ไม่ได้แปลว่าเราได้ประโยชน์ 100% และสิทธิที่ใช้ไม่ได้ในทางเศรษฐกิจก็แทบไม่ต่างจากการไม่มีสิทธิ์ครับปัจจุบัน FTA ไทยยุโรปเองก็ต้องนะครับได้ให้มากเสียให้น้อยอันนี้ก็อาจจะมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของรายงานฉบับนี้แล้วนะครับก็คือ FTA ไทยยุโรปที่การเจรจามาถึงช่วงที่สำคัญมากแล้วหลังเจรจารอบ9เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายสามารถสรุปข้อบทได้แล้ว15ข้อบทจากทั้งหมด24ข้อบทหรือว่าประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดและการเจรจารอบที่10มีกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทยในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้เองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วผลการศึกษาที่รายงานนำมาอ้างอิงนะพบว่า FTA ไทยยุโรปอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวประมาณร้อยละ 1.28 นะครับการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.83 เพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 9.29 หมื่นล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันกรมศุลกากรก็ประเมินว่ารัฐไทยจะเสียรายได้จากอากรขาเข้าถึงประมาณ 35,000 ถึง 36,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ1ใน4ของรายได้อากรขาเข้าที่ศุลกากรเก็บได้เลยเพราะฉะนั้นคำถามจึงไม่ใช่ว่า FTA นี้ดีหรือไม่ดีแต่ต้องถามลงลึกไปว่าสิ่งที่ประเทศไทยยอมเสียไปเราได้อะไรกลับมาและสิ่งที่ได้กลับมามีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปหรือไม่ในด้านที่เราต้องรุกผมเห็นว่ามีเรื่องที่สำคัญมากก็คือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไทยควรผลักดันให้สามารถสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในระดับอาเซียนได้มากที่สุดเพราะว่าโรงงานไทยทุกวันนี้มันไม่ได้ผลิตทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำยันปลายน้ำในประเทศไทยอย่างเดียวเราอาจจะนำเข้าชิ้นส่วนจากมาเลเซียวัตถุดิบจากอินโดนีเซียนำมาประกอบแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยถ้า EU ลดภาษีให้เราเหลือศูนย์แต่กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเข้มจนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยใช้สิทธิ์ไม่ได้การลดภาษีนั้นก็แทบไม่มีประโยชน์ครับทางรายงานจึงเสนอให้ไทยผลักดันการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าในระดับอาเซียนอย่างชัดเจนเรื่องที่2เราต้องไม่ให้กำแพงภาษีที่หายไปเนี่ยถูกแทนที่ด้วยกำแพงมาตรฐานหรือมาตรการที่ไม่ใช่การกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนนะครับหรือว่า CBAM กฎว่าด้วยสินค้าที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่านะครับมาตรฐานสุขอนามัยหรือว่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆกติกาเหล่านี้มันเป็นความจริงใหม่ของการค้าโลกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ว่าประเทศไทยควรจะได้กลับมาก็คือความช่วยเหลือทางเทคนิคการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาห้องแลบและระบบรับรองมาตรฐานของไทยให้ผู้ประกอบไทยสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาเหล่านี้ได้ครับแล้วก็แต่ว่ารายงานก็มีข้อกังวลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเงื่อนไขในการใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนในประเทศหากประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงโรงงานจากยุโรปเข้ามาแต่โรงงานใหม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเลยเราอาจจะได้โรงงานเข้ามาแต่ไม่ได้ห่วงส่งมูลค่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเท่าที่ควรครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องยาซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นเส้นตายสำคัญของการเจรจาเลยนะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องของEU EU ไม่ได้จำกัดเพียงแต่เรื่องสิทธิบัตรยาจาก20ปีเป็น25ปีเรื่อง data exclusivity เท่านั้นซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ผู้ผลิตยาสามัญไม่สามารถนำข้อมูลจากการทดสอบยาต้นแบบมาอ้างอิงเพื่อขึ้นทะเบียนได้นะครับซึ่งภาคประชาสังคมเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าภาระของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 25,000 ล้านถึง 72,000 ล้านบาทต่อปีเลยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความคิดเห็นอีกด้านว่ายาหลายรายการนะครับหมดสิทธิบัตรไปแล้วผลกระทบจึงต้องพิจารณาอย่างจำแนกไม่ควรเหมารวมแล้วไทยควรจะยืนยันไม่รับการคุ้มครองที่เกินกว่ามาตรฐาน TRIPS และถ้าเกิดจะต้องรับจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องขอเวลายืดหยุ่นระยะเวลาปรับตัวแล้วก็ขอความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจะต้องปกป้องยาบัญชียาหลักยากำพร้าและการจัดซื้อในภาวะฉุกเฉินด้วยเรื่องที่3ก็คือ UPOF 1991นะครับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลหลักของภาคประชาสังคมเลยว่าถ้าเกิดรับพันธะกรณีโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอาจจะจำกัดสิทธิเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพืชจากผลผลิตของตัวเองไปปลูกต่อทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเพิ่มการพึ่งพาเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทางกรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อเรียกร้องของทาง EU มันเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกออกแบบข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรได้นะครับอย่างเช่นให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวไม่เกิน15ไร่เนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับควรจะตัดสินใจบนข้อมูลวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เปิดเผยแล้วก็โปร่งใสจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องอีกข้อนึงครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือการเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้เนี่ยทางรายงานก็เสนอว่าอย่าเปิดทั้งหมดในคราวเดียวควรขอระยะเวลาเปลี่ยนผ่านประมาณ 10-15 ปีนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธมาตรฐานที่สูงขึ้นแต่ว่าเราก็ควรจะต้องแน่ใจได้ว่าการยกระดับมาตรฐานนั้นเนี่ยไม่ควรจะแลกมาด้วยการสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราครับและต่อไปอนาคตนะครับเราควรจะคิดว่าเราไม่ได้เสนอให้ประเทศไทยกระจายกำลังไปทำ FTA กับทุกประเทศพร้อมกันแต่ว่าควรจะต้องเสนอจัดลำดับความสำคัญนะครับเรื่องแรกที่รายงานให้ความสำคัญที่สุดคือกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือว่า DEFA นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็สามารถสรุปการเจรจาได้เป็นเรียบร้อยแล้วตั้งเป้าลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งเราจะต้องเตรียมผู้ประกอบการย่อยธุรกิจเกิดใหม่นะครับแล้วก็ระบบชำระเงินให้พร้อมลำดับต่อมาก็คือความตกลงหุ้นส่วนไทยเกาหลีใต้นะครับอันนี้เราก็ควรจะทำการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มเท่าไหร่เห็นบอกว่าประมาณร้อยละ 0.32 ถึงร้อยละ 0.44 แล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้สินค้าเกษตรไทยอย่างเช่นไก่ผลไม้เมืองร้อนแล้วก็มันสำปะหลังในตลาดเกาหลีได้ด้วยอีกตลาดที่มีความสำคัญก็คือแคนาดานะครับก็จะช่วยเพิ่มประตูของไทยเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือไม่ต้องพึ่งอเมริกาอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้านะครับและตลาดต่อไปเนี่ยก็คืออ่าวอาหรับตะวันออกกลางแล้วก็กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในลาตินอเมริกาใต้นะครับเวลาอาจจะไม่มีแล้วผมอาจจะต้องขอข้ามไปนะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตประธานนะครับว่าอาจจะขอเวลาอีกสัก 2-3 นาทีนะครับขอเรียนเชิญให้ท่านสว.ปทุมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศรัสเซียครับขออนุญาตครับ
1: เชิญครับท่านปทุมเชิญครับ
4: ท่านประธานกราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางวัฒุวงศ์สวัสดิ์ในฐานะกรรมาธิการต่างประเทศค่ะท่านประธานคะดิฉันขอฝากอีกตลาดหนึ่งนะคะที่เห็นว่าเราไม่ควรมองข้ามคือตลาดรัสเซียและกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียค่ะจริงๆแล้วรายงานฉบับนี้ได้ระบุกลุ่มยูเรเซียหรือ EAEU ไว้เป็นหนึ่งในตลาดที่ไทยเนี่ยไม่ควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้ามเป็นเพราะว่าเป็นเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดหลักเดิมๆนะคะวันนี้ถ้าให้ไทยไปทำ FTA กับรัสเซียโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในด้านโครงสร้างนะคะเพราะรัสเซียเนี่ยอยู่ในสหภาพยูเรเซียร่วมกับคาซัคสถานติคีกิสถานเบลารุสและอัลบาเนียนะคะการเจรจาตกลงการค้าเสรีเนี่ยจะต้องเดินผ่านกรอบEAEU ไม่ใช่เจรจากับรัสเซียโดยตรงนะคะท่านในความเป็นจริงรัฐบาลไทยเนี่ยกำลังผลักดันให้เริ่มการเจรจา FTA ไทย EAEU อยู่แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไทยได้หารือเรื่องนี้กับรัสเซียและประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียโดยตรงค่ะแต่ระหว่างที่ FTA ยังไปไม่ถึงเนี่ยท่านคะเราไม่จำเป็นต้องรอค่ะท่านประธาน สิ่งที่ทำได้ทันทีคือเราใช้กลไกรัฐต่อรัฐคือ G2G เนี่ยนะคะระหว่างไทยกับรัสเซียให้มากขึ้นทั้งอำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าการลดอุปสรรคในการนำเข้านะคะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรอาหารการลงทุนพลังงานปุ๋ยเทคโนโลยีและความมั่นคงทางทหารค่ะเรามีกลไกอยู่แล้วท่านประธานคือคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความยึดร่วมมือกับทวิไทยภาคีไทยรัสเซียซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการค้าการลงทุนการเกษตรพลังงานและการแก้ไขอุปสรรคการค้าโดยตรงค่ะท่านประธานรวมทั้งการกำหนดให้มีการทำงานในระดับคณะทำงานเพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลว่าระยะยาวนะคะขอให้เร่งผลักดัน FTA ไทย EAEU ให้เกิดขึ้นจริงค่ะแต่ระหว่างทางนะคะไม่ต้องรอ FTA ค่ะท่านในความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียที่มีอยู่เกือบ130ปีเนี่ยนะคะเจรจาแบบรัฐต่อรัฐต่อ G2G เนี่ยเปิดตลาดเป็นเรื่องแก้ปัญหาเป็นสินค้าและสร้างความร่วมมือที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะด้วยความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาแล้วนะคะท่านเพราะการเจรจากระจายสินค้าไปของไทยไปตลาดรัสเซียเนี่ยไม่เพียงเป็นการหันจากตะวันตกนะคะไปหรือตะวันออกเนี่ยแต่ควรมองไปครบทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกนะคะรัสเซียและยูโรเซียก็เป็นหนึ่งในทิศทางนั้นค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ได้แสดงความประสงค์ไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้แสดงความประสงค์แต่จะอภิปรายก็เชิญนะครับท่านแรกเชิญท่านประภาสครับเชิญครับ
5: ครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตุแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม17จากภาคประชาสังคมนะครับขออนุญาตอภิปรายแสดงความเห็นต่อรายงานนะครับของคณะกรรมการต่างประเทศนะครับเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศไทยจะรุ่งหรือจะร่วงได้ภายใต้ FTA นะครับผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับผมเห็นว่ารายงานฉบับนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งครับท่านประธานเนื่องจากว่าดังที่ท่านพรชัยได้เรียนนะครับประเทศไทยสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับก็อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงทางการค้านะครับซึ่งก็จะมีการเจรจาในรอบที่10นะครับที่จะจัดขึ้นนะครับที่ภูเก็ตระหว่างวันที่28ถึง6ตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งก็มีการเจรจาในรอบที่แล้วนะครับมีข้อตกลงนะใหญ่ๆไปหลายเรื่องนะครับจาก24บทนะฮะได้ตกลงไปแล้ว15บทนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนที่สำคัญอย่างมากนะครับก็คือที่ยังเหลือประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมสุขภาพเกษตรกรรมและสิทธิของประชาชนที่จะต้องเจรจาเพื่อหาข้อสรุปนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นที่ห่วงใยอย่างมากครับของภาคประชาชนต่างๆนะครับที่มีเครือข่ายต่างๆเคลื่อนไหวทุกประเทศมีการยื่นหนังสือนะครับทุกจังหวัดนะครับผมได้ไปจัดเวทีสวพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็มีเครือข่ายภาคประชาชนก็ได้ยื่นประเด็นข้อห่วงใยดังกล่าวนี้นะครับมายังวุฒิสภาด้วยนะครับงั้นเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับผมก็อยากจะขอย้ำว่ารายงานฉบับนี้จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะนำไปสู่การเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการสื่อสารไปยังสังคมนะครับสื่อสารไปยังภาคประชาชนเพื่อที่จะได้ใช้ผลของการศึกษาคราวนี้นะครับไปประกอบพิจารณาการเจรจานะครับอย่างที่ได้เรียนมานะครับในประเด็นที่ภาคประชาชนเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพความมั่นคงทางอาหารการเข้าถึงยาการคุ้มครองผู้บริโภคและอื่นๆนะครับก็ได้ ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็จับตานะครับการเจรจาคราวนี้นะครับเท่าที่ผมได้ติดตามดูเนี่ยนะครับภาคประชาชนก็มีความห่วงใยนะครับในเรื่องใหญ่ๆเช่นในเรื่องข้อเรียกร้องเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะฉบับคศ1991นะหรือที่เราเรียกว่ายูปอปนะครับ1991นะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแต่เป็นประเด็นการค้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นแต่ว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิของเกษตรกรนะครับความมั่นคงทางอาหารอธิปไตยทางอาหารความหลากหลายทางชีวภาพนะครับฐานทรัพยากรด้านพันธุกรรมนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของระบบเกษตรกรไทยนะครับในรายงานนะครับที่อยู่ในหน้า7879นะเป็นอย่างน้อยนะครับเท่าที่ได้อ่านนะครับก็ได้เสนอได้ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งภาคประชาชนเสนอว่าประเทศไทยจะต้องไม่ยอมรับนะครับมาตรการด้านทรัพย์สินทางปัญญานะที่เกินกว่าพันธกรณีตามความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้านะครับหรือมาตรการที่เรียกว่าทริปพลัสนะครับข้อคงใจอีกประการหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากยุโรปนะครับเพราะการเพิ่มหรือการเข้าถึงและความสามารถในการซื้อเครื่องดื่มดังกล่าวนี้นะครับก็จะทำให้เพิ่มการบริโภคนะครับจะเป็นภาระทางสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมในประเทศนะครับผมก็เห็นว่าในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับรายงานนะครับก็ได้กล่าวถึงข้อห่วงใยนี้แล้วศึกษาผลกระทบไว้เป็นอย่างดีในหัวข้อ 3.7.7 นะครับเรื่องความเสี่ยงต่อการเปิดเสรีด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบริโภคนะครับในส่วนข้อกังวลอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเจรจาจะต้องไม่เปิดตลาดหรือสร้างข้อผูกพันที่เพิ่มความเสี่ยงด้านสารเคมีอันตรายนะครับขยะพลาสติกนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่กระทบต่อผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสำคัญนะครับซึ่งในรายงานเองก็ได้ศึกษาไว้ในหัวข้อ 3.7.6 นะเรื่องการจัดการนำเข้าขยะนะครับนั้นนี่โดยรวมๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นถึงประโยชน์อย่างมากนะครับของรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่สำคัญนะครับผมจึงมีข้อเสนอนะครับสำหรับกรรมาธิการการต่างประเทศนะครับดังนี้นะครับเพื่อให้รายงานได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นก็คือขอให้พิจารณาเร่งส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการเจรจาก็จะเริ่มอีกไม่นานนี้แล้วนะเช่นกรมเจหรือกรมเจรจาการค้ากระทรวงการต่างประเทศรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประเด็นที่สองผมอยากให้คณะกรรมการลองพิจารณาว่าคณะกรรมการจะทำหน้าที่บทบาทเป็นพื้นที่กลางได้ไหมครับเพื่อที่จะอาจจะจัดประชุมสัมมนาหรือรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลและท่าทีการเจรจาในประเด็นที่มีผลกระทบต่อสาระนะอย่างเพียงพอและให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งเกษตรกรผู้บริโภคนะครับผู้ป่วยเครือข่ายองค์กรประชาสังคมต่างๆนะครับนี่ก็อยากฝากพิจารณาด้วยนะครับประการที่3นะครับขอให้คณะกรรมการลองพิจารณานะครับในแง่ของการเรียกหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับการเจรจามาช่วยชี้แจงนะครับผลการเจรจานะครับหรือท่าทีหรือข้อเสนอที่ประเทศไทยยอมรับหรือไม่ยอมรับนะครับรวมถึงทั้งประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ในการเจรจาเช่นประเด็นเรื่องยูปอปนะครับ1991นะครับแต่ต่างๆเราเนี่ยนะครับผมก็อยากจะคาดหวังนะครับให้กรรมธิการนะครับได้ผลักดันต่อนะครับจากรายงานการศึกษาซึ่งมีคุณค่าอย่างมากนะครับก็ขอฝากกรรมธิการการต่างประเทศนะครับพิจารณาถึงข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ด้วยครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับเชิญท่านเดชาครับ
6: กราบเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับ ผมเดชานุตไลสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข46จากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครกลุ่มที่5กลุ่มชาวนาครับท่านประธานครับผมเองผมเป็นชาวนาครับขออนุญาตมีส่วนในการอภิปรายเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตของประเทศไทยนะครับจะรุ่งหรือจะร่วงภายใต้ FTA ท่านประธานครับต้องขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่ศึกษาเรื่องนี้แต่ผมไม่ทราบว่าท่านศึกษาไปถึงไหนบ้างเรื่องนี้สมัยที่ผมเป็นอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยท่านประธานครับสมัยที่ผมเป็นอุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเราได้รับเชิญตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้รับเชิญจากกรรมาธิการของสสท่านประธานครับประชุมทุกวันจันทร์วันศุกร์วันจันทร์วันศุกร์วันจันทร์วันศุกร์ประชุมอยู่ประมาณ 2-3 เดือนท่านประธานสุดท้ายเราคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าการประชุมในครั้งนั้นน่ะมันเป็นชื่อของการเข้าร่วม CPTPP ซึ่งบังคับเข้ายูปอป1991โดยอัตโนมัติเราซึ่งเป็นชาวนาเกี่ยวกับพันธุ์พืชแล้วก็กลุ่มแพทย์กลุ่มหมอเมื่อกี้ผมเดินไปปรึกษาพี่หมอเป็นศักดิ์คือเรื่องนี้แล้วก็เรามีการคัดค้านกันอย่างหนักนะครับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาต่างๆท่านประธานครับ FTA เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราถูกบังคับเข้ายูปอป1991โดยอัตโนมัติเนี่ยโอกาสรุ่งของเกษตรกรไทยไม่มีเลยท่านประธานครับเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาได้เชิญกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องสดๆร้อนๆหลายคำถามที่ผมถามเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก่อนจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาประมาณ3ปีตอนนี้ก็เป็นสวประมาณ3ปีแล้วคำตอบนั้นๆก็ยังตอบเราไม่ได้ยังตอบเราไม่ได้กรณีข้าวเปลือกท่านประธานครับที่บอกว่าเราสามารถเก็บไว้ทำพันธุ์ได้ท่านประธานเก็บไว้ทำได้จริงครับท่านประธานครับ3เท่าตัวแล้วคุณให้แค่15ไร่เองคนที่ทำนา15ไร่ถ้าหว่านข้าวไร่ละกระสอบก็เก็บได้15กระสอบ3เท่าก็45กระสอบอันนี้กรรมาธิการอาจจะไม่รู้ลึกเรื่องนี้45กระสอบถามว่าเก็บไว้แล้วไปทำอะไรคุณขายไม่ได้แล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมคุณขายไม่ได้คุณปลูกไปคุณก็เดือดร้อนการเก็บไว้ทำพันธุ์และขายไม่ได้ทำทำไมท่านประธานครับยังไม่พอนะครับเรื่องเนี้ยยังให้สิทธิกับนักปรับปรุงพันธุ์โดยให้ลูกให้หลานของนักปรับปรุงพันธุ์นั้นน่ะมีสิทธิ์ตกทอดได้สิทธิบัตรทรัพย์สินของตัวเองที่คิดมาได้ด้วยท่านประธานครับพันธุ์พืชที่เราซื้อมาแล้วอ่ะมันต้องขาดจากกันก็ผมซื้อคุณมาแล้วอ่ะเหมือนท่านประธานเนี่ยเอาผมเปรียบเปรยให้ฟังท่านประธานไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเกิดไปขอลูกสาวเข้ามามันก็เป็นภรรยาของท่านแล้วถูกป่ะท่านมีลูกด้วยกันมันเป็นลูกของท่านแล้วนะมันไม่ใช่ลูกของพ่อตาแม่ยายนะหลานน่ะมันเป็นลูกของเราแล้วมันต้องขาดจากกันไปแล้วท่านประธานครับมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราจะทำไงการตรวจจับของนักปรับปรุงพันธุ์กรรมาธิการอาจจะไม่ถึงเรื่องนี้แต่ผมประชุมเรื่องนั้นมาหลายปีแล้วผมจำอยู่ในสมองผมตลอดการตรวจจับของนักปรับปรุงพันธุ์เขาจะมีเครื่องมือมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเขาบรรยายละเอียดยิบท่านนิกรจำนงเนี่ยแหละนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ไปตรวจที่ลานข้าวหรือโรงสีการไปตรวจที่ลานข้าวหรือโรงสีตรวจปุ๊บถ้าเจอเนี่ยเขาก็จะเล่นลานข้าวหรือโรงสีไปซื้อข้าวเขามาถ้าเกิดไม่ได้ซื้อพันธุ์มานะแล้วก็จะตรวจสอบกลับไปถึงชาวนาตรวจกลับไปถึงชาวนาทีนี้ก็เดือดร้อนแล้วครับแล้วผมถามว่าชาวนาบางคนเนี่ยนาเราเนี่ยทำนาติดกันเป็นผืนนาแปลงนายกทำปกติอาจจะทำพันธุ์อื่นซึ่งกรมข้าววิจัยพัฒนาออกมาส่วนนาแปลงนายขอก็ทำปกติติดกันแต่ไปซื้อพันธุ์ข้าวเข้ามาแล้วมันเกิดออกพร้อมๆกันเพราะเราทำนาประเทศไทยเราทำพร้อมๆกันอยู่แล้วฤดูกาลคือฝนฟ้าเป็นตัวกำหนดแล้วมันออกมามันมิกกันเมื่อมันมิกกันมันผสมพันธุ์กันเนี่ยลมต่อแตนพึ่งมดต่างๆก็เป็นตัวที่จะทำให้มันเกิดการมิกกันได้ของสายพันธุ์ซึ่งเป็นยีนเดิมกัน เมื่อวานผมคุยเรื่องนี้เขาก็ถกเถียงกับผมว่าเมื่อพันธุ์ข้าวออกมาแล้วเนี่ยมันต้องเป็นพันธุ์ใหม่แสดงว่าเขายังไม่รู้ชีวพันธุ์ของพืชเขายังไม่รู้ชีวพันธุ์ของสัตว์ท่านประธานครับผมเคยเลี้ยงไก่ชนมาก่อนพ่อเหลืองหางขาวแม่เหลืองหางขาวเพาะมาก็เหลืองหางขาวเหลืองหางขาวจากรุ่น1รุ่น2รุ่น3ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วต่อไปมันมีด่างหลุดมาได้ยังไงมันเหมือนกับกลับไปหายีนเดิมมันที่เขาเรียกผ่าเราจริงๆแล้วมันไม่ผ่าหรอกครับอาจจะผ่าบางส่วนแต่มันก็มียีนเดิมอยู่เนี่ยพอไปตรวจเจอแล้วทำไงคุณมาจับชาวนาติดคุกอ่ะแล้วทำยังไงครับทำยังไงต่อชาวนาจะเดินต่อยังไงชาวนาไทยเนี่ยท่านประธานครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะเก็บข้าวไว้ทำพันเนี่ยโดยประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นแหละเราทำข้าวพันเนี้ยเบอร์เนี้ย 2-3 ปีเท่านั้นเราไม่ได้ทำข้าวพันนี้มันนานตลอดไปท่านประธานครับเราทำแค่2-3 ปีเราก็เลิกแล้วนะครับท่านประธานครับแล้วที่สำคัญที่สุดผมพูดถึงเรื่องข้าวท่านประธานครับกรมการข้าวเนี่ยจะพัฒนาข้าวมาเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณเก็บเงินเดือนของรัฐถามว่าคุณซื่อสัตย์แค่ไหนคุณใช้ห้องแลบของรัฐใช้พันธุ์ข้าวของรัฐพ่อแม่พันธุ์ของรัฐคุณกินเงินเดือนของรัฐคุณใช้แปลงนาของรัฐถ้าท่านประธานสังเกตดูดีๆเราไปต่างจังหวัดหรือศูนย์วิจัยข้าวแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเป็นล็อกซึ่งไม่ใหญ่มากนะท่านประธานครับล็อกต่างๆก็เป็นแม่พันธุ์ที่จะขยายพันธุ์ต่อไปแล้วถ้าเกิดมันได้พันธุ์ใหม่มาเขาแฝกได้เสียปั๊บออกไปแล้วเอาออกไปแล้วเอาไปให้เพื่อนเขาคิดค้นพันธุ์นี้บอกเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะเราจะทำไงเจ้าหน้าที่รัฐซื่อสัตย์หรอครับผมมั่นใจนะครับว่ามันต้องมีเหตุการณ์งี้แน่แล้วท่านจะแก้ไขยังไงแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราต้องเข้ายูป๊อป1991เราจะมีกรมการข้าวไว้ทำอะไรถูกไหมท่านประธานเราจะมีกรมการข้าวไว้ทำอะไรไม่ต้องเสียเงินพัฒนาแล้วพันปีนึงตั้งเพราะกรมการข้าวอย่างเดียวก็น่าจะหลายหมื่นล้านท่านประธานครับการผสมข้าวพันธุ์ของยีนเดิมเนี่ยนี่เรื่องที่น่าตกใจมากที่สุดท่านประธานผมไปประเทศนิวซีแลนด์มาสิ่งที่เราเจอเขาถามว่าเขาทำ FTA กับไทยตั้งนานแล้วเขาจะเอาน้ำนมเนี่ยมาขายประเทศไทยน้ำนมดิบเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะขายได้สักทีถามท่านประธานว่ามันจะขายได้เมื่อไหร่ล่ะประเทศไทยยังเททิ้งอยู่เลยทุกวันนี้ถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของนายทุนทั้งนั้นท่านประธานครับเราเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเราจะไปดิ้นรนทำไมเราให้เขาดิ้นรนมาหาเราสิเรามีกินอยู่แล้วบรรพบุรุษเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยพระมหากษัตริย์ในอดีตนักรบในอดีตสร้างแผ่นดินไทยเนี่ยไว้ให้เราแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิท่านประธานครับเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราต้องรักษาสิ่งนี้ไว้เขาต่างหากไม่มีกินจะต้องมาหาเราไม่ใช่เราจะดิ้นรนไปหาเขาขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านปริญญาครับ
7: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาวุฒิชัดกวนสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณกรรมการต่างประเทศนะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวเรื่องประเด็น FTA แต่ผมมีประเด็นสำคัญอยู่3ประการนะครับก็คือ3 FTA นะครับที่ดูแล้วที่พยายามวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะเป็นประเด็นที่อยากให้ทางอนุกรรมการนะครับได้สานต่อไปนะครับเพราะว่าเป็น FTA ที่ค่อนข้างทำแล้วสุดท้ายแล้วไทยจะเสียเปรียบหรือเปล่าเหมือนประเด็นหัวข้อของท่านนะครับจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับตัว3ประเด็นตัวนี้ครับก็คืออันดับ1เลยครับผมเชื่อว่าท่านก็จะรู้ดีโดยเฉพาะตัว FTA อาเซียนไชน่านั่นเองนะครับตัวนี้เองเนี่ยครับว่ามันมีทำให้ไทยของเราเนี่ยครับมีโอกาสในการเสียประโยชน์การค้าการลงทุนหรือเสียดุลการค้ามากจนเกินไปหรือไม่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาเองนะครับก็จะมีพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ครับในการทำอาเซียนไชน่า FTA ตัวนี้นะครับที่ในส่วนเรื่องของการนำเข้าภาษีรถ EV ก็ตามเนี่ยครับรวมถึงการส่งออกเราผมพยายามหาข้อมูลครับว่าเรามีประโยชน์จาก FTA นี้ไหมก็มีเช่นเดียวกันแต่ท่านต้องมองนะครับว่าสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเนี่ยครับก็มีขนาดจำกัดแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากไปกว่าประเทศจีนและปัจจุบันเองเนี่ยครับในส่วนของสัดส่วนของประเทศจีนเนี่ยครับก็ ทำให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าก็ประเภทคล้ายๆเดียวกับของไทยเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผลไม้แล้วก็สินค้าเกษตรนะครับซึ่งอยากให้ทางกรรมการนะครับลองได้ดูตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางจีนส่งกลับมาหาไทยนะครับโดยตามข้อกฎหมายเองนะครับจะมีการเข้มงวดอย่างมากมายแต่ทางไทยของเราเองนะครับมีการปล่อยปละละเลยการเข้ามาถ้าหาก FTA ชน FTA ด้วยกันไทยอาจจะได้ประโยชน์แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีแปลงพื้นที่เหมือนที่ทางท่านเดชาบอกนะครับว่าบางครั้งเองเราสามารถอยู่ในส่วนของเราได้ส่วนเราส่งออกไปเนี่ยครับเราเห็นได้ชัดครับตามเรื่องข่าวสารมากมายโดยเฉพาะสินค้าผลไม้ทางด้านเกษตรนะครับจะเป็นทุเรียนเองก็ตามเนี่ยครับที่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการเองหาใช้ช่องทางของ FTA เนี่ยครับการตกลงการค้าอาเซียนเนี่ยครับในการที่สุดท้ายคุณก็มาเป็นเจ้าของแปลงตัวนั้นเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีราคาต่ำเราก็นำเข้าจากทางจีนผ่านทางช่องทางข้อตกลงการค้าตัวนี้นะครับก็อยากให้ทางกรรมการลองกลับไปช่วยพิจารณาดูอย่างลึกอีกครั้งนึงครับว่าอาเซียนไชน่าตัวนี้นะครับมันสามารถจะแก้ไขที่ทำให้ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนผนึกกำลังและส่งสินค้ากลับคืนไปกับทางจีนเพื่อลดดุลการค้าตัวนั้นได้หรือไม่และตัวนะครับโดยเฉพาะอาเซียนอินเดียนะครับ FTA ตัวนี้นะครับไทยเราได้สิทธิประโยชน์ในส่วนเรื่องเช่นเดิมครับเกี่ยวเรื่องประเด็นทางด้านสินค้าเกษตรเหมือนกันเพราะไทยเราก็ต้องบอกครับว่าเราเป็นครัวโลกและทางด้านผลผลิตทางเกษตรของโลกเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับเราอาจจะมีส่วนในการที่เราเสียดุลในเรื่องการนำเข้าวัตถุดิบปริมาณมากเพราะถ้าท่านสังเกตนะครับการที่เราทำ FTA แต่ละประเทศเนี่ยก็จะเป็นประเทศขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งนั้นเลยเนี่ยครับแล้วสุดท้ายพื้นที่เขามีแปลงเกษตรจำนวนมากมีประชากรจำนวนมากเขาได้เปรียบอย่างไรบ้างแล้วไทยเสียเปรียบอย่างไรบ้างก็อาจจะฝากท่านนะครับว่าลองช่วยศึกษาอีกเพิ่มเติมนะครับในส่วนเรื่องอาเซียนอินเดียนะครับและสุดท้ายนะครับในส่วนเรื่องของFTA ไทยออสเตรเลียนะครับที่เราเพิ่งทำกันไปเนี่ยครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับหลังจากที่เรามีการทำ FTA ตัวนี้นะครับต้องบอกครับว่าในสาระสำคัญใน FTA ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องนมเนยชีสเนื้อนะครับธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งต้นทุนเขาได้ราคาที่ต่ำกว่าเราทำไมอย่างนั้นหรอครับเพราะว่าเขามีเกษตรกรนี่ขนาดใหญ่เรามีแค่เกษตรกรรายย่อยรายย่อยของเราอาจจะดูไม่ย่อยครับแบบทางท่านเดชาเจ้าของแปลงนาหลายร้อยไร่อย่างเงี้ยครับแต่ของเขาเป็นพันๆหมื่นๆไร่เนี่ยครับซึ่งถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับความที่เราทำเรื่องนี้ครับมันทำให้สุดท้ายแล้วต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์เกษตรกรได้ประโยชน์จากการทำ FTA นี้หรือว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มทุนกลุ่มที่นำเข้าสินค้าพวกนี้เขาได้ประโยชน์มากกว่าหรือเปล่านะครับผมว่าทางกรรมการการต่างประเทศนะครับก็พยายามได้ศึกษาหลายๆเรื่องรวมถึงที่ท่านพูดถึงเรื่องประเด็นอาเซปเนี่ยครับที่เรายังใช้น้อยแต่สิ่งที่ผมมองอีกแบบนึงครับพอเรามี FTA หลายๆอันรวมๆกันแล้วเราก็จะโดยเฉพาะFTA จะเป็นของทางจีนญี่ปุ่นด้วยและเกาหลีด้วยนะครับแต่สุดท้ายตัว RCEP เนี่ยครับมันมีความซับซ้อนหรือไปได้สิทธิประโยชน์เดียวกันกับตัว FTA ต่างๆที่เราทำอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็คงต้องฝากกรรมการว่าที่มันไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นในการที่เราใช้ประโยชน์ผมเชื่อว่า FTA หลายๆตัวนะครับมีการซับซ้อนกันทับซ้อนทับประโยชน์กันมากมายเช่นเดียวกันก็คงต้องฝากกรรมการครับว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ทางท่านอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ครับว่าลองช่วยศึกษาอันไหนซ้อนอันไหนที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงก็อยากให้เข้ามานำเสนอหรือว่าท่านสามารถชี้แจงได้เลยก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับเชิญท่านศิรณีครับ
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านผมศิรณีอนินบุญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็จะมาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการทำความตกลงการค้าเสรีและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีทางการค้าท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมก็จะพูดเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่จะมีข้อผูกพันแล้วก็เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับท่านประธานที่เคารพครับเอกสารฉบับนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่ทำให้เราได้รับข้อมูลและก็ความรู้ในระดับหนึ่ง ที่จะนำไปเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่เกิดผลกระทบในการเปิดการค้าเสรีต่างๆทางด้านการเกษตรจากการติดตามข้อมูลข่าวสารเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราเปิดเสรีทางการค้าทุกชนิดทุกประเทศเราจะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้ที่เราไปทำข้อตกลงเสรีทางการค้ากับประเทศจีนเราจะเห็นว่าผักแล้วก็ผลไม้จากประเทศจีนเนี่ยก็ได้ทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยเต็มไปหมดบางชนิดเราแทบจะปลูกไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนไทยก็หันไปบริโภคสินค้าจากต่างประเทศที่มันมีราคาถูกกว่าและบางครั้งเราก็มองว่ามีคุณภาพสูงกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรีบแก้ไขนะครับก่อนที่จะไปตกลงการค้ากับหลายประเทศเราควรจะต้องให้เกษตรกรในบ้านเราเนี่ยนะครับมีการปรับตัวแล้วรัฐเนี่ยจะต้องส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนหรือมีมาตรการรองรับทางการค้าต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราไปทำข้อตกลงเสรีทางการค้ากับแต่ละประเทศแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดนะเพราะเราจะเคร่งครัดแล้วก็ยืดหยุ่นมากที่สุดในการที่ให้เขาได้นำเข้าแต่เมื่อเราไปดูหลายๆประเทศนะเขาพยายามตั้งกำแพงต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกำแพงภาษีข้อกีดกันมีมาตรการจะต้องมีมาตรฐานอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศได้เนี่ยมันยากลำบากเท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานครับเมื่อเรามีการอนุญาตให้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วสินค้าเถื่อนต่างๆก็ทะลักตามมามากมายมหาศาลผมยกตัวอย่างฮะเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับที่เราเปิดให้มีการนำเข้าอย่างเสรีนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าเถื่อนเข้าไปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตีนไก่จากประเทศยุโรปนะที่เข้ามาประเทศไทยแล้วขายในประเทศไทยยังไม่พอนะครับก็ยังสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังประเทศจีนจนกระทั่งประเทศจีนเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและระงับการนำเข้าอย่างถาวรตอนนี้1ปีไปแล้วนะรัฐบาลก็ยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนมผงครับท่านประธานครับวันนี้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะประเทศไทยเปิดให้มีการนำเข้านมผงอย่างเสรีจากประเทศออสเตรเลียจากประเทศนิวซีแลนด์แล้วเอาเข้าไปสู่อุตสาหกรรมนมผงก็เลยทำให้นมสดในประเทศไทยเนี่ยที่แทนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนมต่างๆเนี่ยในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกเนี่ยก็มีการใช้น้อยลงโดยรัฐมิได้ควบคุมเลยว่าจะมีมาตรการรองรับดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรเช่นถ้าคุณนำเข้านมผง1ตันคุณจะต้องซื้อนมภายในประเทศกี่ตันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำการเปิดโอกาสให้มีการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ท่านประธานเห็นไหมครับวันนี้เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวล้วนแล้วแต่เดือดร้อนมาเป็นปีๆกระทรวงพาณิชย์ก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้กรมเจรจาการค้ากรมการค้าต่างประเทศก็ไม่มีปัญญาทำอะไรได้เลยกระทรวงเกษตรก็ได้แต่นั่งมองตาปริบๆเพราะผู้ประกอบการที่ขอนำเข้ามะพร้าวบอกว่าจะเอามะพร้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรมกะทินะเพื่อผลิตเป็นกะทิกล่องนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศแต่รัฐก็ไม่มีปัญญาควบคุมอีกเช่นกันว่าขอนำเข้ามาเท่านี้และให้อยู่ในระบบอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่าให้ออกมาเพ่นพ่าน ในตลาดการค้ามะพร้าวทั่วไปที่เป็นกะทิให้ชาวบ้านบริโภครัฐก็ควบคุมไม่ได้สุดท้ายราคามะพร้าวของประเทศไทยเนี่ยก็ตกต่ำเหลือลูกละ 2-3 บาทถามว่าวันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาได้หรือยังการนำเข้าวัสดุการเกษตรหรือพืชผลทางด้านการเกษตรทุกชนิดนอกจากเอาผลผลิตเข้ามาแล้วยังเอาโรคเอาแมลงเอาศัตรูพืชมาระบาดในประเทศไทยจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเสียงบประมาณมหาศาลในการปราบเช่นเวลาคุณนำมะพร้าวเข้ามาจากต่างประเทศก็คุณเอาแมลงดำหนามเอาหนอนหัวดำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางรัฐต้องใช้งบประมาณปีนึงไม่รู้ตั้งกี่ร้อยล้านบาทบางปีก็เป็นพันล้านบาทจนวันนี้มะพร้าวก็เป็นลูกหัวงอกที่เกิดจากการทำลายของแมลงดำหนามทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการไปป้องกันไปปราบปรามและไปฟื้นฟูนี่ผมยกตัวอย่างนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการทุจริตของส่วนราชการต่างๆเวลาจะสำแดงสินค้าเข้ามาซึ่งมีหน่วยงานหลักก็คือกรมปศุสัตว์นะครับกรมศุลกากรนะครับเวลานำเข้าก็ยังมีการสำแดงสินค้านำเข้าเป็นเท็จเช่นเวลาเอาสินค้าปศุสัตว์เข้ามาซึ่งเขาห้ามตามพ.ร.บ.ป้องกันโรคระบาดสัตว์ก็ไปสำแดงเป็นชิ้นส่วนของปลาเป็นหัวปลาบ้างพุงปลาบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการทุจริตกันอย่างกว้างขวางจากการเกิดให้นำเข้านะครับสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ว่าใครจะมาเป็นเนี่ยก็ต้องทบทวนที่จะปกป้องแล้วก็ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรว่าท่านต้องบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยให้มันเกิดความเคร่งครัดให้มันเกิดความเป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรและผลจากการที่ท่านไปทำการข้อตกลงเสรีการค้าต่างๆแล้วเนี่ยท่านจะดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถประกอบอาชีพการเกษตรและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรของตัวเองได้ในราคาที่เป็นธรรมนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสมาชิกหลายๆท่านเลยที่ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประภาสท่านเดชาท่านปริญญาหรือว่าท่านเสรณีก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเดชาก็มีส่วนร่วมนะครับในการพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับทั้งยูพอฟ1991แล้วก็สิทธิบัตรยามาแล้วผมเองก็ทราบดีจากการเจรจารอบก่อนๆว่าที่ CPTPP มันล่มไปก็เพราะประเด็นเรื่องยูพอฟ1991นะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถจะให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนได้ว่าตกลงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเราจะสามารถจะรับรองได้อย่างไรว่าสุดท้ายแล้วเกษตรกรรายย่อยจะไม่เสียประโยชน์นะครับผมก็เห็นเลยว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพยายามจะหยิบยกหัวข้อนี้มาทำการศึกษาด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าในเชิงลึกเนี่ยท่านเดชาเองเป็นชาวนานะครับน่าจะเข้าใจปัญหามากกว่ากรรมาธิการของเราซึ่งอาจจะเน้นศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนมากกว่าจะเป็นสิทธิของเกษตรกรนะครับก็ต้องขอเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆภาคประชาสังคมเขาเป็นความกังวลอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมเนี่ยว่ากันว่ารัฐบาลพยายามจะปิดจบนะครับจะเป็นการเจรจารอบสุดท้ายแล้วอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับจากภาคประชาสังคมก็กลัวว่ายิ่งรีบเจรจาเท่าไหร่เราอาจจะยิ่งเสียประโยชน์เท่านั้นทางภาคประชาสังคมเขาก็เลยมายื่นหนังสือนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มายื่นกับกรรมธิการการต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิในเมล็ดพันธุ์สิทธิในการเข้าถึงยาซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากกว่าก็เลยมายื่นเรื่องกับอนุกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของสว.นะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดการประชุมอนุกรรมธิการรอบพิเศษกันในเช้าวันพฤหัสที่จะถึงนี้วันที่17นี้นะครับที่ห้อง406 407เริ่มเวลา 9:00 น.ก็อาจจะประชาสัมพันธ์ด้วยว่าสว.ท่านไหนนะครับสนใจจะเข้าไปฟังความกังวลจากภาคประชาสังคมเกี่ยวกับเรื่องของยูพอฟ1991เป็นหลักแต่เรื่องอื่นด้วยเรื่องสิทธิบัตรยาด้วยนะครับเรื่องของการนำเข้าแอลกอฮอล์ด้วยเรื่องการค้าดิจิตอลด้วยเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมรับฟังในการประชุมในครั้งนั้นได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ทางกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเขาดูพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมานะครับทีนี้ผมขอกลับไปในส่วนของที่ท่านอาจารย์ประภาสนะครับได้ให้ความคิดเห็นมาก็เกี่ยวกับเรื่องทริปพลัสนะครับทางรายงานของเราก็ได้มีความกังวลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นข้อเสนอแนะของรายงานแล้วข้อเสนอแนะที่ท่านบอกว่าอยากจะให้เร่งส่งรายงานฉบับนี้ไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่เรามีมตินะครับรับรองรายงานฉบับนี้แล้วก็คงจะมีการส่งไปให้หน่วยงานต่างๆโดยเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้อาทิตย์หน้าเลยก็ดีมันจะได้ทันวันที่28นะครับก่อนที่จะมีการเจรจารอบที่เขาว่ากันว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็นอกเหนือจากนี้เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็เข้าใจซึ่งรายงานของเราเนี่ยก็มีข้อ

0: อันตรายมาอย่างเต็มที่นะครับส่วนประเด็นอื่นๆผมเชื่อว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาพร้อมจะยกประเด็นขึ้นมาในการประชุมเช้าวันที่17คันวันพฤหัสบดีนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะไปรับฟังกันในเรื่องนั้นนะครับส่วนท่านเดชานะครับก็ต้องเรียนว่าทางรายงานเนี่ยไม่ได้เสนอให้ประเทศไทยรับ UPOF 91โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับคือข้อเสนอของ EU เนี่ยมันต่างจาก CPTPP ตรงที่เขาไม่ได้จะให้เราเป็นภาคีแต่เขาอยากจะให้เราปรับพรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชให้สอดคล้องกับ UPOF 1991เพราะฉะนั้นมันอาจจะยังมีช่องว่างให้เรานะครับมีข้อยกเว้นสำหรับเกษตรกรที่อาจจะเสียประโยชน์จากการที่ไม่สามารถจะเก็บพันธุ์พืชเอาไว้ปลูกในรอบการผลิตถัดไปได้เพียงแต่เรื่องที่ว่า15ไร่เนี่ยมันเพียงพอหรือไม่แล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้จริงแค่ไหนเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบที่เราได้รับจากกรมวิชาการเกษตรมาตอนที่เขามาให้ข้อมูลในอนุกรรมาธิการของเราบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่15ไร่ต่ำกว่า15ไร่นะคุณเก็บเอาไว้ปลูกได้เนี่ยมันโอเคไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมวิชาการเกษตรก็กำลังศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก5กลุ่มนะครับแล้วก็ไอ้เรื่อง15ไร่เนี่ยเป็นแค่แนวโน้มเบื้องต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อกังวลของท่านเดชาที่ว่า15ไร่เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่แล้วก็ใช้ได้จริงในวิธีการทำนาหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ทางกรมวิชาการเกษตรจำเป็นจะต้องตอบก่อนที่จะกำหนดหน้าท่าทีของประเทศไทยในการเจรจารอบที่10นี้ครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเรื่องของ UPOF เนี่ยภาคประชาสังคมกับทางภาครัฐเนี่ยมันก็มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับอย่างที่ท่านเดชาบอกว่าประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งมันก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าจะให้ตกลงกันได้เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือเป็นวิจัยร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมกับส่วนหน่วยงานของรัฐก่อนนะครับต้องรู้ให้ได้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวสวนไร่ข้าวโพดหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละกลุ่มเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อจริงกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกิดหากจำกัดสิทธินี้เนี่ยต้นทุนของชาวนาโดยรวมของประเทศจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องที่ท่านกังวลว่าพันธุ์ของชาวบ้านมันจะไปปะปนหรือว่าเกิดการกลายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับแล้วจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ใหม่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยรายงานก็หยิบขึ้นมาศึกษาแล้วทางกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาก็ชี้แจงว่าการคุ้มครองเนี่ยเราควรจะมีผลเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาแล้วก็จดทะเบียนขึ้นใหม่เท่านั้นผู้ทรงสิทธิ์ไม่ควรจะสามารถอ้างสิทธิครอบคลุมลักษณะพันธุกรรมเดิมทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีใครเอาข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยไปวิจัยต่อเนี่ยมันเป็นต่อยอดไอ้พันธุ์วิจัยต่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะจดสิทธิบัตรได้นะครับมันควรจะต้องเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็คิดว่าข้อกังวลของท่านเดชามีน้ำหนักนะครับสิ่งที่ควรทำไม่ใช่บอกเกษตรกรว่าไม่ต้องกังวลแต่ว่าต้องเขียนจดหมายให้ชัดไอ้ร่างพรบคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่เนี่ยทางอนุสิทธิ์ก็ได้ขอไปทางกรมวิชาการเกษตรแล้วว่าจะเปิดเผยได้ไหมให้เกษตรกรเขาเห็นร่างใหม่เลยแล้วก็ให้เขาเห็นเองว่าจากร่างนั้นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องกังวลจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้มันถึงจะคลายความกังวลได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็อาจจะไม่ใช่ทางกรรมาธิการการต่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นอนุสิทธิมนุษยชนภายใต้วุฒิสภาของเราก็จะทำการสืบข้อมูลต่อแน่นอนครับต่อไปท่านปริญญานะครับพูดถึงเรื่อง3 FTA ที่เราควรจะให้ความกังวลอันนี้เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าอาเซปที่เราไปเซ็นกับจีนเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียประโยชน์อย่างมากมายเลยนะครับอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็นำเข้ามาโดยภาษีอากรเป็นศูนย์ในขณะนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่ารถไฟฟ้าณขณะที่เราเซ็นเนี่ยมันมีแค่รถกอล์ฟเท่านั้นนะครับอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องกลับมาทบทวนเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับส่วนกับอินเดียเนี่ยจริงๆมันเป็น FTA ที่เขาบอกกันบอกว่าทางกรมเจเขาก็บอกว่าเป็น FTA ที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเลยที่ไทยเคยไปเซ็นมาไทยได้เปรียบมากทางอินเดียเขาจะมาขอให้เราเจรจาใหม่นะครับทำให้เขาได้เปรียบขึ้นบ้างอันนี้เนี่ยแต่ว่าก็เข้าใจข้อกังวลของท่านปริญญานะครับว่าในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยถ้าเกิดเรานำเข้าจากอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับในส่วนอีกส่วนนึงก็คือกับออสเตรเลียนะครับเรื่องของนมเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับท่านเสรีด้วยนะครับว่าเราจะไปเจรจาอะไรเอาอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องระวังอย่างเรื่องมะพร้าวจากอินโดนีเซียเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหามากๆเลยนะครับยังไงเราก็จะเก็บข้อเสนอแนะทั้งหลายนี้เอาไว้นะครับไปพูดคุยกันในเวทีตอนเช้าวันพฤหัสนี้ตลอดจนพิจารณาที่จะใส่เป็นข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านโสพลมีเพิ่มแล้วครับ เดียวครับท่านประธาน
2: ครับสั้นๆครับเชิญคร
1: ับผม

0: ครับในนามจะขออย่างนี้ครับท่านประธานครับขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับในฐานะหัวหน้าคณะทีมเจรจาการตกลงการค้าไทยเสรีกับสภาพยุโรปนะครับที่ทำงานกำอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติควบคู่ไปกับการยกระดับความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีนานาชาตินะครับซึ่งทราบว่าการเจรจาครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งสำคัญที่สุดที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่28กันยายนนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะทีมเจรจานะครับให้ประสบความสำเร็จในการเจรจา FTA ไทย EU ในครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการได้ชี้แจงไหมครับครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับก็เป็นนั้นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการและก็ได้บันทึกไว้ในรายงานเรียบร้อยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก็จะได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะครับครับขอบคุณคณะกรรมการครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2 เป็นรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคนะครับโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้วนะครับเชิญคณะกรรมการเข้าประจำที่ครับคณะกรรมการได้ขออนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอนุกรรมการนะครับเข้าชี้แจงประกอบรายงานฉบับนี้ด้วยนะครับคือท่านสิทธิพรบุระณนัทนะครับกับท่านรุติโรจน์จิโรจน์วงศ์นะครับผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ12เชิญครับครับเมื่อหากว่าท่านคณะกรรมการครับได้เข้าประจำที่พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนนะครับได้แถลงนะครับโดยท่านใช้เวลาไม่ควรเกินนะครับก็ย้ำเรื่องเวลาไม่ควรเกิน20นาทีนะครับจากนั้นก็จะได้ให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับนะครับพร้อมแล้วเชิญท่านประธานครับ
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับผมในนามของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมโคเนื้อถือเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากตลอดจนเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิตสายพันธุ์การเลี้ยงและการขุนการรวบรวมและการเคลื่อนย้ายโรงฆ่าสัตว์การแปรรูปการขนส่งการตลาดตลอดจนการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ตามจากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการพบว่าปัญหาของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยมิได้เป็นปัญหาเฉพาะด้านการผลิตหรือเกิดจากปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่มีลักษณะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าซึ่งองค์ประกอบต่างๆยังขาดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบคณะกรรมการจึงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อในระยะต่อไปจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการสนับสนุนแบบแยกส่วนหรือดำเนินการเป็นโครงการเฉพาะกิจไปสู่การบริหารจัดการอุตสาหกรรมโคเนื้อแบบ ครบวงจรตลอดห่วงโซ่มูลค่าโดยมีตลาดเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตมีข้อมูลเป็นฐานในการบริหารจัดการมีมาตรฐานเป็นเครื่องมือกำกับคุณภาพและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่าสูงขึ้นจึงขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปต่อไปขออนุญาตให้ท่านมาเรียเผ่าประธานนะครับประธานอนุกรรมาธิการได้รายงานในที่ประชุมต่อไปนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบเชิญท่านมาเรียครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ
3: เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะตามที่คณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนั้นในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบในการพิจารณาการศึกษาครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรายงานสาระสำคัญของกระบวนการศึกษาข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อที่ประชุมวุฒิสภาการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยในลักษณะครบวงจรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมตั้งแต่ระบบพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์การผลิตและการจัดการฟาร์มการรวบรวมและขุนการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรคโรงฆ่าสัตว์และการแปรรูประบบโลจิสติกส์การตลาดการส่งออกตลอดจนระบบข้อมูลกฎหมายการเงินและกลไกการบริหารจัดการของภาครัฐจากการศึกษาพบว่าปัญหาหลักของอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยคือความไม่เชื่อมโยงของระบบตลอดห่วงโซ่มูลค่าในด้านการผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่ยังเป็นรายย่อยมีข้อจำกัดด้านเงินทุนเทคโนโลยีและการจัดการอาหารสัตว์การเข้าถึงพันธุ์ที่มีคุณภาพในขณะที่การปรับปรุงพันธุ์ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับตลาดปลายทางทำให้คุณลักษณะของโคและคุณภาพเนื้อที่ผลิตไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำถามที่ว่าจะพัฒนาพันธุ์โคอย่างไรแต่เราจะต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นว่าจะผลิตเนื้อเพื่อขายให้ตลาดใดเพราะตลาดมีแบบตลาดทั่วไปตลาดเนื้อคุณภาพตลาดเนื้อพรีเมียมตลาดฮาลาลตลาดส่งออกย่อมต้องการพันธุ์และคุณภาพไขมันแทรกอายุน้ำหนักและมาตรฐานที่แตกต่างกันดังนั้นหลักการสำคัญที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอก็คือ market driving bidding หรือการปรับปรุงพันธุ์ที่มีตลาดเป็นตัวกำหนดโดยเริ่มจากการกำหนดตลาดเป้าหมายแล้วจึงกำหนดสายพันธุ์ระบบการเลี้ยงระยะเวลาขุนอาหารมาตรฐานและแผนการผลิตที่เหมาะสมอีกประการหนึ่งประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลโคเนื้อที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบอาทิข้อมูลด้านสายพันธุ์สุขภาพการฉีดวัคซีนการเคลื่อนย้ายการขุนการฆ่าและการตลาดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานทำให้ไม่สามารถทราบจำนวนและสถานที่ของโคในระบบได้อย่างแม่นยำส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการผลิตการเฝ้าระวังโรคและการตรวจสอบย้อนกลับคณะอนุกรรมาธิการจึงเสนอให้พัฒนาระบบ National Livestock Identification หรือระบบ NID ให้เป็นระบบประจำตัวโคและฐานข้อมูลกลางระดับประเทศโดยกำหนดให้โคแต่ละตัวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่เกิดจนปลายทางถึงผู้บริโภคซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของอุตสาหกรรมโคเนื้อสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานการควบคุมโรคการตรวจสอบย้อนกลับและการรับรองมาตรฐานตลอดจนเชื่อมโยงต่อกลไกทางด้านการเงินในอนาคตในส่วนของกลางน้ำจะพบว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเร่งพัฒนาเนื่องจากมูลค่าของโคไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฟาร์มแต่เกิดขึ้นอย่างมากในกระบวนการหลังการเลี้ยงทั้งการคัดเกรดโคโรงฆ่าสัตว์การตัดแต่งการบ่มเนื้อการแปรรูปการจัดเก็บและการขนส่ง หากประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานเกษตรกรยังคงต้องจำหน่ายโคในรูปแบบโคมีชีวิตและได้รับมูลค่าเพียงบางส่วนจากห่วงโซ่ทั้งหมดคณะอนุกรรมการจึงเสนอให้ยกระดับโรงฆ่าและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานพร้อมจัดทำระบบคัดเกรดคุณภาพและคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้ที่เกิดจากเนื้อและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องสามารถกระจายกลับไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศมากขึ้นในด้านการตลาดเห็นควรที่จะเปลี่ยนจากแนวคิดผลิตแล้วจึงหาตลาดไปสู่ตลาดนำการผลิตโดยจัดทำข้อมูลความต้องการของตลาดแต่ละประเภททั้งด้านปริมาณคุณภาพราคามาตรฐานแล้วนำข้อมูลดังกล่าวกลับมาใช้กำหนดแผนการผลิตในแต่ละพื้นที่ในเชิงโครงสร้างพื้นที่เสนอให้พัฒนา beef cluster หรือพื้นที่ต้นแบบอุตสาหกรรมโคเนื้อครบวงจรเชื่อมโยงแหล่งอาหารฟาร์มแม่พันธุ์ฟาร์มโคขุนสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานโรงงานแปรรูประบบห้องเย็นและตลาดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างขนาดการผลิตที่เหมาะสมลดต้นทุนและควบคุมมาตรฐานได้ตลอดทั้งระบบในด้านการเงินควรพัฒนากลไกสินเชื่อและเงินทุนที่สอดคล้องกับการผลิตโคเนื้อรวมทั้งศึกษาการนำข้อมูลในระบบ NIDคือระบบหมายเลขประจำตัวโคมาใช้ประกอบกับการประเมินมูลค่าโคเพื่อให้โคมีข้อมูลชัดเจนและแหล่งที่มาตรวจสอบได้สามารถได้รับการยอมรับจากสามารถได้รับการยอมรับในฐานะเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรท้ายที่สุดปัญหาสำคัญที่พบคือแม้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละส่วนเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกกลางที่จะรับผิดชอบภาพรวมของอุตสาหกรรมทำให้ยุทธศาสตร์ข้อมูลงบประมาณการผลิตและการควบคุมโรคการตลาดและการค้าระหว่างประเทศยังขับเคลื่อนแยกส่วนกันจึงเห็นควรให้มีกลไกบูรณาการระดับชาติที่สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งระบบโดยมีตัวชี้วัดร่วมกันสรุปสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ก็คือการยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเป็นรายเรื่องไปสู่การออกแบบและบริหารระบบโคเนื้อของประเทศให้เชื่อมโยงทั้งสายพันธุ์เกษตรกรฟาร์มอาหารสัตว์สุขภาพโรงฆ่าการแปรรูปการเงินข้อมูลจนถึงตลาดโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตข้อมูลนำการบริหารมาตรฐานนำคุณภาพและนวัตกรรมนำการเพิ่มมูลค่าซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบเป้าหมายที่สำคัญก็คือการเพิ่มการผลิตเพิ่มมูลค่าต่อโค1ตัวจะทำให้เพิ่มรายได้สุทธิของเกษตรกรเพิ่มส่วนแบ่งมูลค่าและทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อมาตรฐานจากการแค่จำหน่ายโคมีชีวิตไปสู่อุตสาหกรรมอาหารคุณภาพที่มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดที่มีมูลค่าสูงได้จึงขอรายงานการพิจารณาการศึกษาในครั้งนี้และข้อเสนอเชิงนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อไปพิจารณาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะหมดแล้ว
1: ครับต่อไปมีหมดแล้วใช่ไหมครับครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ได้ลงชื่อไว้นะครับเชิญท่านเปรมศักดิ์ครับ
4: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์ปิยยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับภาคอีสานถือเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อที่สำคัญเพราะว่าภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากกว่าการทำนาหรือปลูกพืชคุณพ่อของผมเองเป็นนายห้อยคือเป็นคนที่คุกคลีอยู่กับวงการในการเลี้ยงโคกระบือและในสมัยก่อนได้ไล่โคกระบือต้อนมาที่ภาคกลาง มาขายที่อยุธยาสระบุรีถือว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ของคนอีสานในลักษณะนั้นเนี่ยท่านประธานครับผู้บริโภคก็คือชาวบ้านเราเนี่ยก็ยังบริโภคเนื้อเป็นเนื้อปกติธรรมดาถ้าเป็นอาหารก็เป็นลาบเป็นก้อยเป็นต้มอาหารที่ท่านประธานก็คงจะชอบทานนะครับต่อมามาถึงวันนี้การผลิตโคเนื้อผลิตไปเป็นตลาดบนก็คือเรื่องของสเต็กเรื่องของอาหารประเภทเนื้อคุณภาพสูงซึ่งถ้าเราดูต่างชาติประเทศที่เจริญอย่างญี่ปุ่นก็มีเนื้อโคเนื้อโกเบกิโลละ10,000ท่านประธานครับของเราเนี่ยเป็นเนื้อโคกิโลละแค่300บาทอันนี้ถือว่าแพงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับครึ่งหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งของเนื้อโกเบของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการที่คณะกรรมการการเกษตรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนโดยเฉพาะโคเนื้อเนี่ยผมถือว่าตรงประเด็นมากเดี๋ยวผมอยากจะฟังผลงานการนำเสนอเป็นเรื่องๆของกรรมธิการเกษตรและสหกรณ์ไปเรื่อยๆครับจึงขอชื่นชมรายงานฉบับนี้เป็นอย่างมากท่านประธานครับผมสมัยเป็นผู้แทนราษฎรเคยทำฟาร์มโคด้วยตัวเองนะครับสืบทอดจากคุณพ่อผมชื่อ PP ฟาร์มอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทำเพื่อเป็นการสาธิตให้ประชาชนเห็นว่าแม้กระทั่งผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ทอดทิ้งอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษตอนนั้นท่านประธานที่เคารพมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านของการผลิตพันธุ์โคเนื้อที่เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่คือท่านศาสตราจารย์ปรารถนาพฤกษศรีท่านผลิตโคเนื้อชื่อพันธุ์กำแพงแสนตามชื่อวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นั่นท่านประธานครับเอาวัว 3,000 3สายพันธุ์นะครับไม่ใช่ 3,000 ตัวนะครับมาผสมกันเป็นเอกลักษณ์ใหม่โดยพื้นเดิมก็คืองัวอเมริกันบาร์มันซึ่งเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วผสมกับโคพันธุ์พื้นเมืองของไทยเพื่อที่จะได้ลักษณะที่ทนทานต่อโรคกินหญ้าเก่งแล้วก็เติบโตได้ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วก็มาเติมปริมาณเนื้อที่มีไขมันแทรกโดยผสมพันธุ์ชาโรเล่เข้าไปเป็น3สายพันธุ์ท่านประธานครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่หลังๆนี้ดูจะซบเซาไปนิดหนึ่งครับผมจึงอยากจะฝากท่านกรรมาธิการด้วยนะครับสายพันธุ์ของโคไทยที่ดีๆเนี่ยยังมีอยู่นะครับอย่างสายพันธุ์กำแพงแสนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าที่จะต้องส่งเสริมให้กระจายออกสู่สังคมเกษตรกรทั่วประเทศเพราะว่ามันได้ทั้ง3สายพันธุ์ข้อดี3สายพันธุ์เนี่ยอยู่ในพันธุ์นี้หมดผมคิดว่าการที่ท่านรายงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะครับอันนี้แหละครับคือพันธุ์ที่น่าสนใจนอกจากพันธุ์ที่เลี้ยงกันมานานแล้วอย่างอเมริกันบาร์มันก็ดีหรือพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองกับบาร์มันก็ดีอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเดิมนะครับมันมีช่วงหนึ่งท่านประธานครับซึ่งมีพ่อค้าที่มองเรื่องโคเนี่ยเป็นแฟชั่นได้นำเอาโคที่สูงยาวใหญ่หูสวยหน้าผากสวยเรียกว่าพันธุ์บราซิลเข้ามาทำให้มีการประกวดกันโอ้โหท่านประธานครับชิงรางวัลชิงถ้วยรางวัลกันเป็นแสนแล้วก็มีการโฆษณาเป่าประกาศว่าไอ้นี่หูแตกไอ้นี่หูเอเชียไอ้นี่หูระดับโลกกลายปรากฏว่าเราจะเลี้ยงวัวเพื่อกินหูแทนที่จะเลี้ยงวัวเพื่อกินเนื้อตรงนั้นเป็นการสร้างกระแสโดยคนที่ฉวยโอกาสเข้ามาในสังคมเกษตรกรแต่ไม่ใช่เกษตรกรนะครับเข้ามาใช้โอกาสที่รูปร่างของวัวสูงยาวสวยแล้วหน้าตาอาจจะเป็นที่นิชื่นชมของคนที่ชอบประกวดวัวนะครับแต่ว่าจะขึ้นมาเป็นพักๆท่านประธานครับอีกสักหน่อยก็ซบเซาอีกสักหน่อยก็เงียบไปกลายเป็นว่ามรดกตกทอดสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สายพันธุ์ของวัวถูกบิดเบือนไปกลายเป็นวัวแฟชั่นวันนี้วัวแฟชั่นดังกล่าวก็อาจจะซบเซาลงไปแล้วครับเพราะว่าเชือดกินกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมฝากว่าโคเนื้อที่แท้จริงของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ผลิตโดยนักวิชาการด้านสัตวบาลที่ถือว่ามีฝีมือนะครับคือท่านศาสตราจารย์ป ปรารถนาพฤกษศรีเนี่ยผมอยากให้ทางกรรมาธิการได้ช่วยส่งเสริมหน่อยครับเพราะว่าอันนี้นะครับที่ท่านโชว์รูปน่ะเป็นชาโลเล่มันเลี้ยงในพื้นที่ของเราไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นโคเมืองหนาวครับมาเลี้ยงก็รับรองว่าไม่มีทางรอดเพราะว่าอากาศบ้านเราแล้งแล้วก็ร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงว่าเอาส่วนดีของลูกผสม3สายพันธุ์เนี่ยมาช่วยกันนะครับจะได้เกิดประโยชน์สำหรับการถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่ระดับของเกษตรกรต่อไปท่านประธานครับเรื่องสำคัญที่ผมจะฝากสุดท้ายก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องวัวเนื้อเนี่ยหรือเรื่องของการส่งเสริมเกษตรนี่นะครับมันอยู่ที่ใครครับที่จะทำให้เรื่องนี้ยั่งยืนอยู่ที่รัฐบาลครับรัฐบาลต้องมีความชัดเจนทั้งเรื่องนโยบายและเรื่องการออกกฎหมายที่ซัพพอร์ตพี่น้องเกษตรกรผมว่าโชคดีท่านประธานครับวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่ชอบกินเนื้อวัวครับท่านอนุทินไปทานอยู่ร้านมนลาบแซ่บนี่ครับอยู่แถววัดสุคนธารามท่านชอบกินเนื้อหนอกย่างนะครับผมฝากเสียงนี้ไปถึงท่านนะครับวันนี้เกษตรกรอยากให้ท่านมาอุ้มชูวงการโคเนื้อหน่อยครับไม่งั้นจะไม่มีหนอกให้ท่านทานนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีปัญหาหนึ่งที่เข้ามาตีตลาดเนื้อวัวไทยก็คือเนื้อเถื่อนจากต่างประเทศเป็นเนื้อเป็นกล่องกล่องกล่องเข้ามาครับพอมาตีตลาดอย่างนี้เสร็จเกษตรกรไทยเลี้ยงวัวก็ขายไม่ออกตอนนี้มันแปลกท่านประธานครับราคาเนื้อวัวที่อยู่บนเขียงเนี่ยราคาสูงแต่ราคาวัวมีชีวิตปรากฏว่าราคาต่ำแทนที่จะขายได้ตัวละ 30,000 40,000 50,000 เดี๋ยวนี้ขายได้ตัวละทั้งหมื่นก็ทั้งยากครับเกษตรกรต้องน้ำตาตกในนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมอย่างท่านเสรณีบอกเนี่ยก็คือเอานมมาเทเพื่อประท้วงแต่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวเนื้อจะมาประท้วงยังไงล่ะครับเพราะว่าเนื้อกล่องเหล่านั้นเป็นเนื้อนายทุนที่เข้ามาตีเนื้อไทยเพราะฉะนั้นผมฝากนะครับเรื่องของการสร้างนโยบายจากภาครัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐบาลนี่นะครับมีองค์กรที่สำคัญที่สามารถจะช่วยเหลือเกษตรกรได้คือกรมปศุสัตว์ในการผลิตพันธุ์ดีๆแล้วก็มหาลัยต่างๆที่มีภาคมีสัตวบาลมีคณะเกษตรมีคณะสัตวแพทย์ผมเรียนว่าเรื่องเหล่านี้ครับอยู่ในกลไกอำนาจรัฐทั้งสิ้นรวมทั้งกฎหมายก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาผมก็อยากจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโคเนื้อมาตรฐานการเลี้ยงและสิ่งที่ส่งเสริมเกษตรกรทั้งต้นน้ำก็คือเรื่องของพันธุ์ดีการเลี้ยงดูดีกลางน้ำคือเรื่องของการจัดการดีมาตรฐานสูงปลายน้ำคือการแปรรูปดีทำให้มีมูลค่าสูงทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายที่เป็นคนบริโภคเนื้อเป็นประจำนะครับได้บริโภคด้วยความมั่นใจปลอดภัยและมีคุณภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ขอกราบเรียนว่าสังคมประเทศไทยนะครับถ้าหากเราอยากฟื้นฟูเศรษฐกิจง่ายที่สุดครับเราไปเอาสิ่งที่เกษตรกรไทยทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยให้มีมาตรฐานและสนับสนุนการตลาดสนับสนุนกฎหมายและมุ่งเน้นนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูชีวิตของเกษตรกรด้วยโคเนื้อพันธุ์ดีครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
5: ครับท่านสุดท้ายเชิญท่านเสรีอนิมบุญครับอภิปรายครับเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมเสรีอนิมบุญสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครสวรรค์ผมจะมาขออภิปรายให้การสนับสนุนรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของคณะกรรมการการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมถือว่าอาชีพหนึ่งที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งก็คือการเลี้ยงโคเนื้อนะครับซึ่งจากสถานการณ์ที่ทางกรรมการได้กล่าวรายงานเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าประชากรโคของประเทศไทยเนี่ยมันมีเกือบถึง10ล้านตัวแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงเนี่ยก็มีตั้งประมาณ1ล้าน3แสนกว่ารายซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ทำไมถึงกลายเป็นเกษตรกรรายย่อย มากกว่า 90% ก็แปลความว่าในเรื่องของการเลี้ยงโคในบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นการเลี้ยงแบบยังชีพก็คือเลี้ยงตามบ้านเรือนตามไร่ตามนาการที่จะเลี้ยงในเชิงคุณภาพเลี้ยงเยอะๆก็ถือว่ายังมีน้อยเพราะฉะนั้นมันจึงหนีไม่พ้นว่าประสิทธิภาพทางด้านการผลิตในการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยจึงอยู่ในระดับต่ำท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมเสียดายเป็นอย่างมากว่าปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยมันมีสะสมมานานหลายปีเสียดายครับที่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยไม่ได้มานั่งฟังรายงานการศึกษาฉบับนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องนำไปปรับปรุงเพราะว่าในวงการเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยมันยังมีปัญหาสำคัญเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสายพันธุ์ดีนะครับต้นทุนการผลิตที่สูงขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆที่จะมาเลี้ยงขาดข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนสัตว์นะครับขาดการดูแลทางด้านสุขภาพสัตว์ต่างๆล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดโรคระบาดแล้วก็ปัญหารุมเร้าที่ตามมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดแบบเจาะลึกก็คือว่าทำไมระบบการตลาดโคเนื้อของประเทศไทยเนี่ยมันถึงจะไม่เกิดมันถึงไม่เจริญงอกงามในขณะที่พี่น้องเกษตรกรขายโคเนื้อนะครับได้กิโลละ60บาท70บาท80บาทแทนที่จะเป็น120บาทแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าเหมือนที่หมอเปรมพูดเมื่อกี้ว่าเขียงนะครับเนื้อเขียงเนี่ยยัง250ยัง300บาทอยู่แต่ทำไมเนื้อเถื่อนหรือเนื้อกล่องที่เราเรียกว่าเนื้อออสเนี่ยที่นำเข้ามาเนี่ยมาตีตลาดเนี่ยราคาถึงถูกกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นระบบการตลาดโคมีชีวิตของประเทศไทยที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้แทนที่ประเทศไทยเลี้ยงโคขุนโคแล้วสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีความต้องการโคเนื้อปีนึงไม่รู้ตั้งกี่แสนตัวแต่ประเทศไทยไม่มีความสามารถที่จะส่งโคเนื้อมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยไปยังประเทศจีนได้ทั้งที่เรามีช่องทางที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งด่านกักสัตว์มีทั้งคอกพักสัตว์มีทั้งการขนส่งลงเรือที่เราไปทำความเชื่อมโยงการค้ากับไทยระหว่างไทยกับจีนแล้วก็โรงเชือดก็อยู่ห่างจากประเทศไทยไม่ถึง100กิโลที่ประเทศจีนมาสร้างไว้แต่ทำไมครับท่านประธานเราต้องส่งโคเนื้อผ่านประเทศลาวผ่านเวียดนามแล้วถึงจะนำเข้าจีนถามว่าทำไมไทยไม่ส่งโดยตรงครับปัญหาข้อที่หนึ่งครับท่านประธานครับคือเรื่องสารเร่งเนื้อแดงวันนี้สารเร่งเนื้อแดงก็ยังเป็นปัญหากับพี่น้องชาวโคเนื้อเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ปราบปรามอย่างจริงจังปล่อยให้มีการขายสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยกันอย่างทั่วไปนะครับจนทำให้ประเทศจีนขาดความมั่นใจและได้แจ้งมายังกระทรวงเกษตรของประเทศไทยโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ว่าท่านจะรับปากได้ไหมว่าท่านจะไม่ให้โคที่เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยมีสารเร่งเนื้อแดงปนเพราะมันก่อให้เกิดสารมะเร็งเวลาเราเอาเนื้อไปกินเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดสารมะเร็งทำให้คนกินเนี่ยเกิดมะเร็งประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะไปตอบประเทศจีนประเทศจีนเขาก็เลยขาดความมั่นใจเขาก็เลยไม่ซื้อนั่นคือเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องของโรคระบาดสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปากและแถวเปื่อยลิมบีสกินต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มีปัญญาที่จะปราบปรามให้มันหายขาดได้โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอขาดการส่งเสริมขาดการสนับสนุนและ การสุขาภิบาลสัตว์ที่ดีก็เลยทำให้โคของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโรคระบาดทำให้ต่างชาติขาดความมั่นใจส่วนอีกเรื่องนึงที่มันเป็นปัญหาทำให้ธุรกิจโคเนื้อมันไม่เติบโตสักทีก็คือการปล่อยให้มีการนำเข้าโคเนื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศเพื่อนบ้านแล้วเอามาขุนแล้วก็ขายต่อมันไม่ได้ยกระดับการพัฒนาพันธุ์โคของเราให้ดีขึ้นเพราะเอามาแล้วก็ขุนแล้วก็ขายแล้วการเข้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เข้าถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวเช่นแถวด่านแม่สอดจังหวัดตากนะครับบอกว่าจะนำเข้าจำนวนเท่านี้แต่กรมปศุสัตว์อีกเช่นกันก็ปล่อยปะละเลยให้มีการปล่อยเข้าทำแดนชายแดนด่านธรรมชาติอีกมากมายแล้วกรมปศุสัตว์นะครับก็ไปออกระเบียบว่าห้ามนำเข้าโคจากประเทศบังคลาเทศประเทศปากีสถานประเทศอินเดียแต่ห้ามไม่ให้นำเข้าจากพม่าซึ่งมีตะเข็บชายแดนติดกับประเทศไทยมันตลกไหมครับท่านประธานถ้าห้ามจริงมีความจริงใจก็ต้องห้ามที่ประเทศพม่าสิครับเพราะอินเดียปากีสถานเนี่ยมันไม่ได้มีชายแดนติดกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลางัวอินเดียงัวปากีสถานเข้ามามันก็ต้องมาเข้าทางพม่าสุดท้ายก็ลักลอบกันเข้ามาแล้วพาโรคเข้ามาด้วยครับถามว่าวันนี้ทำไมประเทศไทยถึงปราบโรคลำบีสกินและปากและเท้าเปื่อยไม่หมดสิ้นสักทีก็เพราะแบบนี้ไงครับเท่านั้นยังไม่พอครับท่านประธานยังปล่อยให้มีการนำเข้าเนื้อเถื่อนอย่างมโหฬารโดยการสำแดงเท็จเป็นผลิตภัณฑ์ประมงนะนำเข้ากันมาเปลี่ยนรัฐมนตรีทีก็จับกันทีนึงเพื่อจะมาทำความรู้จักกันว่าถ้าจะนำเข้าต่อไปต้องมาจ่ายที่ใครมันเป็นแบบนี้ครับประเทศไทยดังนั้นการเลี้ยงโคเนื้อก็ไม่พัฒนาสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคณะกรรมการที่การชุดนี้ได้ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมก็ขออภิปรายสนับสนุนและเติมเต็มว่าท่านจะต้องเอาข้อเสนอเหล่านี้ไปนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายว่าท่านจะต้องมีความจริงใจในการดูแลทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งงัวเข้าโรงเชือดวันนี้โรงเชือดงัวในประเทศไทยที่ดีนะถูกสุขลักษณะมีโรงบ่มเนื้อถูกต้องเพื่อที่จะยกระดับการเลี้ยงให้เป็นโคเนื้อโคคุณภาพก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและในพื้นที่จังหวัดชุมพรบ้านผมนะครับมีโรงเชือดโคที่ทันสมัยแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถซื้อโคเข้าไปได้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆในการขุนโครัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนวันนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่ขุนโคขายต้องใช้เวลาในการขุนโคไม่ต่ำกว่า24เดือนถามว่าวันนี้ทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเหล่านี้เอาโคขุนเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณสัตว์นะไปจำนองแล้วก็เท่าธกส.ได้เพื่อเป็นต้นทุนในการซื้ออาหารสัตว์มาเลี้ยงเพราะในห่วงโซ่การผลิตนี้ต้นทุนอาหารสัตว์ล้วนแล้วแต่มีราคาแพงทั้งนั้นก็อยากจะฝากไปยังคณะกรรมการชุดนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมอภิปรายในวันนี้มันเป็นประโยชน์และจะทำให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อเนี่ยประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
5: ครับขอบคุณมากครับต่อไปเชิญคณะกรรมการตอบชี้แจงครับ
7: กราบเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาครับผมสิทธิพรบุรณรัตน์ในฐานะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาเรื่องนี้นะครับจริงๆที่เรามาศึกษาเรื่องนี้นะครับเราประมองเห็นแล้วว่าโคเนื้อเนี่ยนะครับจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจได้เกี่ยวโยงถึงของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับถ้าจะมองเห็นว่าในภาคอีสานเนี่ยเป็นหลักผลิตโคเนื้อพรีเมียมนะครับโดยเฉพาะในด้านที่อีสานใต้นะครับท่านเห็นได้กล่าวว่าของโคเนื้อสุรินทร์วากิวนะครับโคยางคำต่างๆนะครับศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นเนื้อที่เป็นคุณภาพมากนะครับแล้วเราก็ได้ GI ด้วยส่วนหนึ่งนะเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเราส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อในด้านอีสานใต้ให้เป็นเขตเศรษฐกิจทางด้านโคเนื้อเนี่ยนะครับมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบ้านเราได้เยอะมากขึ้นนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเรามีความชำนาญมากนะครับเนื้อวากิวของเราเนี่ยนะครับสามารถที่แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับแล้วท่านจะเห็นว่าในภาคอีสานใต้เนี่ยนะครับเรามีในเรื่องของแหล่งการการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อนะครับสถานีวิจัยพันธุ์สัตว์สถานีวิจัยอาหารสัตว์นะครับมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เข้ามาเชื่อมกันย่อมเครือข่ายนะครับแต่ว่าจากการศึกษาของเราเนี่ยทุกคนยังต่างคนต่างทำนะครับแต่ถ้าเรามารวมกันทำเนี่ยนะครับนะมันก็จะทำให้วงการโคเนื้อแข็งแรงขึ้นนะถ้าจะเห็นว่าในรอบๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ปีรับถือศาสนามุสลิมเยอะนะครับแล้วเราก็เป็นแหล่งที่ผลิตเราเก่งนะฮะในเรื่องของทางด้านโคเนื้อแต่ว่าเราขาดการส่งเสริมแล้วก็ขาดการที่จะพัฒนานะครับให้การทำงานแบบบูรณาการกันนะครับถ้าเห็นว่าเวียดนามเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อโคเนื้อในประเทศไทยเนี่ยจำนวนเยอะมากทั้งที่เวียดนามมีโคเนื้อจำนวนน้อยกว่าเรานะครับแต่ก็มีโรงเชือดขนาด 30,000 ตัวต่อปีในประเทศนะครับซึ่งบางรัฐบ้านเรายังไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ทำฟู้ดเซอร์วิสเนื้อให้กับประเทศอื่นๆนะตรงนี้นะครับที่เราน่าสนใจที่เราน่าจะเข้าไปแข่งขันได้นะครับแต่ว่าการผลิตของเราเนี่ยนะครับและการส่งเสริมเนี่ยเราเป็นรายย่อยเกินไปนะเราไม่เป็นระบบที่รวมตัวให้เป็นฟาร์มใหญ่ซึ่งมีซัพพลายเชนที่ต่อเนื่องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่คณะอนุกรรมการได้ตรัสว่าเราควรจะต้องปรับฟาร์มขนาดเล็กของเราเนี่ยให้รวมตัวกันเป็นฟาร์มใหญ่เพื่อให้มีมาตรฐานเนี่ยเข้าไปถึงในระบบการผลิตนะครับมีระบบของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมี NID อย่างที่ท่านได้พูดไปแล้วนะครับในตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในการที่เราสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับเรื่องโคตลาดของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตลาดเนื้อโคเราจะไปไม่ได้นะครับแต่ตลาดโคมีชีวิตเนี่ยท่านจะเห็นว่าเราไปได้เยอะและมีการมาซื้อในประเทศบ้านเราเยอะนะครับแต่ว่าการที่เราจะขายโคลักษณะท่านไปว่าเวียดนามเข้าไปซื้อเจาะไปถึงฟาร์มนะครับเข้าไปถึงตลาดนัดของเรานะแต่เราไม่มีหับที่เป็นรวมใหญ่นะครับในการที่จะทำให้เขาเวียดนามเข้ามาซื้อที่ตรงนี้ได้มีซัพพลายเชนที่เพียงพอนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองนะครับได้เสนอพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่เรียบสะพานพิพิธภัณฑ์ที่3เนี่ยนะครับให้มาเป็นหับในการที่จะดำเนินการซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่ว่าเราควรจะทำเป็นหับในการเพื่อในศึกษาในเรื่องของตัวนี้ต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโคเนื้อที่เราศึกษาก็คือในโครงการโคในเรื่องของ EC นะครับมันก็จะมีเรื่องโคเนื้อเกษตรอยู่ในเรื่องของเกษตร EC ซึ่งตรงนั้นก็สนับสนุนหลายโคเนื้ออยู่ว่าให้ใช้ไอเย็นของโรงปั่นกันน้ำมันที่โรงกันน้ำมันที่บ้านตะพุทธนะครับเพื่อเอาไอเย็นมาทำตรงนี้คือจริงๆผมเรียนนิดนึงว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยนะครับเรามีแหล่งเลี้ยงโคเนื้อที่เป็นปลายน้ำโกขุนที่เยอะเนื่องจากว่าเรามีไบโปรดักต์จากโรงงานที่เป็นผลิตอาหารนะครับมากแต่ทำให้เรามีการขุนโคในที่ภาคตะวันออกเนี่ยเยอะแต่ว่าเสียดายที่เรายังไม่มีโรงเชือดที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วในเขต2เนี่ยในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นเขตปลอดโรคนะครับตรงนี้แต่ว่าเรามีซัพพลายเชนอย่างเช่นโครงการโคบาลปฐุมภานะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่ลงไปตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากการเชื่อมโยงมันไม่เป็นระบบนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องของการเรื่องของโคเนื้อเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มันเติบโตแต่จริงๆแล้วถ้าพัฒนาจริงๆใน EC นะครับเราคาดที่ EC แล้วเนี่ยนะครับในที่หลังฉบังต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตเนื้อพรีเมียมต่างๆเนี่ยออกไปสู่ต่างประเทศได้โดยที่ท่านต้องเพิ่มเติมในเรื่องของระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กรณีศึกษาของเราได้คือเรื่องการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนท่านจะรู้ทราบว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะครับทุนของเราเนี่ยไปอยู่ที่ธนาคารหมดแล้วเราเหลือตัวนะครับที่สามารถที่จะแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้ท่านรู้ไหมครับวัววากิวเราขายตัวหนึ่งเป็นแสนต้นทุนการผลิตเราเนี่ย60,000นะครับถึง80,000บาทแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเพิ่มเป็นทุนได้เลยในการที่จะหมุนเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับซึ่งเราอยากจะให้มีการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนได้นะครับเพื่อเขาสามารถที่จะเอาเงินมาหมุนเวียนทั้งที่ตอนนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไม่อยากจะทำนาแล้ว เพราะว่าเลี้ยงโคเนื้อเนี่ยกำไรจะดีกว่าแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินทุนเนี่ยแหละครับถ้าเราการศึกษาถ้าเราไปช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ให้เขาได้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถไปได้นะครับอีกเรื่องนึงที่การศึกษาต้องศึกษาดูถ้าก็ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราปล่อยให้โมเดิร์นเทรดเนี่ยนะครับเปิดอยู่ทั่วประเทศนั่นก็คือมีห้องเย็นที่รองรับอยู่แล้วแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเราไม่สามารถส่งวัวตรงนั้นเข้าโมเดิร์นเทรดตรงนั้นได้เพราะว่าไม่มีโรงเชือดในภูมิภาคที่เป็นมาตรฐานในการที่จะทำเนื้อตรงนั้นเข้าสุดท้ายเนื้อทุกตัวเนี่ยก็จะส่งมาที่กรุงเทพมาส่งมาที่กำแพงแสนบ้างนะครับมาที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็มาเชือดที่ราชบุรีบ้างนะครับแล้วก็เราก็ส่งเนื้อเนี่ยเข้าไปที่หัดอยุธยากับสมุทรสาครแล้วสุดท้ายเนื้อพวกนี้ก็ต้องตีกลับไปแต่ละภูมิภาคส่งกลับย้อนกลับไปแต่ละจังหวัดนั้นเราก็ได้ศึกษาของเราเนี่ยเราศึกษาแล้วว่าเราอยากจะให้มีโรงเชือดมาตรฐานสักในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละหนึ่งโรงแล้วก็มีศูนย์ตัดแต่งนะครับในแต่ละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งที่เป็นมาตรฐานนะครับที่ได้ GMP เราก็สามารถจะผลิตเนื้อเข้าโมเดิร์นเทรดในเขตนั้นๆได้นะครับซึ่งเราไปเสียหายมากนะครับถ้าเห็นได้ว่าออสเตรเลียที่ส่งเนื้อเข้ามาเนี่ยเพราะเขามองเห็นนะปัจจุบันที่ออสเตรเลียส่งเข้ามาเนี่ยพร้อมวางขายเพราะเขามองเห็นว่าเรามีห้องเย็นที่รองรับอยู่ทั่วไปเลยส่งเข้ามาเนี่ยวางขายได้ทันทีแต่ว่าเนื้อของเราเนี่ยนะครับกลับไม่สามารถจะหมุนเวียนอย่างนั้นได้ต้องย้อนกลับไปย้อนกลับมาทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเราก็เลยไม่สามารถจะแข่งขันได้นะครับในเรื่องของการที่เปิดการค้าเสรีอีกส่วนหนึ่งนะครับเราสามารถว่าเนื้อโคพรีเมียมแต่เราจะแข่งขันได้นะครับแต่โคที่เป็นประเภทโคเนื้อแดงเนี่ยเราแข่งขันยากนะครับเพราะว่าเราเป็นรายย่อยแต่ถ้าเราเกาหลีศึกษาเนี่ยถ้าเราส่งเสริมนะครับให้รายย่อยเนี่ยเป็นฟาร์มใหญ่นะครับมีการรวมตัวกันในการทำธุรกิจตรงนี้นะครับเราสามารถแข่งขันได้ประเทศเอาย่าเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นรายย่อยเนี่ยทำให้ต้นทุนการเลี้ยงเป็นตัวเนี่ยนะครับเราไม่สามารถแข่งขันกับระบบที่เลี้ยงเป็นแมสได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่ว่าถ้าเราขับเคลื่อนตรงนี้นะครับให้มันเป็นในการเลี้ยงที่เป็นการรวมตัวกันเป็นฟาร์มใหญ่ขึ้นมีโรงค่าที่มาตรฐานเราสามารถจะแข่งขันโคเนื้อแดงนะครับกับเขาได้ครับก็ขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ
8: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสัตวแพทย์รุติโรจน์จิโรจน์วงศ์ในฐานะอนุกรรมาธิการนะครับขออนุญาต เรียนตอบข้อสังเกตของท่านเสรณีในประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายโดยกลไกภาครัฐต่อภาคของการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยนะครับจากผลการศึกษาในรายงานการพิจารณาครั้งนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆกับภาคการผลิตโคเนื้อของประเทศที่สะท้อนไว้ได้ในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต้นน้ำในส่วนต่างๆปัญหากลางน้ำแล้วก็ปัญหาปลายน้ำนะครับซึ่งในประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกสรุปแล้วก็หยิบยกเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งทั้งนี้เองเนี่ยจากการที่ทางคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการปัญหาโคเนื้อเนี่ยนะครับเราก็พบว่าทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิติตรงนี้ก็มีความพร้อมแล้วก็ความมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งเราก็มองว่าในส่วนของรายงานที่เราได้จากการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็จะสรุปภาพรวมแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงแนวทางของการแก้ปัญหาซึ่งแต่เดิมเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะแยกกันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่เรื่องเราปรับมาเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงปัญหาเพื่อการสร้างระบบที่เข้มแข็งมากขึ้นในการมองปัญหาโคเนื้อให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะฮะโดยในส่วนของกรมปศุสัตว์เองซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในส่วนของต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำเป็นหลักเนี่ยก็คงจะมีหมุดหมายเดียวกันกับทุกท่านที่มีความเป็นห่วงในภาคการผลิตก็คือเกษตรกรแล้วก็ภาคผู้บริโภคเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงเกษตรเขาก็คงต้องยืนเคียงข้างกับภาคของเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันเองเรื่องของกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการก็ต้องเป็นกรอบให้กับผู้ที่ดำเนินการถูกต้องอย่างสุจริต ตามกฎหมายที่กำหนดเนี่ยเขาสามารถที่จะมีส่วนในการประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพที่ชอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวในขณะเดียวกันเองภาคของผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปมูลค่าดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือว่ามีประเด็นที่ทุจริตก็จะต้องมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อไปอันนี้ก็เป็นสองประเด็นที่จะนำเรียนนะครับในขณะเดียวกันเองเรื่องของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างที่ท่านสิทธิพรได้นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานเพื่อที่จะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในประเด็นตรงนี้เองเราก็มองว่าการที่การแข่งขันทางการค้าในโลกยุคปัจจุบันนะครับการที่เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานเป็นเกณฑ์หลักแล้วก็พัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้คุณภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรกรผู้ผลิตเองเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมไปจนถึงระดับของนโยบายที่กำหนดทิศทางในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องนี้นะครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของข้อมูลครับข้อมูลนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการในทุกๆเรื่องเราต้องมีการได้มาซึ่งข้อมูลที่แม่นยำและเป็นปัจจุบันหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลจะเป็นฐานในการกำหนดทิศทางในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับอันนี้เราก็ได้มีในเรื่องของรายงานที่เราได้สรุปไปแล้วยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ NID หรือว่าหมายเลขประจำตัวสัตว์นะครับซึ่งในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็มองว่าถ้าหากทำได้ทันทีพร้อมกันทั้งประเทศก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ก็ด้วยเรื่องของหลักการดำเนินงานในความเป็นจริงนะฮะเราก็มองว่าถ้าหากว่าเราดำเนินการในภาพใหญ่เลยเนี่ยโดยที่ระบบที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถรองรับเรื่องของการใช้ NID ได้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะคงจะต้องนำเอาประเด็นดังกล่าวเนี่ยไปหารือในชั้นของผู้ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับโดยภาพรวมนะครับในส่วนของทางอนุกรรมธิการที่เป็นผู้ทำการศึกษาแล้วก็มีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเองนะครับก็ตระหนักตรงกันครับถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเองก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในมาตรการต่างๆในฐานะทางผู้ปฏิบัติงานเองในพื้นที่เองนะครับก็คงจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมอีกแล้วก็เข้มข้นขึ้นอีกพร้อมทั้งมีการประเมินว่าสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยให้ผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นโดยหลักการบริหารราชการแผ่นดินของทางกลไกภาครัฐต่อไปด้วยนะครับสำหรับในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐก็ขออนุญาตนำเรียนแจ้งที่ประชุมทราบในเบื้องต้นครับขอบพระคุณครับ
9: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายฤชุแก้วลายในฐานะอนุกรรมการการพิจารณาการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนะครับวันนี้ทางคณะอนุกรรมการได้มารายงานในส่วนของบทสรุปของข้อมูลที่เราได้ทำการรวบรวมนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับในส่วนของรายงานนะครับฉบับที่เราได้ทำไปก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนในส่วนของเนื้อหาแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราได้สนใจแล้วก็ใส่แทรกเข้าไปในเนื้อหานะครับผมขอตอบประเด็นในส่วนของท่านสมาชิกนะครับสองท่านก็คือหนึ่งก็คือท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนะครับท่านได้ฝากนะครับมีฝากว่าในส่วนของโคนะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอยากให้อนุรักษ์สายพันธุ์โคไทยเอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะปรับปรุงพันธุ์รูปแบบไหนก็ตามแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมของเราเอาไว้นะครับแล้วก็แนะนำให้เลี้ยงนะครับในส่วนของโคที่เรามีการปรับปรุงพันธุ์กันมานานแล้วก็คือโคเนื้อกำแพงแสนให้เป็นที่แพร่หลายนะครับอันนี้ก็จริงๆก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็จะรับไว้แล้วก็จะอาจจะมีการพูดคุยกันในวาระถัดไปนะครับ แล้วก็ที่ท่านได้ฝากถึงรัฐบาลนะครับว่ามีความชัดเจนในเรื่องนโยบายภาครัฐในส่วนของโคนะครับในส่วนนี้เราก็ใส่ไปในรายงานแล้วนะครับประเด็นหนึ่งที่ท่านยังให้ความกังวลก็คือในส่วนของกฎหมายนะครับในส่วนของแง่กฎหมายเนี่ยอันนี้เราก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในหลายอย่างในการเป็นข้อเสนอให้ภาครัฐเนี่ยมีการพัฒนากฎหมายนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับโคเนื้อโดยเฉพาะแต่พวกเราก็ยังรอนะครับรออย่างมีความหวังไอ้นี้คือของความปรารถนาดีของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับขอบคุณนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของท่านเสรณีนะครับท่านเสรณีเนี่ยก็จะมีทั้งข้อกังวลนะครับว่าในส่วนของอุตสาหกรรมโคเนี่ยทำไมมันถึงไม่พัฒนานะครับปัญหาที่กังวลก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์นะครับต้นทุนการผลิตนะครับเทคโนโลยีที่เกษตรกรเราเนี่ยยังขาดอยู่นะครับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปัญหาสุขภาพอันนี้จริงๆก็คือปัญหาที่เราได้รู้กันรับรู้กันมานานนะครับอันนี้ก็คือปัญหาข้อกังวลของท่านนะครับแล้วก็ประเด็นนะครับที่เราพูดกันก็คือทำไมถึงเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงแต่ว่าเวลาที่นายฮ้อยมารับซื้อหรือว่าคนที่มารับซื้อเนี่ยซื้อราคาไม่ได้สูงถ้าเทียบกับในส่วนของราคาเขียงที่สูงนะครับอันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราได้ศึกษาเหมือนกันนะครับพิจารณาแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในส่วนของกรมการค้าภายในมาว่าให้ท่านได้มาดูในส่วนของราคาที่มันแตกต่างกันหลายเท่านะครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างว่าโคเนื้อเราซื้อเป็นโครงมาก็คือซื้อมาทั้งตัวเนี่ยกิโลนึงประมาณ60บาทแต่ถ้าเรามาขายเนื้อเราอาจจะขายที่เขียงเราซื้อกันก็ประมาณ280ซึ่งราคาซื้อจากผู้ผลิตกับราคาขายเนี่ยต่างกันมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นความกังวลที่เราได้พูดคุยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราได้พูดคุยไปนะครับแล้วก็จะเป็นข้อเสนอของท่านศิรณีเพิ่มนะครับในส่วนของปัญหาที่ท่านได้แจ้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสารเล่งเนื้อแดงนะครับโรคระบาดสัตว์แล้วก็ปัญหาการนำเข้าโคเป็นตัวจากชายแดนนะครับปัญหาจากการเข้าเนื้อกล่องจากต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานอยู่แล้วนะครับถ้ายังไงก็จะเอาข้อเสนอของท่านศิรณีเนี่ยไปประกอบการรายงานต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหมือนที่ผมได้แจ้งไปนโยบายของภาครัฐนะครับในการช่วยเหลือและก็ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นนโยบายที่ออกจากภาครัฐในการส่งเสริมก็อยากให้ตรงนี้กระตุ้นภาครัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะนำเป็นข้อเสนอแล้วก็เสนอไปยังรัฐบาลแล้วก็เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับกับผมขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรายงานการพิจารณาการศึกษาคณะกรรมการหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสับสนและการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและสามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
5: ครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่คณะกรรมการตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่คณะกรรมการมีข้อส่วนแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาบางประการได้บันทึกไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจะได้ดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการครับขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับเป็นอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4 ระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีท่านสมาชิกครับวันนี้หมดเวลา

0: อไปนะคะโดยสมาชิกที่ได้มีการอภิปรายหารือนะคะถึงประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะก็มีทางด้านของสว.วันชัยเอกพรพิษนะคะได้หารือเกี่ยวกับวิกฤตภาระค่าครองชีพจากปัญหาเศรษฐกิจนะคะหารือไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะถึงปัญหาค่าครองชีพที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจแต่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารจากผลสำรวจของอนามัยโพนะคะประชาชนกว่า 63.76% บอกว่าค่าครองชีพสูงราคาสินค้าสูงทำให้ซื้ออาหารยากขึ้นและประชาชนกว่า 33% นะคะต้องลดมื้ออาหารให้น้อยลงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นโดยประชาชนค่ะต้องเลือกระหว่างกินให้อิ่มกับกินให้มีคุณภาพนั่นหมายความว่าจากปัญหาเศรษฐกิจจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพนะคะจึงเสนอไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงรัฐบาลนะคะในการลดราคาของกินที่จำเป็นเช่นไข่ไก่เนื้อไก่เต้าหู้ถั่วน้ำมันประกอบอาหารสัตว์แล้วก็พลังงานอื่นๆพร้อมกับค่าขนส่งนะคะแล้วก็รวมถึงเสนอให้มีการจัดตลาดธงฟ้าตลาดปันสุกให้เกษตรกรค้าขายโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำตลาดขายของราคาถูกนะคะแล้วก็รวมถึงให้อปท.ค่ะทำพื้นที่ตลาดขายของราคาถูกนำผักผลไม้นะคะมาส่งตรงต่อมือประชาชนแล้วก็รวมถึงการจัดเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กในศูนย์เด็กเล็กให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ทันต่อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะแล้วก็ยังเสนอให้มีการสั่งการนะคะให้มีเจ้าภาพในการจัดการปัญหานี้โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องของราคาแล้วก็กระทรวงเกษตรให้ลดต้นทุนการผลิตค่ะกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องของโภชนาการโดยเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจที่ดีจะต้องเริ่มจากโต๊ะอาหารในบ้านของประชาชนดูแลราคาสินค้าให้ประชาชนได้มีรายได้มากขึ้นและจะทำอย่างไรให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้นะคะท่านถัดมาค่ะสว.พิญญาภัทรสันสนิยชีวินนะคะได้หารือเกี่ยวกับเรื่องของยกระดับปลอดภัยทางม้าลายนะคะโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุบนทางม้าลายนะคะที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาทิในย่านสุขสวัสดิ์นะคะที่มีการขับรถพุ่งชนจนเสียชีวิตบนทางม้าลายแล้วก็หน้าโรงพยาบาลบางประกอบนะคะพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังมีคลิปที่ปรากฏขึ้นนะคะคือคลิปจักรยานยนต์ขับผ่านบริเวณทางม้าลายด้วยความเร็วสูงและฝ่าไฟแดงด้วยนะคะเฉียดทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเกือบจะได้รับบาดเจ็บที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็สะท้อนว่าหากเป็นคนในครอบครัวนั้นนะสมาชิกก็มีตั้งข้อสังเกตว่าทุกคนจะรู้สึกอย่างไรนะทั้งนี้ก็เสนอแนะไปยังกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างทางถนนเร่งสำรวจและปรับปรุงทางม้าลายในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะคะใช้เทคโนโลยีบังคับใช้กฎ
1: แป๊บนึง
0: ติดตั้งกล้องและระบบอัตโนมัติทั่วจุดเสี่ยงเพื่อกระทำความผิดอย่างจริงจังทบทวนกฎหมายและเพิ่มอัตราโทษปรับปรุงกฎหมายจราจรทางบกให้เข้มข้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล นั่นเองค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่อง
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบไปด้วยช่างเทคนิคคุณสายชนนีสังและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ผู้บรรยายต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ะเป็นโครงการเซตใหม่ขึ้นมานะฮะก็คือในส่วนของเงินกู้ที่ใช้ไม่หมดนั่นเองนะครับก็จะทำให้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้นะฮะแต่ว่าน่าจะเอามาใช้ได้แล้วก็เห็นหลายคนก็บอกว่าได้ข่าวมาเหมือนกันว่าเฟส2น่าจะมีจริงๆแหละเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม
1: นะคะรอดูกันต่อไปซึ่งวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็รอฟังกันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนออกมาบ้างมีการอนุมัติเรื่องใดบ้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับปากท้องของประชาชนเรานะคะค่ะทีนี้ชวนไปพัฒนาทักษะกันบ้างนะคะชวนมาอัพสกิลคนทำงาน

0: ค่ะเปิดวันแพลตฟอร์มรวม967หลักสูตรพัฒนาทักษะไว้ที่เดียวนะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยรับกับโลกงานยุคดิจิทัลนะคะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะก็มีการเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลนะคะเปิดตัว One Platform for Skill Developmentช่องทางกลางสำหรับการพัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์นะเมื่อก่อนนี่คือเวลาเราจะพัฒนาทักษะเราก็จะต้องไปเรียนตามศูนย์ต่างๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเขามีก็มีทางระบบออนไลน์แล้วนะคะช่วยลดข้อจำกัดใช่ค่ะลดข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานที่เปิดโอกาสให้แรงงานนะคะประชาชนทั่วไปแล้วก็สถานประกอบกิจการค่ะเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการได้สะดวกขึ้นนะคะปัจจุบันค่ะมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรออนไลน์แล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรนะคะเยอะมากๆนะ967หลักสูตร
1: เลือกเรียนเลยนะ
0: ใช่ค่ะจะเรียนใครมีเวลาเยอะเรียนให้ครบ900กว่าหลักสูตรนี่เลยก็ได้นะคะครอบคลุมหมดเลยทั้งทักษะด้านการขายการบริการทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ภาษาธุรกิจแล้วก็ทักษะวิชาชีพค่ะเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าต่อยอดสู่ทักษะใหม่ที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะโดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจอย่างเช่นเทคนิคการขายขั้นสูงเนี่ยการบริการอย่างมืออาชีพนะคะการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแบบCustomer Centric แล้วก็การใช้ Generative AI เพื่อที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานค่ะนอกจากนี้นะคะสถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาทักษะพนักงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสอดคล้องกับนโยบายยกระดับทักษะกำลังคนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็อยากที่จะเข้าไปเลือกดูหลักสูตรนะคะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่ oneplatform.dsd.go.th ค่ะก็เข้าไปได้เลยนะคะ
1: อยากไปอัพสกิลรีสกิลจังเลย
0: ลองเข้าไปดูได้พี่ตี
1: เดี๋ยว AI เข้ามาแล้วเรากลัวไง
0: ใช่ค่ะเข้าไปดูเพราะว่า967หลักสูตรเนี่
1: ย
0: มันต้องมีหลักสูตรที่เราสนใจ
1: ต้องมีสักอย่างสินะโหตั้ง900กว่าเลยนะ
0: ใช่ค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ oneplatform.dsd.go.th นะคะ
1: แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความถนัดของคนไทยด้วยนะเพราะว่า
0: ค
1: นไทยเราก็มีทักษะหลายอย่างและมีอาชีพหลายแขนงเลยที่ทุกวันนี้ต้องการการ upskill reskill เยอะเพราะว่าเราถูก disruptด้วย AI แล้วก็เราถูกเรียกว่าเผชิญกับสภาพการแข่งขันสภาพเศรษฐกิจเนี่ยหากเราอยู่นิ่งเนี่ยเราก็จะเบาใจไม่ได้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราโดดเด่นเหนือใครอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่าอาหารไทยนี่คือโอ้โหไม่มีใครเทียบชั้นได้แล้วทำอาหารไทยผัดกะเพราไปแต่ละวันแล้วก็ขายได้ไม่ใช่แล้วนะ
0: มันทำได้แหละแต่ว่ามันจะต้องประยุกต์แล้วตอนนี
1: ้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันจะทำแบบผัดกะเพราแบบเดิมไม่ได้แล้ว
1: จริงจริงแล้วยิ่งต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบางประเทศก็กินเผ็ดไม่ได้บางประเทศก็มีข้อเรียกร้องด้านต่างๆนะเราต้องมีวิธีการในการปรับประยุกต์นะอย่างที่น้องอ้อบอกและในส่วนของอาหารเองนะฮะก็เรามีสถาบันที่ควบคุมดูแลตรงนี
0: ้
1: อยากจะส่งเสริมให้วิสาหกิจก็ดีให้พ่อค้าแม่ขายก็ดีเนี่ยมาช่วยอัพสกิลรีสกิลกันนะฮ
0: ะ
1: เข้ามาเลยสถาบันอาหารเขามีโครงการนะครับไล่ตั้งแต่เกษตรกรเลยนะแปรรูปสินค้าก่อนว่าสินค้าที่ขายเป็นผลไม้สดวัตถุดิบสดเนี่ยบางครั้งมันหมดอายุแต่ถ้าแปรรูปปุ๊บเก็บได้นาน
0: ก็ใช่แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: เพิ่มมูลค่าอีกขายได้ในราคาดีขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันอาหารและกรมส่งเสริมการเกษตรที่เขาจับมือกันเนี่ยเขาต้องการยกระดับกิจการให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้สร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองโครงการนี้เพิ่งจะมีมาเมื่อไม่นานนี้เองต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรของไทยไม่ใช่เป็นแค่เกษตรนะต้องการให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเลยโอ้โหนี่คือทำธุรกิจเกษตรได้เลยนะครับสามารถเอาผลิตภัณฑ์นี่มาต่อยอดมาแปรรูปแล้วแปรรูปเสร็จเนี่ยต้องมีวิธีการในการแบรนดิ้งด้วยสร้างมาตรฐานให้ดีเป็นอย่างไรแพ็กเกจให้สวยงามตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสร้างเอกลักษณ์อย่างไรให้ไม่มีใครเหมือ นเขาสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสถาบันอาหารนี่จัดได้ว่าหน้าที่จะลองมาดูไหมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ upskill reskill ที่น้องอ้อพูดถึงเมื่อกี
0: ้
1: อันนี้คือเรื่องของอาหารและสินค้าเกษตรล้วนๆเลยว่าโอ้นี่จะทำให้ภาคเกษตรไทยเนี่ยสามารถจำหน่ายวัตถุดิบสู่การ เพิ่มมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนำรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรแน่นอนใครสนใจสถาบันอาหารนะครับเว็บไซต์สถาบันอาหารเขามีอบรมหลักสูตรเหล่านี้อยู่นะฮะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่หลักสูตรนี้เท่านั้นนะครับหล
0: ัก
1: สูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารจริงๆเรื่องภัตตาคารเรื่องอาหารยุคใหม่ฟิวเจอร์ฟู้ดนะฮะอาหารฮาลาลคือรูปแบบเลยนะสถาบันอาหารเนี่ยโอ้ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาตื่นตัวมากในการที่จะทำให้อาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยืนยงมานานเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนให้มันยกไปอีกคือให้ทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยเราจะไม่อยู่นิ่งที่อ้อม
0: ก็คือยกระดับขึ้น
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาที่เราจะทำอะไรมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วก็คือมันมีหน่วยงานที่มารองรับนะคะ
1: ครับ
0: มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาอย่างเกษตรกรสม
1: ั
0: ยก่อนก็คือเวลาทำแล
1: ้ว
0: ใช่ค่ะไม่สามารถที่ปรึกษาใครได้เลยก็คือต้องคิดเองทำเองแล้วก็ล้มเหลวเองประสบความสำเร็จก็ด้วยตัวเองนะ
1: ค
0: ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอยากได้คำปรึกษาก็เข้าไปหาเลยกรมวิชาการเกษตรนะคะไปปรึกษาเลยแต่ละจังหวัดมีแต่ละอำเภอม
1: ี
0: นะแล้วก็ถ้าอยากได้พวกคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการแปรรูปต่างๆเนี่ยก็จะมีสถาบันต่างๆหร
1: ือ
0: ว่าตามมหาวิทยาลัยนะก็สามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาได้
1: ใช่แล้วครับนี่ไงในการที่เราจะต้องปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาสร้างความผันผวนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ climate change เนี่ยเราต้องตื่นตัวและ upskill reskill อยู่สม่ำเสมอตอนนี้
0: 13นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนยกระดับความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางในขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจในทุกวันนี้แต่ยังมีคนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทรัพยากรที่มีประโยชน์ในโลกออนไลน์เนื่องด้วยข้อจำกัดหลายประการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจในด้านสารสนเทศให้กับคนกลุ่มเปราะบางเพื่อมุ่งสร้างสังคมดิจิทัลอันเท่าเทียมเปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงธีรวุฒิธงพักรองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุถึงความสำคัญของการยกระดับความรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลให้กับคนไทยกลุ่มเปราะบาง
3: จากตัวเลขที่เราสำรวจมาตรงนั้นนะครับจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางแบ่งได้อยู่2กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยอันนี้ก็กลุ่มผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปเนาะถึง76ปีกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งกลุ่มผู้พิการนี้เราก็มีการสำรวจเรื่องของการเข้าใจดิจิทัลหรือการรู้เท่าทันสื่อจะเห็นได้ว่านะกลุ่มเปราะบางจะมีตัวเลขที่เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำที่สุดแล้วกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐสังคมเองนะครับก็พยายามนะครับที่จะปิดแกะพวกนี้นะครับคำว่าแกะคือช่องว่างนะครับของคนสองกลุ่มนี
2: ้การพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลให้แก่กลุ่มเปราะบางจึงถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของทุกภาคส่วนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกสถานะรู้เท่าทันความท้าทายและรู้ถึงวิธีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: 13นาฬิกา36นาทีค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะคะ FM 105 MHz แล้วก็ AM 891 KHz ค่ะรวมไปถึงทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร
1: ์ครับ
0: คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามาทักทายกันทางออนไลน์นะคะคุณต้นน้ำส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาค่ะคุณสังวานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสีสะอาดนะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายคุณพิสมัยสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวย
1: อันนี้
0: ต้องอ่านยาวๆนะคะ บอกว่าน้องตีน้องอ้อทีมงานตอนนี้ติดตามฟังอยู่ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณสุภชัยค่ะแล้วก็มีคุณบุญจันนะคะคุณจันทิวาบอกว่ารับฟังจากเมืองร้อยเอ็ดติดตามอยู่นะคะตอนนี้ฝนตกกระหน่ำเพิ่งจะหยุดหากว่ามาอีกน้ำท่วมแน่นอนก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้ไม่ตกหนักแล้วก็น้ำไม่ท่วมนะคะคุณรจนาค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอัชราสวัสดีค่ะคุณสุเทพบอกว่าทักทายทั้งสองท่านพร้อมทีมงานแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนตกค่ะน่าจะตกทั่ว
1: ทั่วหน้าเลยเนาะ
0: ทั่วทั้งประเทศนะวันนี้บรรยากาศก็คือครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากๆค่ะคุณพิสุทธิ์นะคะคุณนาฏสวัสดีค่ะคุณธนัทปรินนะคะแล้วก็ยังมีคุณภูจองฝากถามบอกว่าขอถามเรื่องหลักเกณฑ์ของการขอบัตรคนพิการเขาตั้งกฎไว้ยังไงถึงจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนพิการหาข้อมูลไว้คร่าวๆเมื่อสักครู่นะคะพอเห็นแล้วก็แบบเสิร์ชหาข้อมูลเลย เขาบอกว่าการขอรับบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยจะต้องมีสัญชาติไทยนะแล้วก็มีเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์

0: แล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ดูแลเพิ่มเติมด้วยนะคะสามารถยื่นขอได้ที่ถ้าอยู่กรุงเทพมหานครก็ยื่นได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือว่าช่องทางออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จังหวัดหรือว่าจะยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ก็ได้นะคะก็ลองติดต่อไปที่พม.จังหวัดดูหรือว่าจะให้ผู้นำท้องถิ่นนะคะแจ้งก็ได้นะคะ
1: โอ้นี่ก็เป็นการตอบคำถามนะครับคุณที่ถามมาทาง Facebook มีคำถามหรือมีข้อเห็นก็ฝากกันมาได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ถามมานะฮะสื่อสารกลับมายังพวกเราได้เช่นกันไม่ใช่แค่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะเราก็รับฟังเรื่องต่างๆเรื่องปัญหาแล้วก็เป็นไปได้เราก็จะค้นคว้าข้อมูลเหล่านั้นมาให้ไม่วันนี้ก็วันข้างหน้านั่นเองนะคร
0: ับ นี่ไงคุณภูจองบอกว่าเป็นคนอุบลนะคะคนอุบลก็แจ้งที่พม.จังหวัดอุบลนะคะหรือว่าจะแจ้งผู้นำท้องถิ่นก็ได้ค่ะ
1: คุณพรชัยก็บอกว่าที่เพชรบุรีก็ครึ้มฝนแล้วนะเรียกได้ว่าในวันนี้นี่ครึ้มกันตามๆกันไปนะ
0: แต่ว่าอบอ้าวนะครึ้มฝนแต่ว่าอบอ้าว
1: นี่เหมือนฝนน่าจะมาไหม
0: ฝนน่าจะมาค่ะต้องทานข้าวแช่
1: ตกเลยไม่ได้ไหมทำไมต้องร้อนด้วยก่อนตกเลยได้ไหมอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็น
0: รีบตกรีบหยุดนะจะได้ออกไปแบบทำมาหากินอย่างอื่นกันบ้างนะคะ
1: แต่ว่าไม่ต้องรีบเพราะอะไรด้วยครับเพราะว่าอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวมีอีกหลายวันนะครับวันนี้แค่อุ่นเครื่องเท่านั้นก็17ถึง20
0: อุ่นมาหลายวันแล้วนะ
1: อุ่นจนเปียกแฉะกันไปหมดแล้วนะ
0: ใช่ค่ะตกตอนเช้าตื่นมาก็ตกนะมาทำงานก็ตกตอนเย็นกลับบ้านก็ตก
1: โอ้โหก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเดือนกันยายนนะเป็นเดือนแห่งฝนจริงๆอ่ะต้องยอมรับตรงนี้ไปให้ได้บ้านเราก็เป็นเมืองฝนนะครับปรับตัวให้ได้นะฮะแล้วก็วางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนกันมาล่วงหน้านะครับก็คือ17ถึง20กันยายนนี้ก็คือตั้งแต่วันมะรืนเป็นต้นไป4วันถัดจากนั้นไปนะฮะจะตกหนักคือตอนนี้อาจจะยังไม่หนัก
0: ตอนนี้ยังไม่หนักใช่ไหม
1: แต่17ถึง20เนี่ยหนักแน่นอนนะครับโดยเริ่มกระทบในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนใครเพื่อนจะตามกันมาด้วยภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปคือวันที่18แต่17นั้นจะประเดิมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะโดนนะบ้านน้องอ้อนะฮะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยประชาชนในประเทศไทยนะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในภูมิภาคที่ว่ามานะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำป่าไหลหลากนะเดี๋ยวจะเป็นเนปาล นะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับพื้นที่ที่ประสบกับความเสี่ยงช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังเจาะรายละเอียดเล็กน้อย17กันยายนจังหวัดที่คาดว่าน่าจะเจอฝนตกหนักมากเขาบอกแบบนี้น่าหนักมากเลยภาคเหนืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บ้านผ
0: ม
1: ตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะฮะโดนแน่นอน
0: เหนือมาก่อนใช่ไหม
1: เหนือก่อนแล้วก็มีอีสานจังหวัดเลยแค่เลยก่อนนะส่วนภาคใต้ระนองและพังงานะครับส่วนฝนตกเบาๆลงมาก็มีหลายจังหวัดแต่ว่าจังหวัดที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือค่อนข้างหนักเลยนะส่วนฝนตกหนักเบารองลงมาก็ไม่อยากจะเอ่ยจังหวัดคือมีเยอะหมดเลยเรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคอ่ะภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนเกือบทั้งหมดเต็มรับไว้เลย
0: กรุงเทพนี่คือเบาหรือหนักคะ
1: กรุงเทพไม่มีนะไม่มีรายงานว่าจะเจอฝน
0: แสดงว่ามีทั้งหนักทั้งเบา
1: ผสมผสานไม่ทั่วฟ้า
0: บางพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็เบาน
1: ะครับ
0: ก็ตกทุกวันนั่นแหละ
1: ใช่ตกทุกวัน17ถึง20ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับค่ะ
0: คุณพรชัยนะคะบอกว่าที่ชะอำมีงานเทศกาลกินหอยตกหมึกถึงวันที่20กันยายนนี้ผ่านไปก็แวะไปทานซีฟู้ดกันได้นะคะเขามีงานกันแล้วที่ชะอำก็คือบรรยากาศก็ดีนะบรรยากาศดีๆแล้วก็
1: พรชัยตกหมึกรอหน่อยเดี๋ยวผมจะไปกินหมึกช่วย
0: เดี๋ยวคุณจะต้องไปช่วยเขาตกนะ
1: ตกหมึกนี่คือมันเสน่ห์ก็คือระหว่างที่เราตกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คือไม่ใช่กินอย่างเดียวคือช่วงตกมันมีความสนุกสนานด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่มันจะมีความภูมิใจไงว่าเราสามารถได้ทานหมึกที่เราตกขึ้นมาเอง
1: โอ้ใช่ใช่นั่นคือ นั่นคือเสน่ห์

0: เอ
1: ค่
0: โ
1: ะ
0: อ้นี่ไงฮะโอ้โหต้องไปลองกัน
1: แต
0: ด
1: ู่ ถ้าตกไม่ได้ก็นอยเหมือนกันนะ
0: ความสนุกอยู่ตรงนี้แหละมัน
1: ค
0: เป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นความอารมณ์มันสร้างความรู้
1: อ
0: ส
1: ื
0: ึก
1: ม
0: ตื่นเต
1: ไม
0: ้
1: ่
0: น
1: เป็นไรตกไม่ได้แล้วก็แย่งของเพื่อนกินแย่งเพื่อนที่ไปตกด้วยกันนี่แหละกิ
0: เ
1: น
0: พื่
1: ด
0: อ
1: ้
0: น
1: วย
0: บอ
1: ก
0: ก
1: ั
0: ว่
1: น
0: าเอาไปเลยคงอยากได้หมึกมากเอาไปเลยแต่ว่าหมึกสดนี่ดีนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ต้องเสี่ยงกับการผสมผสานกับสารเคมีอ
1: ด
0: ะ
1: ิฉันชอบไปกินที่ทะเลเลยนะค
0: ม
1: ะ
0: ัน
1: ที่เข
0: ส
1: า
0: ดเลยรับรอง
1: สดๆเล
0: โอ้
1: ย
0: โหการันตีเล
1: อ
0: ย
1: ร่อย
0: แล้ว
1: ข
0: กว
1: อ
0: ่
1: ง
0: าหมึกจะไปส่งไปที่
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ะเยาบ้านน้องอ้อเนี่ยเคยกินหมึกที่บ้านตัวเองไหมผมเคย
1: ไ
0: ก
1: ม
0: ิ
1: ่
0: นนะ
1: ค่อย
0: หมึก
1: น
0: ข
1: ะค
0: าย
1: ะ
0: ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยหม
1: เป
0: ึ
1: ็
0: ก
1: นยั
0: เต
1: ง
0: ็
1: ไง
0: มเ
1: ค
0: ละ ยผมก็สงสัยหมึกที่
1: เขา
0: หมึก
1: ใช
0: ทะ
1: ่
0: เลหมึกทะเลอ่ะ
1: เขาแช่เกลือดิฉัน
0: เป็
1: เค
0: น
1: ย
0: เกล
1: ก
0: ื
1: ิ
0: อ
1: น
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: โ
1: ด
0: อ
1: ิ
0: ้
1: ฉัน
0: ก็
1: เค
0: ด
1: ย
0: ี
1: กิ
0: ส
1: น
0: ิมันเป็นธรรมชาติ
1: แต่ว่ามันเค็มมากเพราะว่าเกลือมันซึมเข้าไปเพราะว่า
0: อ๋อม
1: เ
0: ั
1: ว
0: นซึ
1: ล
0: มเข้าเนื้อเลย
1: ที่เรือเขาออกไปกลางทะเลเนี้ยกว่าเขาจะกลับเข้ามาคุณไม่ใช่แค่แบบคืนเดียวกล
0: โ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ้โ
1: ม
0: ห
1: าอย่าง
0: น
1: เงี
0: า
1: ้ย
0: น
1: นะ
0: นะ
1: นานแล้วเขาต้องแช่ไว้
0: ครับ
1: แล้วพอกลับเข้ามาก็คือ
0: เป็นหมึกเค็มไปเลย
1: หมึกเค็มค่ะหมึกสดแต่มันเค็มมาก
0: แล้วมีฟอร์มาลีนไหม
1: ก็
0: ถ้าม
1: แน
0: ี
1: ่ใจ
0: ถ้ามี
1: อ
0: เ
1: าก จ
0: ลื
1: จ
0: อ
1: ะม
0: นี
1: ี
0: ่แสดงว่ามีฟอร์มาลีนไหมหรือว่ามีเกลือแล้วรับรองได้หรือว่าฟอร์มาลีนไม่มี
1: รับรองไม่ได้เพราะว
0: ล
1: ่า
0: ายเนาะ
1: เราไม่ทราบถึง
0: ไม่มีทางรู้
1: ขั้นตอนนั้นนะคะ
0: ม
1: แต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคไงแต่พ
0: ไ
1: อ
0: ป
1: เ
0: ก
1: อ
0: ิ
1: านมาท
0: ส
1: า
0: ด
1: น
0: ๆน่าจะช่วยกว่
1: ใช
0: า
1: ่
0: เนา
1: ค
0: ะ
1: ่ะนั่นแหละปลอดภัยด้วยนะ
0: ค
1: ค
0: รั
1: ะ
0: บ
1: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะกันสักนิดหนึ่งนะคะรัฐบาลค่ะก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะโดยกำชับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17หรือว่าป้ายเหลืองนะคะพวกวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆค่ะทั้งรถจักรยานยนต์วินแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะให้ปฏิบัติตามกฎหมายตรวจสภาพรถและชำระภาษีประจำปีให้ถูกต้องเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดที่สำนักงานขนส่งนะคะผู้ขับขี่ค่ะสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีก็ไปล่วงหน้าได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงเวลาแล้วก็ไปค่ะส่วนรถที่ค้างชำระภาษีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีเนี่ยสามารถตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ได้ทุกแห่งค่ะหรือว่าสำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ก็ได้นะคะผู้ที่ตรวจสภาพรถที่ตรอ.จะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือว่าสำเนาไปแสดงด้วยเมื่อผ่านการตรวจสภาพแล้วนะคะก็ให้นำหลักฐานการตรวจสภาพพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ไปชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดที่รถจดทะเบียนค่ะโดยรถในกรุงเทพมหานครนะคะสามารถชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5ส่วนรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดนะคะสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดนั้นๆค่ะทั้งนี้นะคะทางตรอ.ค่ะต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดประชาชนนะคะสามารถค้นหาตรอ.ใกล้เคียงภายในระยะ30กิโลเมตรหรือจะค้นหาตรอ.ในจังหวัดอื่นก็ได้นะคะผ่านทาง LINE Official Account Inspection Mapของกรมการขนส่งทางบกค่ะนี่ก็เดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีมันสามารถแบ
0: บ
1: ทำให้ลดขั้นตอนแล้วก็มีความสะดวกสบาย
0: มาก
1: ขึ้น
0: สะดวกมากยิ่งเรามีแนวทางในการปฏิรูปรัฐบาลด้วยจะเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนลดต้นทุนเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่ลุ้นได้เลยว่าต่อไปเนี่ยภาครัฐจะเป็นภาครัฐที่ทันสมัยนะครับแล้วพอพูดเรื่องของท่องเที่ยวกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังจะย่างเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะฮะหลังจากหมดฝนเนี่ยเราอาจจะเห็นความคึกคักมีชีวิตชีวาของแวดวงการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ไม่รีรอที่จะสร้างแคมเปญแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออย่างจริงจังเลยเพื่อจะรอวันที่จะถึงไฮซีซั่นเนี่ยเราคงจะได้เห็นนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะเป็นปีที่ลุ้นได้เลยว่าตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาเราสถิติเราลดลงมากนะนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ปีนี้เขาว่ากันว่าจะกลับมายืนหนึ่งกลับมาเคลมเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามอยู่แต่ว่ามีลุ้นเพราะว่าในส่วนของแคมเปญที่เราเผยโฉมประเทศไทยไปผ่านแอมบาสเดอร์อย่างลิซ่านะ Amazing Thailand Ambassador ลิซ่าเนี่ยเป็นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาต
1: ตอนนี้ครม.พร้อมที่จะแถลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังครม.กันค่ะ
0: ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับประจำวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งอีกสักครู่ครับเราจะได้รับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมๆกันครับซึ่งสำหรับในวันนี้ครับทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นประกอบไปด้วยครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งทั้ง4ท่านครับทีมโฆษกนั้นกำลังพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมในอีกสักครู่นับจากนี้ไปครับสำหรับในวันนี้ครับมีมติที่น่าสนใจครับที่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับซึ่งจะได้นำเสนอท่านผู้ฟังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังบรรยากาศในการถ่ายทอดเสียงพร้อมๆกันณบัดนี้ครับท่านผู้ฟังครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ท่านโฆษกกำลังจะทำการแถลงไปรับฟังพร้อมๆกันณบัดนี้ครับ
2: ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569นี้โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามในครั้งนี้อยู่ในช่วงโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอนะครับรัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้ทุจริตหรือว่าที่เรียกว่า CPI อยู่ที่ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอลซึ่งมีระบบงานหรือว่ามีกฎหมายที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก็คือพรบ.อำนวยความสะดวกการออกพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการลด ขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจผ่านกรรมการรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำนักงานกพร.ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการนี้นะครับในมติครม.ก็เห็นชอบให้สำนักงานกพร.กำหนดว่าจะมีหน่วยงานนำร่องที่คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดมาดำเนินการในระบบเช่นการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีรายได้และการต่อใบอนุใบอายุใบอนุญาตโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะครับก็คือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตครับในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับสำหรับมติครม.ที่น่าสนใจต่อไปคือเรื่องของการป้องกันบรรเทาปัญหาสาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบในวันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชนประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของลุ่มน้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันออกตอนล่างในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการแผนบรรเทาอุทกภัยทั้งหมดมีทั้งสิ้นโครงการที่ได้รับการอนุมัติเนี่ยมีกรอบวงเงินทั้งสิ้น 95,000 ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินการ6ปีงบประมาณตั้งแต่ปี2570ถึงปี2575มีการปรับปรุงมีการดำเนินการก่อสร้างในหลายโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการรับน้ำฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำบางปะกงและคลองชายทะเลนะครับในการดำเนินการทั้งหมดนี้จะมีจังหวัดที่ได้รับประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยเนี่ยทั้งหมด8จังหวัดได้แก่สระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครครับนอกจากการลงทุนเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแล้วนะครับรัฐบาลยังได้เปลี่ยนแนวทางจากการตั้งรับหลังเกิดภัยมาสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยการอนุมัติให้มีการดำเนินการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คุ้มครองบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนรับมือภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนะครับโดยผลการคุ้มครองนี้จะเริ่มมีการคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาภัยพิบัติแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วยโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงต่องบประมาณในเรื่องของงบประมาณเรื่องในการสนับสนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช้กระจายถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความแน่ไม่แน่นอนของระบบงบประมาณทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วครับในเรื่องของบ้านเรือนที่ได้รับการคุ้มครอง30ล้านหลังคาเรือนนั้นมาจากสถิติของสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับณวันที่10กันยายน2569โดยที่มีการรวมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านอยู่แล้วด้วยวงเงินคุ้มครองในการในการเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นอุทกภัยจะมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว ก็จะมีความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดครับขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่เรียกว่าคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมครับโดยมุ่งให้มีศักยภาพการจ่ายสินไหมทดแทนตามกฎหมายได้รวดเร็วพร้อมให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดครับในการดำเนินการนี้จะทำให้ภาครัฐสามารถประเมินและก็บริหารความเสี่ยงกำหนดภาระรับผิดชอบที่รัฐต้องรับผิดชอบได้ชัดเจนและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเป็นระบบลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณจากการเยียวยาหลังเกิดภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีโอกาสจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นครับและเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะนำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กพร้อมทั้งเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรด้วยนะครับโดยการเยือนนิวยอร์กนี้จะมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยการเดินทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจการตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกครับกำหนดการเดินทางนะครับในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางในช่วงเช้าไปถึงกรุงโตเกียวครับโดยในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบปะนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการประชุมทีมไทยในญี่ปุ่นนะครับกำหนดการถัดไปก็คือการเข้าร่วมประชุม UNGA 81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กในระหว่างงานนี้ก็จะมีการพบปะหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงการหารือกับสมเด็จพระราชินีมักซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนครับในวันที่22กันยายนก็จะมีการพบปะนักลงทุนและก็ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ต่อภาคเอกชนสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยนะครับดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้นะครับยังมีภารกิจที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยโดยในวันที่23กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยัง Google พร้อมทั้งโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนหารือในประเด็นความร่วมมือด้านดิจิตอลและเทคโนโลยีพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Google โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เชิงประดิษฐ์สัมพันธ์และโซลูชันดิจิตอลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจและบริการต่างๆได้ครับนอกจากนี้แล้วในการเดินทางนั้นก็ยังมีการพบปะกับกลุ่มนะครับนักธุรกิจผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดยผ่านเครือข่ายองค์กร USABC และ USCC ครับหลังจากเสร็จภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับโดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมภารกิจด้านตลาดทุนและมีกำหนดการหารือกับนักลงทุนสถาบันในสหราชอาณาจักรร่วมกับ UBS Group AG ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับชั้นนำของโลกด้วยเพื่อโรดโชว์นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรนะครับเช่นสายการบินVirgin Atlantic แล้วก็ Rolls-Royceนายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนครับ นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสจากการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ครั้งนี้เปิดประตูสู่ความร่วมมือเศรษฐกิจและการลงทุนระดับโลกพร้อมนำทีมโรดโชว์ของไทยลุกสร้างโอกาสและยกระดับเศรษฐกิจผ่านตลาดทุนครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะในวันนี้นะคะประเด็นคณะรัฐมนตรีนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3ประเด็นด้วยกันค่ะโดยจะขอเริ่มจากประเด็นที่น่ายินดีนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่เป็นเพียงแต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าหายากกว่า400ชนิดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ค่ะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วนะคะยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตแข่งขันในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนค่ะประเด็นในคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆค่ะจะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: กราบสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องที่1 นะคะครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ USEP นะคะหรือ Universal Coverage for Emergency Patients ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะต้องได้รับการรักษาโดยไม่เรียกค่าเก็บในไม่เรียกค่าเก็บการใช้จ่ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือ USEP ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและสร้างความชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสาระสำคัญนะคะคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องได้รับการรักษาโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดยสถานพยาบาลจะต้องรักษาจนพ้นภาวะวิกฤตและดูแลรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อเนื่องไม่เกิน72ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้รับป่วยค่ะหากสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตและมีโรงพยาบาลรับรองหรือผู้ป่วยประสงค์จะไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นสามารถดำเนินการส่งต่อได้ตามหลักเกณฑ์ในส่วนของค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงให้สถานพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.ตามอัตราที่กำหนดส่วนค่าใช้จ่ายหลังจาก72ชั่วโมงให้เป็นไปตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเช่นประกันสังคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิข้าราชการและที่สำคัญนะคะสำหรับกรณีผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลการคัดแยกระดับความฉุกเฉินสามารถอุทธรณ์ต่อสพช.ค่ะสถาบันแพทย์ฉุกเฉินได้ภายใน90วันและหากผลอุทธรณ์ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถานพยาบาลต้องคืนเงินที่เรียกเก็บภายใน30วันทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตค่ะทั้งนี้หากผู้ป่วยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประกันภัยประกันชีวิตหรือประกันภัยวินาศภัยให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินกู้ ADB กว่า 6,873 ล้านบาทพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข5โรงพยาบาลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB วงเงิน 211.909 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,873.53 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโครงการดังกล่าวจะดำเนินการในโรงพยาบาล5แห่งได้แก่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลมักการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีมานครจังหวัดนครราชสีมาการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณสุขและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลและยกระดับการให้บริการให้กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่มากเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญาพร้อมกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามกรอบเวลาและเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะวงเงินลงทุน 2,088.56 ล้านบาทค่ะโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า4เครื่องนะคะกำลังผลิตรวม500เมกะวัตต์และผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 1,018 ล้านหน่วยต่อปีโดยเครื่องที่4ค่ะปัจจุบันมีอายุใช้งานแล้วประมาณ31ปีค่ะอุปกรณ์หลายส่วนเริ่มเสื่อมสภาพนะคะและบางรายการไม่สามารถที่จะหาอะไรเปลี่ยนได้จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าค่ะการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้ารูปแบบฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดโดยพลังงานน้ำลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าออกไปอีกกว่าไม่น้อยกว่า30ปีและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าค่ะที่สำคัญคาดว่าจะช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากประมาณ 242.42 ล้านหน่วยต่อปีเป็น 251.28 ล้านหน่วยต่อปีค่ะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายออกไปอีก5ปีเป็น2570ถึง2574ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะโครงการระยะใหม่ตั้งเป้าผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 81,600 คนระดับปริญญา 1,600 คนและหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ AI เทคโนโลยีดิจิทัลEV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงการเกษตรแปรรูปรวมถึงครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบการ SME และการพัฒนาชุมชนค่ะการดำเนินงานนะคะจะปรับสู่แนวคิด Skill First เน้นทักษะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กำลังคนและการทำงานจริงค่ะโดยหลักสูตรนอนดีกีนะคะจะมีการรับรองทักษะรูปแบบ Micro Credential รองรับการ Reskill Upskill และ New Skill พร้อมเปิดให้สะสมและเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อต่อยอดสู่ปริญญาได้ค่ะรวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเพื่อการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานมากขึ้นค่ะสำหรับการขยายโครงการครั้งนี้นะคะจะใช้งบประมาณคงเหลือภายใต้กรอบวงเงินเดิมโดยมีงบดำเนินงานช่วงปี2570ถึง2574ประมาณ 3,100 ล้านบาทค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะประเด็นของดิฉันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8ร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นภายในวันที่20ถึง22กันยายน2560ณเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับร่างแถลงการร่วมให้ความสำคัญกับ3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและการพัฒนาทักษะวิชาชีพและด้านสุดท้ายค่ะการปรับปรุงระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริหารการจัดการงานและระบบประกันสังคมค่ะส่วนร่างภาคผนวกนะคะมุ่งรับมือผลกระทบต่อ AI กับการจ้างงานค่ะโดยส่งเสริมการใช้ AI เพื่อการสร้างงานใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนและยกระดับงานเดิมลดภาระและลดความเสี่ยงจากงานที่มีสภาพการทำงานอันตรายค่ะที่สำคัญนะคะช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุค AI โดยการนำ AI มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการจัดหางานการอบรมการบริหารงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติค่ะรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างสมาชิก APEC ค่ะสำหรับประเด็นของดิฉันวันนี้มีเท่านี้ค่ะ
1: ในวันนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีอีกหลายประเด็นนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆของคณะรัฐมนตรีแล้วก็สื่อสารของทางรัฐบาลอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีน่าจะมีเพียงเท่านี้มีข้อสักถามใดๆจากพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้ไหมครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเช่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะก็ขับเคลื่อนงานนะคะด้วยระบบดิจิทัลโดยจะมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการค่ะทั้งนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกันค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบในการป้องกันปัญหาแล้วก็บรรเทา สาธารณภัยนะคะรับมือภัยพิบัติอย่างมีระบบในโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะวงเงินงบประมาณ 99.5 หมื่นล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินโครงการ6ปีคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งก็จะมี8จังหวัดค่ะที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณนะคะในการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะพร้อมเสนอรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติ3ประเภทด้วยกันประกอบไปด้วยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนค่ะโดยมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของภาครัฐในการใช้งบเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติค่ะซึ่งเป็นมูลค่านับหลายหมื่นล้านบาทในแต่ละปีค่ะโดยวงเงินคุ้มครองสูงสุด100,000 บาทต่อคร

0: หากว่าผ่านการรับรองได้ขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ในด้านของการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะและรัฐบาลยังเดินหน้านะคะในเรื่องของการไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญในระบบนะคะตรงนี้เองก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดเวลาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและรัฐบาลยังส่งเสริมในด้านของผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME ค่ะโดยไทยได้เข้าร่วม AFAC นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับเพิ่มเติมนะครับจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี2ท่านนะครับยังมีมติที่น่าสนใจครับดังต่อไปนี้ครับเรื่องของครม.ครับมีการเห็นชอบในหลักเกณฑ์ของยูเซฟซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้เสนอครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตครับซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีเงื่อนไขครับเป็นการรักษาในช่วงของ72ชั่วโมงแรกที่จะไม่มีการเก็บค่ารักษานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเกินภาวะวิกฤตก็สามารถจะไปรักษาต่ออย่างโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ได้ครับซึ่งสำหรับในค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นการไปเรียกเก็บจากสปสช.ครับตามอัตราที่กำหนดเพื่อจะให้การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นมีความรวดเร็วและปลอดภัยครับจากนั้นครับเป็นเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบในการกู้เงินครับเป็นสัญญาเงินกู้กับทาง ADB ครับมูลค่า 8,673 ล้านบาทในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขครับโดยเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลครับ5แห่งในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับประกอบไปด้วยครับโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลครับโดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเป็นผู้ที่บริหารโครงการครับจากนั้นครับมีเรื่องที่ครม.นั้นเห็นชอบครับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับในการใช้งบประมาณ 2,088 ล้านบาทโดยประมาณครับในการปรับปรุงเรื่องของการใช้พลังงานเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานน้ำครับในการปรับปรุงของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ครับจากนั้นครับมีในเรื่องของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลานะครับเพิ่มระยะเวลาใหม่ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับระยะ5ปีครับปี2570ถึง2574ครับซึ่งจะใช้งบคงเหลือครับวงเงิน 3,100 ล้านบาทโดยประมาณครับซึ่งโครงการนี้ก็คาดว่าจะผลิตได้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่81,600 คนครับในหลากหลายสาขาที่มีความต้องการของตลาดแรงงานครับยกตัวอย่างเช่นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวข้องกับ AI เกี่ยวข้องกับ EV เกี่ยวข้องกับการแพทย์และก็การเกษตรครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับจากทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ครับวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569นะครับและการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับยุติลงเพียงเท่านี้ครับทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมงานเทคนิคครับคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายครับคุณทิติมาอินกลัมและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ก็ถ่ายถอนแค่ 60,000
2: อือแต่นี่เขามาเรียกอ่ะ
1: แล้วเขาจะเรียกเท่าไหร
2: ่ 800,000
3: 800,000
1: 800,000 เป็นไปไม่ได้
2: อือ
1: มันจะมานั่งคิดแล้วไอ้ที่เขาไปทำกินน่ะ
2: รายได้ที่เขาได้30ปี
1: นั่นแหละคือดอกเบี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณผัดไทยอย่างนี้นะเรื่องของคุณนะคุณอยู่สุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับ

0: ท่าตูม
1: ท่าตูมท่าตูมถ้าไปศาลเนี่ยศาลอะไรที่ใกล้ที่สุดอะ
0: ศาลรัตนบุรีจ้ะ
1: เออรัตนบุรีใช่เพราะสุรินทร์มี2ศาลนะคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปได้นะเขาทำงานนะไปพบอัยการ
0: เพราะว่า
1: สัญญามีไหมเรื่องนี้
0: ไม่มีจ้ะไม่มีอะไรทั้งนั้น
1: ไม่มีสัญญาแต่ว่าตอนนี้ผู้จัดการมรดกนี่เป็นใครนะ
2: คุณแม
0: ่คุณแม่จ้ะ
1: แม่ของผัดไทยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จ้ะ
1: ผัดไทยพาแม่ไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลรัตนบุรีนะครับแล้วก็ให้ได้ชื่อและชื่อนามสกุลที่อยู่เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ของน้านะ
0: เ
1: ออให้ได้ชื่อที่อยู่นามสกุลถ้ามีหลักฐานเขาด้วยก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เดี๋ยวอัยการจะสอบสวนเราก่อนพอได้ความเสร็จปั๊บเนี่ยอัยการเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าจะจ่าย 60,000 หรือจะจ่าย 800,000 นะจากพฤติกรรมนะครับ1ไม่มีสัญญา
2: ใช
1: ่แค่เพียงว่าเอาโฉนดเนี่ยไปวางไว้เฉยๆเอาเงินมา 60,000 แล้วก็บอกว่าให้เจ้าหนี้เนี่ยทำกินในที่ดินแปลงนั้น
2: ม
1: ันก็ต้องเทนดอกเบี้ยใช่ไหม
2: ใช่
1: ทีนี้ปล่อยมาตั้ง30ปี
2: อ
1: ันนี้จะยังมาคิดไป 800,000
2: ถ้าเป็นฝนนะตุกติกแบบนี้นะต
1: ุ
2: กติกกลับเลย
1: ยังไง
2: เอาก็เขาให้ไปทำกินแล้วสัญญายิ่งไม่มี
1: ครับ
2: ก็ตุกติกง่ายเลยอ่ะถูกไหม
1: มันไม่ได้ถิ่มตุกติกไม่ได้ข้อที่จริงคือเขาครอบครองทำประโยชน์อยู
2: ่อ๋อ30ปีก็คือ
1: เขาครอบครองทำประโยชน์อย
2: ู่เกิน10ปีใช่ไหม
1: มันไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการไถ่ถอนมันอยู่ที่เราไม่ไปไถ่ถอนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าไถ่ถอนก็ต้องไถ่ถอนตามยอดเงินไม่ใช่แปดแสนจะมาคิดดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ย30ปีมันไม่ได
2: ้
1: คืออย่างนี้น้องฝนผัดไทยฟังนิดหนึ่งนะคืออย่างนี
0: ้
1: ถ้าฉันทำสัญญาเงินกู้กับเธอฉันยืมตังน้องฝนมาสัก1ล้านบาทนะครับทำสัญญากู้กันน
2: ะ
1: ฝนคิดดอกเบี้ยพี่ได้แค่เพียง5ปีปีที่6ถึงปีที่10อ่ะไม่ได้นะ
2: เพราะ
1: เขาให้ไม่เกิน5ปีนะจะไปเรียกยาวแบบธนาคารไม่ได้นะ
2: เ
1: พราะง
2: ั้
1: นผัดไทยนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการคุ้มครองสิทธิ์พอก็สอบไซไล่เลียงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเขาจะเชิญเจ้าหนี้คนนี้มาพบพอมาพบเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นก็รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องเสียเท่าไหร
1: ่ว่าจะต้องไถ่ถอนในจำนวนเท่าไหร่แล้วตอนนี้โฉนดอยู่กับใคร
0: โฉนดอยู่กับหนูจ้ะ
1: อยู่กับเราแล้วใช่ไหม
2: อยู่กับผัดไทย
1: อยู่กับเราแล้วแต่เพียงแต่เรายังไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพราะเขายังครอบครองทำประโยชน์อยู่ตามข้อตกลงเดิมใช่ไหม
0: ใช่จ้ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ไปพบอัยการอัยการก็จะเรียกมาเสร็จปั๊บบอกว่าเนี่ยให้คุณไปจ่ายเงินเสียจ่ายปั๊บจบเพราะเขาก็จะได้ออกจากที
2: ่
1: นั่นแหละคือตอนจบตอนนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผัดไทย
1: ครับปล่อยยาวมากครับทั้งปักใต้บ้านพี่เนี่ย
2: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหราเออนี่ภาษาถิ่นเลย
2: อะไรคือหรา
1: สมมติว่าพี่มีที่นาอยู
2: ่ค่ะ
1: อยู่สัก10ไร่
2: อ
1: ๋อและพี่ไปกู้เงินน้องฝน
2: ค่ะ
1: สักแสนหนึ่งพี่ก็เอาโฉนดที่นาเนี่ยไปวางไว้กับน้องฝนนะชาวบ้านเขาทำกันนะคือไม่ต้องไปจดจำนองไงก็เอาโฉนดไปวางไว้กับน้องฝน
2: ค่ะ
1: ขอกระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมจะทำเป็นโฉนดเลย
2: เป็นโฉนด
1: วันนี้ไม่มีกระดาษมา
2: โฉนดโฉนด
1: ผมจะเอานาไปหรากับน้องฝนนะสักประมาณ100,000นะที่10ไร่นะ
2: ก็มาวาง
1: วางแล้วก็ให้น้องฝนก็ทำนาไปตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ไปถ่ายถอนก็ทำไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผมเอาเงินไปถ่ายถอน
2: แสนหนึ่งเอามา
1: ก็จ่ายเงินแสนก็เราก็ครอบครองทำประโยชน์ในที่นานั้นต่อไป
2: เอาโฉนดคืนไป
1: โฉนดคืนไปเหมือนกันเนี่ยทีนี้น้องฝนจะมาคิดดอกเบี้ยเอา800,000ได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
1: ทำประโยชน์ไปแล้วเท่าไหร
2: ่30ปีโหเยอะนะ
1: ใช่ครับ
2: 30ปีอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงจะต่อ
1: ทางใต้นี่เขานิยมเรื่องนี้กันเยอะมากนะ
2: จริงเหรอคะ
1: จะไม่ได้ไปจดจำนองกันแต่ก็จะใช้วิธีการแบบนี้
2: เราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเหรอ
1: มันก็ได้อยู่แล้วใช่เพราะมันไม่ได้มีอะไรมากชาวบ้านก็บางทีพี่ๆน้องๆกันนะแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับมาสู่การจดจำนองนะเพราะลักษณะนี้เป็นการกู้เงินไม่ใช่การจำนองการจำนองต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเท่านั้นถ้าไปทำกันเองตกลงกันเองทำสัญญากู้ยืมกันเงินแล้วเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆถึงแม้ว่าในสัญญาจะบอกว่าโฉนดนี้เป็นหลักประกันเงินกู้นะมันก็คือการกู้เงิน
2: ใช่เพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อของนายทุนอยู
1: ่
2: ถ
1: ู
2: กไหม
1: ยังเป็นชื่อของคน
2: ที่เป็นเจ้าของ
1: คนที่เป็นเจ้าของ
2: ใช่ยังไม่ได้โอน
1: ใช่ยังไม่ได้โอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องของปัญหาไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราชนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะมีสายที่โทรมา คุณเล็กยังถามเรื่องของการไม่ได้รับเงินสูงวัยเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีเขาบอกว่าทำไมไม่ได้รับจริงๆต้องได้รับถูกไหมพี
1: ่เดี๋ยวค่อยต่อสายเข้ามาดูนะว่าต้องฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเนา
2: ะ
1: นะครับเงินผู้สูงอายุนั่นแหละใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณวิคิดจากบุรีรัมย์วิชิตเนาะซื้อที่นาไม่มีทางเข้าแต่ข้างที่นาเขียนว่าถนนสาธารณประโยชน์อยากถามว่าถนนสาธารณประโยชน์สามารถทำทางเข้าได้ไห
2: ม
1: ได้ครับนั่นแหละคำว่าข้างที่นาแปลว่าที่นาเราติดทางสาธารณ
2: ะ
1: และทางสาธารณะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะคืออย่างนี้ครับไอเนี้ยปัญหาของชาวไร่ชาวนาทั่วไปทางสาธารณประโยชน์เนี่ยเป็นทางที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าทางวัวทางเกวียนทางควายน้ำเงินนึกออกไหมเวลาชาวบ้านก็จะไปไร่ไปนาก็จะไปทางเนี้ยไปด้วยการใช้กันต่างคนต่างใช้กันน่ะ
2: เป็นทางร่วม
1: เป็นทางที่เขาร่วมใช้กันมาน่
2: ะ
1: แล้วก็มันในโฉนดที่ดินมันยังเขียนว่าทางสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแต่ปัญหาว่าวันนี้ถ้าทางสาธารณะไม่มีแล้วแต่ว่าในโฉนดมันมีว่าทางสาธารณะแต่พอในข้อเท็จจริงคือมันไม่มีแล้วที่ดินแปลงที่แปลงต่อแปลงมันชนกันแล้วเนี่ยแสดงมันต้องมีการบุกรุกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาที่นี้คืนมา
2: ไม่ที่ไหนซ้ายขวาจะบุกรุกก็ไม่รู้นะ
1: ใช่
2: ก็
1: ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.มีหน้าที่ดูแลที่สาธารณะโดยตรงนะคุณวิชิตนะ
2: ค่ะไปสายคุณธีรยุทธ์ต่อเลยจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: คุณธีรยุทธ์ร้องทุกข์มีเสาไฟฟ้าปักอยู่ในซอยทำให้รถเนี่ยเข้าออกไม่สะดวกต้องการให้เทศบาลและการไฟฟ้ารื้อย้ายไปในจุดที่ไม่กีดขวางทางหรอคะจะสอบถามว่าทำได้ไหมถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: เดี๋ยวนะทีมงานเขาส่งภาพมาให้ดูด้วยนะขึ้นภาพมาให้ดูนิดหนึ่งนะนี่คือทางนี้นะแล้วทางนี้เนี่ยเป็นซอยใช่ไหมครับ
3: เป็นซอยครับผมเมื่อก่อนเป็นซอยที่สามารถทะลุกันได้รถเข้าออกได้ครับผม
1: เป็นซอยทะลุเข้าออกได้แล้วซอยนี้เนี่ยเป็นซอยที่ชาวบ้านอุทิศหรือเป็นซอยแบบไหน
3: เป็นซอยที่บรรพบุรุษอุทิศไว้ครับผม
1: เขาอุทิศให้นะเป็นทางให้เป็นทางตอนนี้เป็นทางสาธารณะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
3: ครับผมเป็นทางสาธารณะชัดเจนครับผมทาง
1: เป็นทางสาธารณะชัดเจนทีนี้ในทางสาธารณะตรงนี้เนี่ยมันมีเสาไฟฟ้าที่อยู่มันเกือบจะกึ่งกลางทางอ่ะถ้าดูจากภาพนะ
2: ปักอยู่ในซอยเหร
1: อทีนี้การเข้าออกนะครับเราจะใช้แล้วทางนี้เป็นทางปูนตลอดไหมเพราะไม่เห็นหญ้ารกอยู่ด้วยเนี่ย
2: ฝั่งขวามือค่ะ
3: อีกฝั่งนึงเป็นทางของบุคคลครับผม
1: ล่ะฮะแล้วถ้าเอาเสาไฟฟ้าออกเนี่ยทางเข้าออกจะสะดวกไหม
3: สะดวกขึ้นครับผมเพราะทาง
1: สะดวกขึ้นนะ
3: 2.5ครับผม
1: 2.5ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะได้ประสานไปที่ท่านมนตรีทองขาวบัวนะครับรองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพี่มนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณธีรยุทธ์อยู่ซอยอะไรนะตรงนั้นน่ะ
3: ซอยนพเก้าครับผมหลังบิ๊กซีครับผม
2: ซอยนพเก้าหลังบิ๊กซี
1: หลังบิ๊กซีนครศรีธรรมราชนะแยกไปจากถนนอะไรครับนั่นน่ะ
3: ตรงนั้นจะเป็นถนนซอยครับผมหลังวิทยาลัยเทคนิคครับผม
1: หลังมหาวิทยาลัยเทคนิคนะครับก็เป็นซอยกว้างสักประมาณเท่าไหร่ตามสภาพ
3: ตามที่วัดกันก็คือ 2.5 เมตรครับผม
1: 2.5 เมตรรถพอเข้าออกได้แต่ว่ามันมีเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่นานแล้ว2ต้น
3: ใช่ครับผม
1: ทีนี้ก็อยากจะให้มีการรื้อย้ายออกไปหรือปรับให้ไปอยู่ชิดข้างใดข้างหนึ่งถูกต้องไหม
3: ใช่ครับผมครับ
1: เพื่อรถสามารถสัญจรเข้าออกได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาได้เคยแจ้งการไฟฟ้าไหมครับ
3: ที่ผ่านมาแจ้งแต่ทางเทศบาลครับเทศบาลก็ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการต่ออะไรเลยครับผม
1: เรื่องก็เงียบไปเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับผม
1: ท่านมนตรีครับ
4: ครับผม
1: เรื่องนี้จะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับเสาไฟฟ้านี้มันอยู่ในที่สาธารณะครับท่าน
4: ครับครับเสาไฟฟ้าอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทางผมก็ยินดีจะย้ายออกให้แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ทางเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะต้องทำหนังสือแจ้งมาทางผมว่าจะมีการขยายถนนออกไปให้กว้างแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยกีดขัดในการดำเนินการเมื่อทำหนังสือมาแล้วก็ผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยไปสำรวจเพราะว่าในการดำเนินการเนี่ยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจะต้องใช้งบในส่วนของไฟฟ้าก็จะไปดำเนินการสำรวจประมาณการให้แล้วก็ขออนุมัติทางผู้การ ทำเรื่องย้ายออกไปอยู่ทางด้านข้างแต่ว่าในส่วนเนี้ยจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ก็คือทางเทศบาล
1: ครับ
4: หรือถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโฉนดผู้ใช้ไฟก็จะต้องมีเจ้าของโฉนดมาอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนเนี้ยถ้าผมย้ายโดยอยู่เฉพาะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ย อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางเทศบาลเขาจะทำคูระบายน้ำจะเกะกะไหมเดี๋ยวผมต้องย้ายอีกก็ต้องให้ทั้งสองส่วนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทางผมก็จะยินดีทำดำเนินการให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: เอาให้ชัดเจนเนาะว่าตกลงว่ามันจะให้อยู่ตรงไหนก็จะไปอยู่นั่นแหละแต่ให้มันเสด็จน้ำก่อนเนาะไฟฟ้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะฮะทีนี้ทางสาธารณะเป็นของเทศบาล
3: ครับคุณพนมนิดนึงครับผมไปรางระบายน้ำนะครับเคยเทศบาลเคยสร้างมาแล้วแล้วก็ช่วง
1: เอาอย่างนี้ครับคุณธีรยุทธครับคุณธีรยุทธครับเอางี้นะไอ้นั้นเป็นเรื่องของนโยบายของเทศบาลให้รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องการใช้ทางที่สะดวกสบายแล้วเทศบาลเมื่อเป็นทางสาธารณะเทศบาลก็น่าจะต้องเข้าไปดูน่ะไม่ควรจะมีหญ้ารกอยู่แบบนี
2: ้
1: ทีนี้ถ้าเรารอให้เทศบาลทำอย่างเดียวไอ้เราชาวบ้านเราก็ทำเองก็ได้ด้วยนี
2: ่
1: ใช่ไหมล่ะจะพัฒนาบ้านเราเองทำไมเราจะทำไม่ได้
2: ก็ร่วมกันทำในชุมชน
1: ช่วยถางแล้วก็ทำได้แต่เอาเถอะหน้าที่ของเทศบาลเพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านร้องทุกข์มาแบบนี้เดี๋ยว
2: การไฟฟ้า
1: คุณธีรยุทธบอกว่าเทศบาลเคยทำหนังสือถึงการไฟฟ้าถูกต้องไหม
3: ใช่ครับผมเมื่อปี63ครับผม
1: เมื่อปี63ฝากท่านมนตรีช่วยดูนิดหนึ่งว่าถ้าหนังสือฉบับเก่าใช้ได้ไหมหรือต้องทำไปใหม่ครับ
2: คุณมนตรีครับพี่มนตรียังอยู่กับเราไหมคะเจงหายไปแล้วพี่มนตรี
1: เสียงเงียบไปนะพี่มนตรียังอยู่ไหมครับ
2: เดี๋ยวรบกวนทางทีมงาน
1: เสียงเงียบไปเนาะอาจจะสายหลุดไปหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งเนา
2: ะ
1: คุณธีรยุทธอยู่นะ
3: อยู่ครับผมอยู่ครับ
1: คุณจะไปติดต่อที่อย่างนี้มันจะต้องมีต้นเรื่องนะคุณไปติดต่อไปยื่นที่เทศบาล
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นไปยื่นที่ฝ่ายไหนเทศบาลฝ่ายกองช่างหรือฝ่ายไหน
3: เบื้องต้นเลยผมยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วศูนย์ดำรงธรรมทำหนังสือมาถึงเทศบาลครับผม
1: ไปถึงเทศบาลคุณจะมีปัญหากับเทศบาลไหมถ้าไปยื่นเอง
3: เทศบาล
1: มีไหม
3: ผมกลัวว่าเรื่องมันจะพับปีครับผมเขาจะไม่เหมือนตอนนั้นคือเขารับแต่เขาไม่ได้ดำเนินการต่อครับผม
1: ไม่สิผมถามอย่างนี้ผมแค่ต้นเรื่องอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าคุณสามารถจะรวมชาวบ้านกันได้สัก 3-4 รายด้วยนะมันจะดีนะครับแล้วเสร็จแล้วปั๊บก็ไปยื่นหนังสือที่เทศบาลเดี๋ยวเราจะตามเทศบาลให้
3: ได้ครับผม
1: อย่างนี้ได้ไหม
3: ได้ครับผม
1: ได้นะมันจะได้มีต้นเรื่องนิดนึงนะครับมันจะได้มีต้นเรื่องพี่มนตรีครับ
2: พี่มนตรีสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินนะพี่มนตรีนะครับ
4: ครับผมได้ยินครับ
1: พี่มนตรีครับคือคุณธีรยุทธบอกว่าเมื่อปี63เนี่ยทางเทศบาลเคยทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่าเรื่องยังอยู่หรือเปล่าหรือต้องทำใหม่ครับ
4: ทำมาใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าตั้งแต่ปี63นะ6ปีก็ไปแล้วเป็นไงเดี๋ยวขอเป็นหนังสือจากเทศบาลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องให้ทางทีมงานของผมเนี่ยประสานกับทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปอยู่พื้นที่ด้วยกันแล้วก็ย้ายผมไปปักที่ตรงไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้ในส่วนผมเนี่ยไม่ได้ขัดข้องครับ
1: ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของผมจะประสานกับคุณธีรยุทธแล้วก็ทำหนังสือถึงเทศบาลนิดนึงเดี๋ยวเราจะประสานเทศบาลแล้วก็พี่มนตรีก็ประสานเทศบาลถ้าตกลงกันได้เทศบาลจะต้องมีแผนก่อนนะว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมและควรจะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าไปชิดข้างบ้านข้างใครข้างที่เขาอีกเดี๋ยวก็จะ
2: มีปัญหา
1: จะได้เสด็จน้ำทีเดียวนะครับขอบคุณพี่มนตรีนะพี่นักฝากเรื่องชาวบ้านด้วยเนาะ
4: ครับผมนะครับ
1: ครับพี่ธีรยุทธด้วยนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
3: ขอบคุณท่านดอกมากครับ
1: ครับเห็นเขาไปโพสต์กันในเฟซประเทศคอนเนี่ย
2: เหรอฮะ
1: คือประเทศคอนในหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะอยู่ในเฟซนี่แหละ
2: เ
1: รื่องดีก็ในนี้เรื่องไม่ดีก็อยู่ในนี
2: ้
1: อยากจะกินมังคุดก็อยู่ในนี
2: ้ ก็ดีนะ
1: เป็นที่รวมศูนย
2: ์เป็นกลุ่มนะแล้วเวลามีปัญหาอะไรแบบมีปัญหาเรื่องนี้อีกส่วนนึงมาช่วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะ
1: ก็เป็นเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับเทศบาลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครศรีธรรมราชผมลืมชื่อท่านน่ะดร.กนพเกตชาติท่านก็ทำงานแข็งขันอยู่นะ
2: คร
1: ับ
2: อ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าต้องยื่นหนังสือไปอย่างไรแล้วทางเทศบาลจะจัดการอย่างไรต่อไป
1: พอขอให้คุณธีรยุทธไปทำหนังสือไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราประสานให้
2: ค่ะ
1: ไปเพิ่มเติมให้
2: คุณนวลปรางสอบถามมาว่าพ่อแม่ของคุณป้ามีกรรมสิทธิ์ครอบครองสปก. 30ไร่แต่ตอนนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ได้ตกลงว่าจะยกให้ใครพอวัดโฉนดออกมาได้แค่2ไร่มีคนเช่าทำไร่แล้วพอรู้ว่าที่เช่าอยู่ในเขตป่าไม้เลยไม่จ่ายค่าเช่าถามว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม
1: ่ก็จริงๆที่ดินสปก.ที่เอามาแจกให้ชาวบ้านก็คือที่ป่าไม้เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ป่าไม้ก็จัดสรรมาให้กับสปก.และสปก.ก็เอามาจัดสรรให้กับชาวบ้านโดยหลักมันเป็นอย่างนั้นนะ
2: แล้วปล่อยเช่าได้ไหม
1: สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยไม่เคยมีที่ดินของตนเองเลยไม่เคยเลยแต่ว่าเมื่อเป็นนโยบายเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ปี18อ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นทางรัฐเองก็จะต้องไปเอาที่ที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมนึกออกไหมนะครับมาให้กับสปก.เพื่อทำการประกาศเขตพื้นที่ปฏิรูปและจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินทีนี้ถ้าจะบอกว่าที่ดินนี้มันอยู่ในเขตป่าไม้มันก็ถูกอ่ะมันก็ออกมาจากป่าไม้อ่ะทีนี้ไอ้คนเจ้าของเดิมเนี่ยนะเจ้าของเดิมเนี่ยคงไม่ทำไปให้เขาเช่า
2: ค่ะ
1: พอไปให้เขาเช่าไอ้คนนู้นรู้ไม่เขตอยู่เขตป่าไม้ก็เลยไม่จ่ายค่าเช่า
2: ใช
1: ่พอไม่จ่ายค่าเช่าทำยังไงเราในฐานะทายาทไปขอรับโอนมรดกสิทธิ์ก่อนนะคนที่จะไปรับโอนมรดกสิทธิ์ได้ก็จะต้องเป็นเกษตรกร
2: เท่านั้น
1: เท่านั้น
2: ลูกก็ต้องเป็นเกษตรกร
1: ต้องเป็นเกษตรกร
2: แต่มันมีหลายประเด็นนะหนึ่งพ่อแม่เสียไปแล้วยังไม่ได้ยกให้ใครแต่พอมาวัดออกโฉนดมาจัด30
1: อันนี้แหละเราต้องไปยื่นในฐานะทายาททายาทที่จะรับโอนมรดกสิทธิ์เนี่ยเราก็หลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่ไปนะครับไปคุยกับสปก.นะคุณอะไรนั้นที่ถาม
2: คุณในสายกันนะคะคุณนวลปราง
1: คุณนวลปรางพี่นวลปรางโทรไปที่สายด่วนสปก.1764ก่อนก็ได้ครับพี่ครับถามสปก.เขานิดหนึ่ง1764
2: ค่ะ
1: นะ
2: อ
1: ่
2: ะไปสายคุณประยูนต่อเลยจาก101ค่ะคุณประยูนคะ
5: สวัสดีครับคุณถนอมคุณฝน
2: คุณประยูนบอกว่าที่ดินของปู่เป็นสค.1ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วต้องการออกโฉนดที่ดินจะทำอย่างไรล่ะคะ
5: ครับผมใช่ใช่ครับผมฮะ
1: สค.1ใช่ไหม
2: สค.1ออกโฉนดได้ไหมพี่
1: สค.1เป็นของปู่ปู่มีลูกกี่คน
5: สี่คนมีลูก4คนครับผม
1: สี่คน
5: ปัจจุบันมีอยู่2คนคือประยูนแล้วก็เรียนครับผมมี
1: ผู้จัดการมรดกไหม
5: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
5: ปู่เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตจากไข้ป่าอยู่ที่หนึ่งไปเลยครับผม
1: แล้ว
5: ก็แกไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องนสสาร
1: คุณประยูนครับ
2: ฟังก่อนนะคะ
1: ค
2: ุ
1: ณประยูนครับไม่ผมไม่ให้คุณเล่าไปเรื่อยๆเพราะไอ้สิ่งที่คุณเล่ามันไม่มีประโยชน์ในที่จะถามในที่จะอธิบายเนาะก็คือว่าปู่นี่มีสค.1และปู่เสียชีวิตไปแล้วปู่มีลูกกี่คนนะ
2: 2คน
5: 4คนครับ
1: คุณประยูน
5: มี4คนครับแต่ว่าตอนนี้มีชีวิตเหลือ2คนครับ
1: เหลือ2เพราะงั้นอีก2เขาก็มีลูกใช่มั้ยล่ะ
5: มีลูกครับ
1: เพราะงั้นก็ต้องนับ4ในฐานะทายาทปู่นั้นก็ต้องนับ4คนเหมือนเดิมนะไม่ใช่นับเฉพาะคนที่เหลือเนาะ
5: ครับ
1: ทีนี้ผมให้คุณเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคุณประยูนสค.1เนี่ย
5: ครับ
1: คุณไปอยู่ที่อำเภออะไรอ่ะครับ
6: อำเภอพนมไพร
5: พระนมไพรครับผม
1: อยู่อำเภออะไรนะ
2: พนมไพร
1: พนมไพรพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีสำนักงานที่ดินอยู่ที่นั่นไหมครับมีไหม
5: มีครับผม
1: พี่ประยูนไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรไปติดต่อทำไมไปติดไม่ไปก็ได้พี่จดเบอร์โทรศัพท์พี่จดไหมพร้อมจดไหม
5: พร้อมจดครับ
1: 02
5: ครับ
1: 141
5: 555555
1: เลข5 4ตัวนะ02-141-5555เป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินนะพี่นะเขาจะได้ตอบพี่ในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ครับกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยจะต้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม
2: ่
1: ถ้าไม่จัดตั้งจะใช้วิธีการครอบครองสค.1เนี่ยน
2: ะ
1: ใช้ความเป็นผู้ครอบครองใครครอบครองในที่ดินนี้และที่ดินแปลงนี้จะต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องกันถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
1: ต้องแบ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ครอบครองสามารถที่จะไปขอให้สำนักงานที่ดินพนมไพรมาทำการรังวัด เพื่อที่จะนำไปสู่การร้องศาลเพื่อจะออกโฉนดให้ได้เนี่ยนะแล้วจะได้มาแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยนะนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะอธิบายแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกไหมเนี่ยนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจอยู่นิดนึงถามเบอร์โทร02เนี่ยนะ
5: ครับ
1: ถามว่าตอนนี้ที่ดินของปู่ผมเสียแล้วคุณเป็นหลานปู่หรือเป็นลูกปู่อ่ะ
5: หลานครับ
1: หลานผมเป็นหลานปู่นะพ่อผมอยู่แต่ว่าปู่เสียทีนี้มีสค.1ชื่อปู่อยู่เนี่ยผมจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกก่อนไหมถ้าไม่ตั้งปั๊บถ้าไม่ตั้งทิ้งต่างมันไม่ตั้งนะ
5: ครับ
1: แล้วคนที่จะไปยื่นเพื่อจะขอออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อจะแบ่งพี่แบ่งน้องกันเนี่ยใครสามารถจะไปยื่นได้คนที่ยื่นได้ก็คือทายาทซึ่งถ้าโดยหลักแล้วต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีดังกล่าวนี้จะตัดคำว่าผู้จัดการมรดกออกเอาใช้คำว่าผู้ครอบครองนึกออกไหมเพราะมันไม่ใช่โฉนดเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินพนมไพรเพื่อแต่ก่อนไปเนี่ยนะพี่ไม่ว่าจะยังไงก่อนไปเนี่ยพี่ประยูนต้องไปเอาโฉนดที่ดินข้างเคียงมาสักฉบับหนึ่งก่อนนะมีของใครไหมข้างเคียงอ่ะติดกันอ่ะ
5: มีครับ
1: โฉนดที่ดินใกล้เคียงติดกันหรือใกล้กันก็ได
2: ้
1: นะแต่ถ้าติดกันยิ่งดีเลยเอาโฉนดไปขอยืมเขาไปก่อนนะถ่ายเอกสารยืมเขาไปก่อนญาติพี่น้องก็พากันไปด้วยก็ได้ไปทำไมไปติดต่อที่ฝ่ายรังวัดบอกฝ่ายรังวัดช่วยดูให้ทีที่ครับว่าไอ้ที่ดินสค.1คุณต้องเอาสค.1ไปด้วยนะของปู่นะเอาสค.1ของปู่แล้วก็โฉนดที่ดินข้างเคียงไปเป็นฉบับที่2เป็นตัวเคียงเพื่อเจ้าหน้าที่ดูว่าฝ่ายรังวัดของที่ดินเนี่ยเขาจะดูแผนที่หน่อยว่าไอ้ตรงนี้มันออกโฉนดได้ไห
2: ม
1: เพราะเขาดูจากไอ้โฉนดนั่นแหละไอ้โฉนดข้างเคียงอ่
2: ะ
1: ถ้าข้างเคียงแล้วพอดูภาพถ่ายแผนที่ปั๊บเนี่ยมันมีแผนที่ระวางอยู่เนี่ยสามารถออกได้สค.1นี้น่าเชื่อว่าจะต้องออกได
2: ้
1: พอออกได้เสร็จปั๊บนะเขาดูเสร็จปั๊บหลังจากนั้นฝ่ายรังวัดเขาก็จะมาทำการรังวัดให
2: ้ในพื้นที่
1: รังวัดที่สค.1เลย
2: ของคุณปู
1: ่ครอบครองทำประโยชน์อยู่เท่าไหร่ก็รังวัดตามนั้นรังวัดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาประกาศ30วันประกาศ30วันว่ามีคนค้านไหมถ้าไม่มีคนค้านรวบรวมเอกสารจากสำนักงานที่ดินทั้งหมดมอบให้ทนายและทนายไปร้องศาลศาลก็จะทำการไต่สวนโดยให้สำนักงานที่ดินเนี่ยอ่านภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศทีเนี้ยอ่านภาพถ่ายแผนที่เมื่อกี้ดูแค่ระวางน
2: ะ
1: ว่าตรงนั้นน่ะออกโฉนดได้ไหมมันจะมีภาพมันจะมีระวางแต่สค.1ไม่มีระวางแต่โฉนดมันจะมีภาพถ่ายระวางทีนี้พอถามว่าพอไม่มีคนค้านก็ไปที่ศาลร้องศาลศาลก็จะให้ที่ดินเนี่ยเขาทำการอ่านภาพถ่ายแผนที
2: ่
1: เขาจะดูภาพถ่ายแผนที่สค.1เนี่ยสค.1เป็นสิทธิครอบครองสค.1สิทธิครอบครองออกเมื่อ
2: 9กุมภาพันธ์2553ป่ะคะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวสค.1เนี่ยสค.1เนี่ยคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเรามีประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกนะน้องฝนนะประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกที่ใช้ไปถึงทุกวันนี
2: ้
1: มีผลบังคับใช้เมื่อ1ธันวาคม2597
2: โอ้โห
1: แต่ตัวเดียว2497
2: 2497
1: 1ธันวา2497ทีนี้ชาวบ้านเขาครอบครองมาก่อนไม่มีเอกสารอะไรเลยเมื่อก่อนไม่มีเอกสาร
2: คือถ้าก่อน2497คือไม่มีเอกสาร
1: ไม่มีเอกสารถ้าใครมีโฉนดอยู่แล้วก็โฉนดออกครั้งแรกนี่ที่บางปะอินในสมัยนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่5
2: ค่ะ
1: โฉนดฉบับแรกเป็นชื่อรัชกาลที่5นะตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเมื่อชาวบ้านไม่มีเนี่ยเขาก็ออกประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแรกเป็นประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อก่อนมันอาจจะกระจายอ
2: ่ะ
1: ทีนี้เขาก็บอกว่าทันทีที่กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้1ธันวาคม2497เนี่ยให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่เนี่ยที่ไม่มีโฉนดน
2: ะ
1: ที่ไม่มีเอกสารใดๆทั้งสิ้นให้ผู้ที่ครอบครองอยู่รวมถึงคุณฝนด้วยที่ครอบครองอยู
2: ่
1: จำนวนหนึ่งน
2: ะ
1: ไปแผ่วถางไว้ไงให้ไปแจ้งกับนายอำเภอบอกนายอำเภอว่าฉันมีที่ดินอยู่5ไร่10ไร่20ไร่แล้วแต
2: ่
1: นะครับจะวาดรูปอะไรกันไปก็แล้วแต่คำนวณกันเอาเองว่าเท่าไหร
2: ่ซึ่ง
1: ไปแจ้งนายอำเภอ
2: ที่ดินนี้เกิดก่อน2497
1: เกิดก่อนเกิดก่อนได้มาก่อนแต่ไม่มีเอกสารพอเขาออกประมวลกฎหมายที่ดินที่จะจัดระเบียบเรื่องที่ดินนะนะครับเขาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยพอเขาประกาศว่าพอวันที่1ธันวาคม2497กฎหมายที่ดินมีผลบังคับใช้ให้คนที่มีที่ดินไปแจ้งกับนายอำเภอย้ำ ว่าไปแจ้งในอำเภอไม่ใช่แจ้งที่ดินนะ
2: ต้องในอำเภอเท่านั้น
1: ไปแจ้งในอำเภอเพราะว่าตอนนั้นที่ดินยังไม่มีเลยอ่ะ
2: สอง
1: สี่เก้าเจ็ด
2: สำนักงานที่ดินยังไม่มี
1: ไปแจ้งกับในอำเภอในอำเภอเขารับแจ้งเฉยๆในอำเภอไม่ได้ส่งคนมาวัดที
2: ่
1: เพราะงั้นฝนมีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไปบอกว่ามี5ไร่ผมก็ไปแจ้งหาเป็น10ไร่แต่เราก็ประมาณเอานะ
2: แต่ไม่ได้ทำการวัดอะไรอย่าง
1: ไม่ได้มาวัดอะไรเลยเขาก็ออกเอกสารสค .1 ให้ก็นับตั้งแต่เอกสารสค .1 ก็นับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม2498เพราะเขาให้เวลา6เดือนหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช
2: ้
1: คนก็เลยถือสค .1 มา
2: เรื่อยมา
1: เรื่อยมาและไอ้สค .1 แต่เดิมเนี่ยก็สามารถจะไปเอาชนออกโฉนดออกเป็นนส3นส3ก็ออกโฉนดได้เลยแต่หลังจากนั้นมาคนมันไม่ซื
2: ้อ
1: มันก็เอาโฉนดที่บ้านเธออยู่ประจวบคีรีขันธ์บินไปออกโฉนดที่ภูเก็ตนู่นน่ะอยากได้ที่เกาะ
2: หรอ
1: ที่เกาะมันแพงบางทีโฉนดสค.1 อยู่ที่เกาะภูเก็ตนะแต่ว่ามันมีแค่ไร่เดียวทำไงอยากได้สัก10ไร่เพราะมันเกาะมันสวยขยายขึ้นเขาได้
2: อ
1: ีกทีนี้มันบวมมันทั้งบินและบวมเขาก็เลยแก้กฎหมาย2497เมื่อปี51ยกว่าต่อไปเนี้ยใครจะออกโฉนดที่ดินโดยใช้สค.1 เนี่ยนะจะต้องไปร้องศาลในศาลไต่สวน
2: ต้องมีคำสั่งศาลรับรองสิทธ
1: ิ์ใช่รับรองว่าเนี่ยรับรองว่าอะไรรับรองว่าที่ดินเนี่ยนะครับที่ดินสค.1ฉบับเนี้ยมันออกถูกที่นะไม่ใช่บินมาจากไหนนะสองมันไม่ใช่บวมนะถามแล้วดูยังไงก็ดูจากภาพถ่ายเขาจะมีภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเมื่อปี2000โน่นละก่อน2497อ
2: ่ะ
1: นะครับเขาจะมีภาพถ่ายเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณมีสค.1แสดงว่าสค.1เนี่ยมันออกเมื่อ1ธันวาคม2497ถึง29พฤษภาคม
2: 2498
1: มันก็คือ6เดือนมีเอกสารฉบับนี้อยู
2: ่
1: เพราะฉะนั้นภาพถ่ายทางอากาศมันมีพอมีเสร็จปั๊บวันนี้ลูกหลานครอบครองสค.1นั้นมายาวมาตลอดเมื่อครอบครองยาวมาตลอดเนี่ยสค.1ของผมอยู่ตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเขาต้องให้ศาลไต่สวนเขาก็ต้องอ่านแผนที่ว่าจริงหรือเปล่าเขาก็ไปดูแผนที่ตอน2497
2: ให้ชัดเจน
1: ไปดูตรงนั้น2497 2498เขาไปดูแผนที่ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เพื่อไปดูแผนที่เสร็จปั๊บไม่ใช่เนี่ย
2: ไม่ตรง
1: ไม่ใช่ศาลก็ไม่ให้ไม่ให้คุณก็มาออกไม่ได้แต่ถ้าดูแล้วใช่เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะดูร่องรอยการทำประโยชน์นะไม่ใช่ทำประโยชน์อยู่แค่นิดเดียวพอคุณมาออกสค.1คุณจะออกมาเยอะแยะไปทั้งหมด
2: ทำไมเป็นพื้นที่ขยายกว้างของการทำประโยชน์ล่ะ
1: เขาจะให้ตามที่ทำประโยชน์จริงโดยอ้างอิงกลับไปตั้งแต่2497ถึงหรือ98แล้วแต่ที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่6เดือนนะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นยังอยู่ไหมเนี่ยคนถามว่าชื่ออะไรแล้วเนี่ยพี
7: ่ประยุนครับ
2: พี่อธิบายยาว
1: คุณพี่ครับ
7: ครับยังอยู่ครับ
1: ยังอยู่นะพี่นะฟังนี่พี่ถามเรื่องสั้นนะแต่มันยาวอธิบายความให้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันนะพี่นะพี่ไปติดต่อสำนักงานที่ดินพนมไพรนะพี่นะ
7: มีอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
7: พอดีที่คนที่ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ยเป็นหลานอีกคนนึงอะฮะ
1: อันนี้แหละที่ผมให้พี่ถาม02นี่ว่าคนที่จะไปขอรังวัดเพื่อจะออกสค.1เนี่ยก็คือคนที่ครอบครองคือหลานเราจะใช้คนครอบครองโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้จัดการไงเราจะใช้ผู้ครอบครองเนี่ยไปขอออกโฉนดได้หรือไม
2: ่
1: ถ้าได้เนี่ยทีมงานต่อหาท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีดิตอนนี้เลยเดี๋ยวผมสงสัยอะ
2: เลยเป็นที่มาว่าพี่ให้โทรไป02-14154ตัวใช่ไหม
1: ใช
2: ่
1: ถ้าได้ปั๊บก็คือให้หลานที่เขาครอบครองอยู่นั่นแหละไปขอออกโฉนดพอออกโฉนดเสร็จปั๊บก็ต้องตกลงมาแบ่งพี่แบ่งน้องนะเพราะเป็นของปู
2: ่
1: เพราะสค.1เป็นของปู
2: ่
1: แต่อย่าลืมนะที่แบบนี้ใครครอบครองคนนั้นได้นะแค่ปีเดียวนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้มันกี่ปีแล้ว
1: ถ้าเขาจะแย่งสิทธิ์ครอบครองอะนะ
2: ใช
1: ่โอเคนะพี่นะ
7: โอเคครับขอบคุณมากครับคุณธรรม
1: ครับแล้วได้ความเป็นไงพี่โทรมารายงานผมด้วยนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทีมงานต่อท่านอนันต์หนูปานให้ผมทีได้ไหม
2: อยากทราบใช่ไหม
1: อยากรู้เหมือนกันไหม
2: อยากรู้
1: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมหรือจะให้ผู้ที่ครอบครองสค.1ในนามของคุณปู่
2: เ
1: นี
2: ่
1: ยไปยื่นเรื่องแล้วก็ขอให้มารังวัดและทำการเพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดแต่สุดท้ายก็ต้องมาแบ่งพี่แบ่งน้องอะ
2: ขั้นตอนจริงๆมันยังไงนะเพราะว่ากี้บอกว่า4คนนะพี่น้องกัน2 คนเสียชีวิตแล้วแต่มีบุตร
1: ก็ทายาทเขาก็มารับมรดกแทนที
2: ่ใช่คุณตาเย็นเดี๋ยวก่อนคุณตาเย็นบอกว่าที่ตาบอดที่ปรึกษาคุณถนอม
8: ประชุมไม่ว่าง
1: ตาเย็นไม่ว่างนะ
2: ไม่ใช่ตาเย็นไม่ว่าง
1: อ๋อพี่อนันต์ติดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มาตอบนะ ผมคือถ้ารู้ไปหมดก็นอนไม่หลับเหมือนกันอ
2: ยากฟังประเด็นนี้นะอ
1: ยากรู้เหมือนกัน
2: อยากรู้อยากรู้
1: แล้วคุณคิดว่าคนฟังคนดูก็อยากรู้
2: ก็อยากรู้เพราะว่าจริงๆต้องไปทำยังไงต่อไป
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าหลักๆใจความหลักๆเขาทราบแล้วแหละว่าต้องทำยังไง
1: แต่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยโทรไป02-1415-54ตัวเนี่ยได้เลยตอนนี้นะครับคุณสมชายจากพิจิตรมาไหมภรรยาที่หย่ากันแล้ว
2: เอาชู้มาเยอะเย้ยทำอย่างไร
1: เอ้าเขาก็หย่ากันแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาพี่สมชาย
2: สมคุณสมชายพร้อมค่ะ
1: คุณสมชายครับ
2: ทีมงานแจ้งมาพร้อมละ
1: ได้ยินอยู่นะ
9: และจริงนะครับ
1: พี่สมชายกับภรรยานี่เลิกกันแล้วหย่ากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
9: ครับผม
1: แล้วมีอะไรมาถามเรื่องนี้อ่ะ
9: เพื่อมาถามเรื่องนี้หมายความว่าเมื่อวานที่แปดเนาะเขาขับเขานั่งรถไปแต่คันนี้เขาโทรหาผมเขาไม่รับเบอร์ผมเขาก็คุยกับคนขับรถแล้วผมก็เลยน้อยใจแล้วก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องเข้าบ้านแล้ววันนี้เนาะผมอยู่นะแต่คันนี้ไปก็ไปเจอลูกแล้วคันนี้ก็ก็เครียดแล้วเนาะ
1: เอาปัญหามันคืออะไรอ่ะที่จะถาม
2: คืออยากให้ช่วยแก้
9: ปัญหาหมายความว่าผมมีสิทธิ์ไล่เขาออกจากบ้านได้ไหม
1: บ้านใครอ่ะ
2: บ้านคุณสมชายอ่ะ
1: บ้านคุณหมายถึงอดีตภรรยาที่หย่ากันไปแล้วเนี่ยเขามาอยู่มาเข้ามาที่บ้านคุณเหรอ
9: เขาก็อยู่เลยครับตั้งแต่หย่ากันเขาก็อยู่เพราะเป็นร้านค้าขาย
1: แล้วอ๋อเขายังอยู่หย่ากันแล้วแต่ภรรยาก็ยังอยู่บ้านเดียวกัน
9: ครับผม
1: แล้วยังไงแล้วเขาเอาแฟนคนใหม่มาด้วยเหรอ
9: ไม่ใช่แฟนนะครับเป็นคนขับรถ
1: เอาคนขับรถมา
9: แล้
1: วบ้านหลังนั้นน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาพี่แล้วบ้านหลังนั้นน่ะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหรือเป็นสินสมรสที่แบ่งกัน
9: เป็นเรื่องของผมเองครับ
1: ของคุณเมื่อหย่ากันแล้วก็จบกันเขายังอยู่คุณก็บอกให้เขาออกไปที่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้ว
9: แล้วเขาก็ดูแลหลานอยู่แหละครับ
1: ไอ้นั่นเรื่องของคุณจะมาถามผมไม่ได้มันเรื่องของคุณแต่ถ้าคุณถามโดยหลักแล้วก็คือเมื่อหย่ากันแล้วบ้านของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้
2: ก็จะ
9: ครับผม
2: ไล่ออกได้
1: คุณก็ตัดสินใจของคุณตัดสินใจเองนะไปถามคนนอกมันไม่ได้อ่ะเกิดไปบอกให้พี่ไล่เลยอยู่ๆมาพี่มาดีแล้วมาเป็นผัวเมียกันอีกแล้วผมเป็นหัวอะไรทีเนี้ย
2: เป็นหัว
1: ต่อดี
9: คร
1: ับ
9: ผม
1: เออได้เรื่องนี้เขาบอกอย่าไปยุ่งมากเรื่องผัวเมียเดี๋ยวเขาตกลงกันได้แล้วเราเป็นไง
2: เออก็เป็นบล็อก
1: เออนะพี่นะพี่ตัดสินใจเอาพี่ตัดสินใจเอานะ
9: ไม่คุยแค่เราดี
1: ครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณมากนะคุณ
1: ครับพี่ครับ
2: คนใต้เขาชอบด่าแบบนี้ใช่ไหมไอหัวอะไร
1: เขาก็บอกว่าผัวเมียเขาทะเลาะกันหมูจะหามก็อย่าเอาคานเข้าไปสอนเป็นสำนวนไงสำนวนไทยใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะงั้นพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยพี่จัดการเลยจัดการเลยบอกไล่เขาไปเลย
2: เลิกกันไปเลยก็ไล่ไปเลยสิ
1: ทีนี้บางทีเนี่ยผัวเมียเขามีเยื่อใยต่อกันนะต่อให้หย่ากันก็เถอะจริงไหม
2: ใช่
1: มันมีเยื่อใยต่อกันมองตากันรู้ใจสุดท้ายก็กลับมาเป็นผัวเมียกันอีกอ่ะ
2: ถูกแล้วเราเป็นไร
1: และไอเราที่เราแนะนำเป็นไรทีเนี้ย
2: ก็คุณผู้ฟังก็ทราบคุณผู้ชมก็ทราบ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปให้สุดเรื่องนี้นะแค่บอกว่าให้คุณไปตัดสินใจกันเองตกลงกันได้
2: ค่ะเอ้พี่ถนอมคุณตาเย็นเนี่ยเขาเคยถามมายังที่ตาบอดที่ปรึกษา
1: ก็
2: พี่ปะ
1: ยัง
2: เดี๋ยวเข้าสายมาเนาะ
1: จะเข้ามาไหมเนี่ย
2: ไม่ทันละมั้ง
1: วันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งจากแถวบางบัวทองนะก็ไปนอนนวดอยู่ที่ร้านของคุณพี่ท่านหนึ่งนะท่านเป็นคนพิการสายตาเน
2: า
1: ะไปนอนนวดแล้วแกก็มีปัญหาเรื่องประกันสังคมทีนี้คุณพี่ที่นวดเนี่ยบอกว่าให้คนนี้ติดต่อหาผมแกก็ติดต่อมาตั้งแต่เช้าเลย
2: อ๋อเหรอ
1: นะครับบอกว่ายังไม่ได้เงินจากประกันสังคมหลังจากที่ไปยื่นเรื่องจะรับบำเหน็จนะก็ขอบคุณมากนะพี่นะเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้รายการเราด้วยลูกค้าหมอนวดมีปัญหานอนไปนวดไปคุยไปมีปัญหาก็บอกโทรหารายการนี้สิ
2: หมอนวดให้คำปรึกษา
1: ให้แนะนำ
2: แนะนำ
1: บอกโทรมารายการเราเลย
2: มาปรึกษาเรา
1: ก็ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคุณลุงอยู่แถวบางบัวทองตรงข้างกับสมบัติบุรี
2: ค่ะเดี๋ยวที่สค.1เดี๋ยวเราตาม
1: ครับสค.1จบแล้วล่ะเดี๋ยวเขาให้ก็ไปนิดส่วนว่าประเด็นค้างคาอยู่นิดนึงใช่ไหม
2: เออใช่
1: ว่าจะต้องตั้งผู้จัดการไหมถ้าไม่ตั้งก็คือให้ผู้ครอบครองไปยื่นได้เลย
2: ค่ะ หมดเวลาของรายการ MET รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นอยู่กับพี่หนอมอ่อนเกตพลและฝนอิสาการ
1: เรื่องที่ค้างนะเดี๋ยวตามให้พรุ่งนี้เนา
2: ะ
1: แล้วก็ใครที่จะโทรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสักประมาณ 3-4-5-6 โมงเย็นก็โทรได
2: ้062-605-6609หรืออินบ็อกซ
1: ์หรือช่วงเช้าอีกทีนึงนะตั้งแต่สักประมาณ 7:30 จนกระทั่ง 11:00 เดี๋ยวผมจะรับสายให
2: ้
1: หรือส่งเข้ามา Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลก็ถึงน้องฝนเหมือนกัน
2: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้ง2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของกฟผ.เป็นหลักกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ สารรำประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรและใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
2: ่ชื่อคอลิสาอยู่สู้อยู่แผนกแกนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็ฝึกที่นี่3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบภูมิใจ
1: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิกวันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมุนตามวันเย็นวันอังคารที่15กันยายน2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันครับพบกันเป็นประจำทุกบ่าย3โมงนะครับไปจนถึง5โมงเย็นสำหรับวันจันทร์อังคารนะครับส่วนพุธถึงศุกร์นะครับเจอกันบ่าย3โมงไปจนถึง4โมงเย็นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับบรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณอรัญญาชมชื่นครับและ Facebook ไลฟ์ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับจะหมุนไปอีสานหมุนไปใต้แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับอีสานไปไหนบ้างครับช่วงแรกของรายการพาทุกท่านไปที่จังหวัดนครพนมนะครับเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์จังหวัดนครพนมครับวัดไหนบ้างนะครับหรือว่าพระเถราจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงคุณูปการมีท่านใดบ้างนะครับติดตามดูกันนะครับ
2: ครับ
1: หนองคายครับผู้ว่าหนองคายจัดระเบียบเมืองยกระดับความมั่นคงกวาดล้างยาเสพติดรับคลื่นมหาชนในช่วงของการชมบั้งไฟพญานาคนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในห้วงเดือนตุลาคมนะฮะ 22-26 ตุลาคมนะฮะนโยบายท่านผู้ว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้อีสานอีกจังหวัดนะฮะขอนแก่นนะครับแหมเมืองหลวงของอีสานเลยนะฮะ
2: ครับ
1: อีสานนี่ที่ขอนแก่นฮะเขาจะผลักดันถ้ำภูผาแดงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ขานรับนโยบายอันซีนไทยๆนะครับต่อยอด Root and Reach นะครับแหมภาษาอังกฤษเยอะ
2: ครับ
1: นะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีใครเคยไปนะครับแล้วก็เป็นรากฐานแล้วก็ความมั่งคั่งนะฮะอันนี้แปลไทยให้ฟังนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นหยาบๆแล้วกันนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของปัตตานีนะฮะพาไปใต้ฮะต้นกล้าพันธุ์ใหม่โขนกับเยาวชนชายแดนใต้นะครับเป็นยังไงกันเดี๋ยวช่วงท้ายรายการไปดูแล้วก็ปิดท้ายนะครับภาคเหนือตอนล่างสวทแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
2: ครับ
1: ตามหากระเจียวส้มอัญมณีสีส้มที่พบแห่งเดียวในผืนป่าตะวันตกฮะปกติกระเจียวสี
2: สีชมพู
1: เหลืองปะ
2: สีชมพูสี
1: ชมพูเหรอ
2: ทุ่งดอกกระเจียวสีชมพ
1: ูอ๋อทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูไอ้เหลืองนี่อะไร
2: เหลืองดอกทานตะวันไง
1: อ๋อเหลืองดอกทานตะวันใช่ใช่หรือดอกคูนใช่ไหม
2: ดอกคูนดอกราชพฤกษ
1: ์นี่สีส้มนะฮะไม่เหมือนที่ใดนะครับอัญมณีสีส้มในพื้นป่าตะวันตกนะฮะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนี่คือทั้งหมดที่จะมาคุยกันนะครับพาทุกท่านไปภูมิภาคกันในหมุนตามวันวันนี้ครับเอาละครับช่วงแรกรายการไปที่จังหวัดนครพนมกันก่อนครับเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์จังหวัดนครพนมครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณคัทริยาศรีสุธรผู้สื่อข่าวสวทนครพนมครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะ
2: ครับคุณคัทริยาครับช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับสำหรับเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์ที่จังหวัดนครพนมครับที่มาที่ไปของเส้นทางนี้เป็นมายังไงครับ
3: ค่ะก็นี่ก็เป็นอีกเส้นทางท่องเที่ยวนึงที่น่าสนใจของจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าไม่ได้แค่พาเราไปชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เป็นการพาเราเดินทางตามรอยพระเถราจารย์เพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนไปพร้อมกันค่ะซึ่งโครงการนี้ก็มีชื่อว่าตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถราจารย์จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจังหวัดนครพนมก็ได้รับคัดเลือกจากกรมศาสนาค่ะให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาและดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: ครับครับเส้นทางแล้วก็สถานที่ไหนครับที่มีการจัดเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาตรงนี้ฮะ
3: เส้นทางทั้งหมดนะคะก็จะแบ่งเป็น2เส้นทางค่ะมีทั้งหมด9วัดนะคะ ซึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะที่นครพนมก็จะมีทั้งพระป่าแล้วก็พระสายกรรมฐานนะคะมีพระเถราจารย์สำคัญหลายรูปที่มีความผูกพันกับพื้นที่โดยเส้นทางแรกนะคะเราก็จะแบ่งเป็น5วัดค่ะ
2: ครับ
3: ก็คือวัดสีเทพประดิษฐารามนะคะเป็นวัดของหลวงปู่จันทร์เขนิโยค่ะวัดที่2จะเป็นวัดพระธาตุเท่าเทนหลวงปู่ศรีทัตญาณสัมปันโนค่ะวัดที่3เป็นวัดอรัญญานาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจะเป็นหลวงปู่สนเขมิโยค่ะวัดที่4วัดอรัญวิเวกตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามค่ะวัดหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมค่ะแล้วก็วัดที่5เป็นวัดศรีวิชัยตำบลสามโขงอำเภอศรีสงครามค่ะวัดหลวงปู่คำพันธ์จันทูปโมค่ะอันนี้สำหรับเส้นทางแรกก็จะมีทั้งหมด5วัดนะคะส่วนเส้นทางที่2ที่4วัดก็จะได้แก่วัดกันตะศิลาวาสค่ะตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจะเป็นหลวงปู่กินรีจันทิโยค่ะแล้วก็วัดที่2จะเป็นวัดธรรมบรรพตหรือว่าถ้ำวัดถ้ำพระเวทนะคะอยู่ที่ตำบลนาแกอำเภอนาแกค่ะวัดของท่านหลวงปู่มั่นภูริชัตโตค่ะวัดที่3จะเป็นวัดดอยสวรรค์หรือว่าวัดถ้ำสูงนะคะเป็นหลวงปู่สนคำทียาโนค่ะแล้วก็วัดสุดท้ายวัดที่4จะเป็นที่วัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าป่าค่ะวัดของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยค่ะ
1: ครับมี2เส้นทางนี่สามารถเดินทางในวันเดียวจบไหมฮะหรือว่ามีระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่ฮะสำหรับจะไปนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็ไปวัดทั้ง9แห่งนี้ฮะ
3: ค่ะทางจากสาการลงพื้นที่ไปนะคะเขาจะได้แบ่งเป็น2วันจะได้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไปวันเดียวด้วยระยะทางแต่ละวัดมันต่างอำเภอกันจะใช้เวลาพอสมควรค่ะก็ใช้2วันน่าจะพอดี
1: ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนทัวร์ชะโงกหน้าใช่ไหมฮะแตะพื้นปุ๊บขึ้นรถปั๊บยังไม่ได้ดื่มดำบรรยากาศยังไม่ได้ไหว้พระเลยกราบยังไม่ครบ3ทีเอาเรียกขึ้นรถแล้ว
2: เวลาจะใช้ชีตเกินนะครับก็เป็น2เส้นทางที่น่าสนใจนะครับในนครพนมครับยังมีอีกกิจกรรมนึงที่ผมก็ติดตามอยู่นะครับกับประเพณีไหลเรือไฟใกล้แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะใกล้แล้วค่ะก็เดือนหน้านี่แหละค่ะจัดทั้งหมด12วัน12คืนเลยค่ะตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะมีการแถลงข่าวในวันที่22กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึง
1: ครับแหมงานจังหวัดนี่เยอะนะฮะแล้วก็เสน่ห์ของจังหวัดนครพนมเนี่ยมีหลากหลายนะฮะนอกจากท่องเที่ยวเนี่ยที่คุณคัทริยาแนะนำก็คือว่าสายมูสายบุญเนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วมีอะไรแฝงอยู่ในนี้ไม่มีเรื่องของความการท่องเที่ยวอะไรชุมชนในการเดินทางในครั้งนี้ไหมฮะ
3: ในการเดินทางลงไปในครั้งนี้นะคะในแต่ละพื้นที่อะค่ะก็ด้วยความที่จังหวัดนครพนมมีหลายชนเผ่าค่ะในแต่ละอำเภอก็จะแบ่งออกไปอีกต่างหากเหมือนถ้าไปนาแกเนี่ยก็จะเป็นไทยสู้วันนั้นเขาก็มาแสดงการเขาเรียกว่าอะไรวิถีวัฒนธรรมค่ะหมอเหยามาให้เราชมนะถ้ามาถูกช่วงที่แบบแต่ละอำเภอมีกิจกรรมเนี้ยค่ะ คนที่มาท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสวิถีชุมชนตรงนั้นด้วยแบบบางวัดก็อาจจะเป็นเชิงธรรมชาติไปเลยเช่นที่นาแกเหมือนกันเหมือนที่วัดธรรมบรรพตนะคะหรือว่าวัดธรรมพระเวทอย่างเงี้ยก็จะมีที่ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยมาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยค่ะต้องเดินขึ้นไปบนภูเขาอย่างเงี้ยเราก็

0: โอ้ครับ
1: แต่ว่าน้ําก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ที่มีน้ําขังบางช่วงที่แบบอาจจะระบายไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้ําโขงตอนนี้ยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะยังต่ํากว่าอยู่มาก
2: ครับ
0: ครับ
2: สถานการณ์ควบคุมได้อยู
0: ่ครับเรื่องของโครงการเส้นทางแห่งสตานมัสการ9พระเถรอาจารย์จังหวัดนครพนมเนี่ยใครสนใจเนี่ยอยากจะตามรอยไปดูได้ที่ไหนครับข้อมูลฮะ
1: อ๋อที่ทางเพจสวทเราหรือว่าประชาสัมพันธ์ก็มีค่ะทางสำนักวัดงานวัฒนธรรมก็มีเช่นเดียวกันเหมือนแล้วก็ที่ถ้ามาถึงจังหวัดแล้วอะค่ะก็จะมีป้ายตั้งประชาสัมพันธ์อยู่อย่างจุดที่แลนด์มาร์คลานพญาศรีสัตนคราชก็มีค่ะแล้วก็มี QR code ให้สแกนเพื่อศึกษาข้อมูลได้ด้วยค่ะ
2: ก็เชิญชวนไปนะครับสำหรับพื้นที่นครพนมครับยังมีอีกหลากหลายเส้นทางนะครับแปลว่าในช่วงนี้ฝนอาจจะตกลงมาหน่อยแต่ว่าก็ติดตามพยากรณ์อากาศให้ดีๆนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันที่นครพนมได้นะครับ
0: ครับขอบคุณคุณท่านคัตริยามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: คุณคัตริยาศรีสุธรนะฮะผู้สื่อข่าวสวทนครพนมนะฮะเส้นทางแห่งศรัทธานมัสการ9พระเถรอาจารย์จังหวัดนครพนมฮะชวนสายบุญสายมูนักท่องเที่ยวเดินทางตามรอยพระเถรอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการแล้วก็สักการะวัดที่สำคัญฮะ
2: ครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวดีกว่า
0: ครับ
2: นะครับติดตามข่าวกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปตามต่อที่หนองคายใกล้ๆกัน
0: ครับ
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของคดีหัวสว
0: ครับ
2: นะครับเราก็มีการติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหลังจากที่กกต.มีการแถลงผลออกมาล่าสุดนะครับในส่วนของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วย
0: ครับ
2: คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวสว.นะครับก็ไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยในรายชื่อเลยนะครับพรรคก็ยังไม่ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวนะและก็ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรณีของคุณสุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับบิดาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นี่แหละนะครับซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องด้วยกกต.ก็มีกรอบเวลากว่า60วันนะครับก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปรึกษาทนายความนะแนะนำไปว่าให้ไปปรึกษาทนายความแล้วก็มีการเตรียมชี้แจงในเรื่องนี้ไปนะครับทางโฆษกภูมิใจไทยย้ำว่าพรรคเนี่ยไม่ได้โล่งใจอะไรแต่อย่างใดเพราะไม่ได้หนักใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ครับไม่ได้ถอนหายใจใช่ไหม
2: ไม่นะครับโล่งใจไม่ได้โล่งใจนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและก็สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนกรณีคดีจะยุติในชั้นกกต.หรือว่าอาจจะมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคภายหลังนั้นหรือไม่ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องนี้คุณแนนก็ยังเรียกร้องให้สังคมแยกแยะในเรื่องของความเชื่อและก็ในเรื่องของข้อมูลพยานหลักฐาน
0: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะเพราะว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีพยานหลักฐานที่เอามาประกอบนะครับแล้วก็มีการพิจารณากันต่อไปนะครับก็มีการบอกว่าโดยเห็นว่าการกล่าวอ้างบุคคลใดว่ากระทำผิดควรมีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาเป็นตัวชี้นำแล้วก็ย้ำว่าขณะในส่วนนี้นะครับเรื่องกระบวนการทางกฎหมายก็รอการตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อน
0: ครับ
2: ครับก็แยกแยะในเรื่องของความเชื่อว่าเป็นฝั่งนี้ไห
0: ม
2: หรือว่าจะมาดูในเรื่องของพยานหลักฐาน
0: ความเชื่อนี่คือต้องอาศัยเหตุและผล
2: ครับ
0: แล้วก็ข้อมูลคือความเชื่อได้นะครับแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันต้องอยู่ในเหตุและผลและข้อมูลข้อเท็จจริง
2: ประกอบ
0: นะฮะถ้าเชื่อด้วยจิตมโนไปเองเนี่ย
2: อ
0: ันนี้ไม่ได
2: ้ครับ
0: อันนี้ไม่ได้นะฮะ
2: คือ
0: ข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานตอนนี้ทางแห่งคดีไปถึงไหนแล้วนะครับหลังจากที่กกต.เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้นะครับลำดับต่อไปเนี่ยก็จะต้องส่งไปยังศาลฎีกานะครับในการที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยรายชื่อทั้ง77ผู้ถูกร้องนะครับว่าผิดจริงหรือเปล่า77คนที่มีรายชื่อออกมาที่มีสว26คนเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดเพราะศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดนะครับลำดับต่อไปก็จะต้องส่งไปยังศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องนะครับเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย26สว.ที่มีรายชื่ออยู่เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที
2: ่
0: นะฮะแล้วก็สว.สำรองเนี่ยก็ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นส่วนไทม์ไลน์ในทางการเมืองเนี่ยพรรคประชาชนก็เตรียมที่จะ ยื่นฟ้องกกต.ในข้อหา

0: 157 157ก็คือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ซึ่งมีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือทางการเมืองที่เดินไปอีกอันนึงก็คือเวทีในสภาที่จะต้องถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเรื่องของการหัวสวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือข้อมูลพยานหลักฐานแต่ก็ต้องถูกตีแผ่ในสภาในห้วงของเดือนตุลาคมอันนี้ผมคาดการเองน่าจะเป็นช่วงแห่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ศึกซักฟอก
0: ศึกซักฟอกรัฐบาลเพราะเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการเมืองนะครับและตอนนี้การเมืองหลายเรื่องเนี่ยก็เริ่มมีการจุดประเด็นกันขึ้นมาเริ่มจากวันที่10ที่ผ่านมาคุณสนธิลิ้มทองกุลไปชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับแล้วก็หลังจากวันที่14กกต.มีมติแล้วก็28กันยายนนี้ทางศาลก็จะตัดสินนะฮะว่าคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม
1: ่
0: และการกระทำของกกต.เนี่ยเป็นอย่างไ
1: ร
0: นะครับชอบด้วยกฎหมายไหมนะฮะแล้วก็จะนำมาสู่เดือนตุลาคมที่อาจจะเป็นเดือนแห่งการเมืองเดือนแห่งความร้อนแรงที่อาจจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต้องติดตามดูครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: เสียงจริงจากพื้นที
0: ่15:30 น.นะครับช่วงเสียงจริงจากคนพื้นที่นะครับพาทุกท่านไปที่จังหวัดหนองคายนะครับจะมีการจัดระเบียบเมืองยกระดับความมั่นคงกวาดล้างยาเสพติดนะฮะ รับคลื่นมหาชนเพื่อชมบั้งไฟพญานาคนะครับบั้งไฟพญานาคนะครับงานสำคัญของจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะฮะเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านผ ู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายครับท่านสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
1: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านทรงพลท่านณัฐพงศ์ผู้ดำเนินการผู้ท่านผู้พงผู้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงภารกิจสำคัญในการจัดระเบียบสังคมในจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้มีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างครับท่านครับ
12: ครับผมตอนนี้ตามยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายเรากำลังจะยกระดับเมืองของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะต้องจัดระเบียบสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปราบอันธพาลประพิบาลคนดีนะครับที่ค้ายาเสพติดนะครับต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริงนั่นก็คือเพิ่มมาตรการด้านการปลอดภัยต่างๆในการออกดำเนินการจัดระเบียบสังคมครับ
0: ครับจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนนะครับทางจังหวัดมีมาตรการในการกำกับดูแลยังไงครับเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็การค้าผิดกฎหมายบริเวณชายแดนนะดูกันยังไงฮะ
12: ครับจังหวัดหนองคายของเรานี่มีพื้นที่ติดชายแดนกับสปป.ลาวทอดยาวไปประมาณ210กิโลเมตร
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นช่องทางธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่กลุ่มขบวนการที่จะกระทำผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายการออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเข้าได้หลายช่องทาง
0: ครับ
12: เพราะนั้นเราจึงต้องยกระดับในการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายต่างๆรวมถึงเรื่องการค้าชายแดนด้วยรวมถึงเรื่องบัญชีม้านะครับให้เป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการระหว่างหน่วยกองกำลังต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกระดับให้ประชาชนซึ่งเป็นจุดแตกหักเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันบ้านชุมชนตัวเองให้มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตครับ
1: ครับอย่างในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในเรื่องของมาตรการในการรับมือหรือการป้องกันสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยทางในส่วนของจังหวัดมีการไปดูแลหรือว่าไปควบคุมหรือว่าปราบปรามเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
12: ครับเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นเพนพอยต์ของเราหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญที่เราจะต้องยกระดับสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีโครงการควิกวินที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดภายใน90วันนะครับเราจึงบูรณาการหน่วยกองกำลังแล้วก็ใช้ปัจจัยต่างๆทรัพยากรต่างๆที่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็จับมือภาคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของตำบลหมู่บ้านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการป้องกันในการให้ข้อมูลข่าวสารในการชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถปราบปรามโดยสามารถตรวจยึดยาเสพติดพร้อมกับผู้ต้องหาเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับเปรียบเทียบแล้วประมาณ 135% ยึดเป็นยาเสพติดเฉพาะยาเมเดมเฟตามีนหรือยาบ้าเนี่ยได้มากกว่า35ล้านเม็ดนะครับ
0: ครับ
12: รวมเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็เบื้องต้นน่าจะประมาณมากกว่า 1,200 ล้านบาท
0: ครับครับครับ
12: ทั้งนี้ทั้งนั้นการเฝ้าระวังของเราเนี่ยไม่ใช่ดูแลแค่ในพื้นที่ในการขยายผลแต่เราหวังผลว่าไม่อยากให้ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่น้อยที่สุดเพราะถ้ากระจายเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนภาพรวมของประเทศเราเนี่ยมากมายมหาศาลครับ
0: ครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดแรงงานผิดกฎหมายเรื่องของความมั่นคงภารกิจอื่นๆแล้วครับจังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนอะไรบ้างครับ
12: เรื่องแรงงานผิดกฎหมายก็เรื่องปราบสแกมเมอร์อย่างเงี้ยเราก็เพิ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยจับมือกันนะครับโดยเฉพาะแรงงานที่ถูกจับกุมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวเข้ามาเนี่ยเราก็มีมาตรการในการจัดทำบัญชีให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ลงโทษตามพรบ.ตม.แล้วก็พรบ.การจัดหางานในกระทงที่รุนแรงเพื่อให้เข็ดหลาบนะครับแล้วก็ทำบัญชีแจ้งส่งไปตามด่านต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นวอชลิสต์ด้วยคือเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
1: ครับก็เป็นการเรียกว่าตั้งรับนะในเรื่องของความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะครับอีกหนึ่งประเด็นครับสำหรับประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับประเพณีออกพรรษาที่จังหวัดหนองคายนะครับการชมบั้งไฟพญานาคโลกนะครับงานออกพรรษาเที่ยวหนองคายนะครับตรงนี้ในส่วนของทางจังหวัดตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเที่ยวงานออกพรรษาและชมบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ยังไงบ้างครับ
12: ครับตอนนี้เราก็มีการจัดตั้งคณะทำงานอยู่หลายๆคณะทำงานนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกปีนี้ใช้ชื่อหัวข้อ Miracle of Naka The Essence of หนองคาย2026นะครับ
1: ครับ
12: ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคม
1: ครับ
12: กิจกรรมก็มีมากมายครับทั้งเรื่องงานพิธีเปิดนะครับในวันที่22นะครับแล้วก็มีอาจจะมีการประกวดมิสและมิสเตอร์นะครับบั้งไฟพญานาคในห้วงนั้นด้วยขบวนแห่ปราสาทผึ้งลอยกระทงกะลามะพร้าวหรือกระโปที่ภาษาอีสานนะฮะเพื่อเป็นพุทธบูชาในห้วงออกพรรษาด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับในห้วงนั้นโดยไฮไลท์ก็จะมีอยู่ในวันที่26ซึ่งเป็นวันออกพรรษา
1: ครับ
12: ของไทยก็จะมีบั้งไฟพญานาคขึ้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอยู่หลายจุดเช่นอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอรัตนวาปีซึ่ง1ปีมี1ครั้งครับก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีศรัทธาวิถีวัฒนธรรมตามความเชื่อของพี่น้องลุ่มน้ำโขงของเรานะครับที่จังหวัดหนองคายครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเตรียมจัดวางอะไรกันหรือยังไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถแล้วก็ที่คนจะมานั่งคอยดูคอยชมฮะ
12: ครับเรื่องพื้นที่ทางด้านกายภาพเนี่ยเราได้เตรียมพื้นที่ในการเข้าชมการเข้าถึงจุดเส้นทางการเดินทางรวมถึงที่จอดรถรวมทั้งการสำรองเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเราได้นำลงในแผนที่แมปเมืองหนองคายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาสามารถกดเข้าไปดูในเพจของจังหวัดหนองคายคือหนองคาย360องศาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
1: นะครับแล้วในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการดูแลความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่จะไปในครั้งนี้ตอนนี้ทางจังหวัดมีการประสานงานในหน่วยงานใดๆในการมาดูแลตรงนี้บ้างแล้วครับ
12: ครับหน่วยกองกำลังของเราซึ่งมีทั้งทหารพรานตำรวจนะครับแล้วก็กองกำลังกาสาภาคประชาชนตอนนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งเรื่องชีวิตและทรัพย์สินการเดินทางการจราจรเตรียมความพร้อมรวมถึงสำรองห้องพักไว้ประมาณ 3,000 กว่าห้องพักนะครับซึ่งเชื่อว่าถึงวันจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นเราก็ดูเรื่องที่พักที่เป็นโฮมสเตย์ของพี่น้องประชาชนด้วยที่สามารถจัดมารองรับให้แก่นักท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งจะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนวิถีของเราไปในตัวด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาท่องเที่ยวก็ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอยากจะขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายเชิญชวนพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตมาดูปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะครับและก็ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมท่านสามารถดูข้อมูลสำรองห้องพักหรืออะไรต่างๆในเพจของจังหวัดก็คือหนองคาย360องศาจะมีแผนที่แมปเมืองที่แสดงถึงเรื่องการท่องเที่ยวการสัญจรโลจิสติกรวมถึงที่พักร้านอาหารต่างๆอยู่ในนั้นเสร็จสรรพครับ
0: ครับครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
12: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบ
12: คุณเรื่องผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับท่านสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับ นี่คือการจัดระเบียบเมืองหนองคายนะฮะยกระดับความมั่นคงกวาดล้างยาเสพติดรับคลื่นมหาชนชมบั้งไฟพญานาคครับงานจะจัดขึ้นวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้นะครับ
1: ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันได้นะจริงๆแล้วพอเกิดที่นครพนมนครพนมจะมีไหลเรือไฟเสร็จปุ๊บก็จะไหลไปที่หนองคายเลยหนองคายก็จะเป็นในช่วงของบั้งไฟพอดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ประเพณีใหญ่นะฮะของจังหวัดของคนอีสานเนี่ยแหละนะฮะบั้งไฟพญานาคแล้วก็เทศกาลไหลเรือไฟนะฮะต้องติดตามกันนะครับก็พาทุกท่านไป2จังหวัดแล้วนะฮะนครพนมหนองคายนะครับอีกสักครู่นึงไปนี่เลยขอนแก่น
1: ยังอยู่ที่อีสาน
0: นะฮะยังอยู่อีสานนะชั่วโมงแรกเนี่ยแม่พาทุกท่านไปอีสาน
1: เมื่อวานเราพาไปใต้แล้วไง
0: เมื่อวานพาไปใต้นะฮะวันนี้พาไปอีสานนะขอนแก่นเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของอีสานก็ว่าได้
1: ใช่
0: นะฮะคือไปทีไรเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจ
1: ครับ
0: กับพื้นที่นี้มากนะครับมีความเป็นเมืองเหมือนอยู่กรุงเทพนะฮะบางทีไปกลางเมืองขอนแก่นเจอเขาจัดงานโอ้รถติดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ความเจริญความอะไรเนี่ยโอ้ไปถึงหมดแล้วนะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นจุดขายเวลาคนไปต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะไปหาความเงียบสงบหาในสิ่งที่กรุงเทพไม่มีนะครับหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครไม่เคยเห็นเรียกว่าอันซีนนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่เรียกว่าอันซีนนะฮะ
1: ครับ
0: คือถ้ำภูผาแดงนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับทางด้านของคุณจันจิรางามนุรักษ์ฮะผู้สื่อข่าวสวทขอนแก่นครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณจันจิราครับ
1: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณจันจิราครับเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับถ้ำภูผาแดงที่จังหวัดขอนแก่นนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างครับทำไมทางจังหวัดถึงเลือกที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่นครับ
13: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับถ้ำภูผาแดงนะคะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีศักยภาพของทางจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะมีความโดดเด่นเนี่ยที่มีการผสมผสานกันนะคะทั้งธรรมชาติศาสนาประวัติศาสตร์แล้วก็รวมถึงเป็นความศรัทธาของทางชุมชนด้วยนะคะซึ่งจุดสำคัญเลยค่ะที่ถ้ำภูผาแดงตั้งอยู่นะคะก็คือมันจะอยู่ในวัดถ้ำภูผาแดงค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโคกโพชัยก็มีเรื่องราวค่ะเชื่อมโยงไปถึงกับหลวงปู่ผางซึ่งหลวงปู่ผางค่ะเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานนะคะสายหลวงปู่มั่นซึ่งก็เป็นพระที่ประชาชนเนี่ยให้ความเคารพศรัทธาแล้วก็โดยในพื้นที่ถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวเล่าว่าทางหลวงปู่ผางเนี่ยเคยมานั่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยค่ะส่วนในเรื่องของด้านธรรมชาตินะคะแน่นอนค่ะในตัวถ้ำเนี่ยก็จะมีโถงถ้ำมีพระพุทธรูปนะคะมีพระธาตุที่อยู่ในบริเวณช่องหินด้านบนของภูผาแดงเนี่ยก็จะมีหน้าผาหินที่มันเป็นสีแดงก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าผาแดงค่ะสามารถที่จะพอขึ้นไปด้านบนเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภูมิประเทศเนี่ยไปทางฝั่งของทางอำเภอแก่งคล้อนะคะที่จังหวัดชัยภูมิได้ด้วยแล้วก็ส่วนภายในโถงหินนะคะในถ้ำเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างมากสามารถที่จะเดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเนี่ยได้เลยมันเป็นเหมือนพอมีพระพุทธรูปนะคะมีพระธาตุอย่างเงี้ยเป็นที่เป็นเหมือนศูนย์รวมแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านค่ะมีความเชื่อสืบต่อกันมาเลยนะคะว่าถ้าใครเนี่ยได้ขึ้นมาถึงตรงนี้มาขอพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะเรื่องของการสอบบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยก็มักที่จะประสบความสำเร็จด้วยค่ะทางท่านนายอำเภอโคกโพชัยนะคะก็เลยบอกว่าการพัฒนาถ้ำภูผาแดงเนี่ยค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มีการบูรณาการค่ะในทุกภาคส่วนเลยค่ะที่จะได้มีการเหมือนเป็นการตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะในการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยภายใต้แนวทางในอำเภอพาเที่ยวก่อนค่ะเป็นจุดเริ่มต้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของทางในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ทางชุมชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของทางประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะแล
1: ้
13: วก็แน่นอนว่ามันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความงดงามทางธรรมชาติให้ทุกคนที่อาจจะบางคนหลายคนที่แบบอาจจะไม่เคยคุ้นชื่ออำเภอโคกโพชัยของทางจังหวัดขอนแก่นด้วยซ้ำก็เลยมีการแบบว่าเร่งผลักดันค่ะให้รู้ว่าที่อำเภอโคกโพชัยเนี่ยมีสถานที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยเหมือนกันแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เชื่อมโยงไปถึงเนี่ยค่ะเรื่องของศาสนาได้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนของทางโคกโพชัยค่ะที่จะทำให้พื้นที่อีกอำเภอหนึ่งของทางจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้เป็นที่พูดถึงได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
13: ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการพัฒนาแค่เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ามันนำมาถึงทางทุนทางศาสนาทุนทางวัฒนธรรมของทางชุมชนด้วยมาต่อยอดให้เกิดเป็นคุณค่ามากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยกลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชนแถวนั้นค่ะก็มันก็จะสอดคล้องนะคะกับแนวคิดของทางRoot to Reach นะคะก็เป็นการนำรากฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ
0: ครับเท่ากับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนะครับบรรยากาศที่แปลกใหม่ใครไม่เคยเจอและก็ไม่ซ้ำซากจำเจนะฮะแล้วเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะฮะเรามีแนวทางที่จะพัฒนาขับเคลื่อนในมิติต่างๆยังไงบ้างฮะ
13: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสได้ประชุมกันนะคะเพื่อที่จะเนี่ยแหละมาดูกันว่ามันมีมิติด้านไหนบ้างที่จะสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ก็แยกออกเป็น3มิติชัดเจนนะคะก็คือในเรื่องของมิติแรกก็คือในเรื่องของพื้นที่โดยรอบนะคะตัวถ้ำภูผาแดงเนี่ยพื้นที่โดยรอบอาจจะอยู่ในความรับผิดชอบนะคะของทางอุ ุทยานแห่งชาติน้ำพองค่ะขณะนี้ก็มีแนวทางสำคัญก็คือตอนนี้กำลังเร่งสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อที่จะกำหนดค่ะว่าโซนนิ่งตรงนี้บริเวณใดบ้างที่สามารถที่จะพัฒนาเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวหรือว่าบริเวณไหนควรที่จะอนุรักษ์ไว้ก็จะมีตอนนี้มีการจัดระบบการเข้าใช้พื้นที่ค่ะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทบต่อพวกทางทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะพอบางทีมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลายคนก็จะมากันเยอะก็เลยต้องมีการกำหนดขอบเขตบริเวณกันด้วยนะคะ
0: ครับ
13: แล้วก็ในส่วนของมิติที่สองก็จะเป็นในเรื่องของวัดถ้ำภูผาแดงที่อยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็คือปัจจุบันก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นป่าไม้อยู่ในความรับผิดชอบของทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่2ที่ขอนแก่นนะคะก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนก็ให้แบบว่าพื้นที่สำหรับการจัดตั้งวัดเนี่ยให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ก็จะมีการประสานงานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาดำเนินการเพื่อที่จะดูแลบริเวณรอบวัดให้ด้วยส่วนเรื่องของการคมนาคมเองนะคะก็เส้นทางที่จะเชื่อมต่อจากทางถนนสายหลักเนี่ยเข้าสู่ตัววัดถ้ำภูผาแดงค่ะก็เราจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆน่ะเรื่องการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องพร้อมด้วยก็เลยมีการประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะนำเรื่องเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในส่วนของการก่อสร้างการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้นค่ะก็เลยมีการดูแลทั้งเรื่องถ้ำเรื่องวัดด้วยแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางด้วยไปพร้อมกันค่ะจะได้ทำให้ถ้ำภูผาแดงเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่มันสมบูรณ์ขึ้นค่ะ
1: ครับแล้วในการท่องเที่ยวนี้นะครับที่จะไปเที่ยวที่ถ้ำภูผาแดงสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไหมครับหรือว่าจะเป็นช่วงไหนครับที่เหมาะสมในการไปเที่ยวครับ
13: ค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็มาได้ในหลายช่วงของปีค่ะแต่ว่าเนื่องจากที่พอมันอยู่ด้านบนขึ้นเข้าในป่าสักหน่อยในเขาสักหน่อยก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงของฤดูฝนนะคะแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆเนี่ยทางเส้นทางก็อยากให้ไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะเพราะว่าอากาศโดยทั่วไปเนี่ยก็กำลังเย็นฝนก็จะน้อยลงพวกต้นไม้รอบๆแถวนั้นก็จะเริ่มที่จะเขียวชอุ่มยังสวยงามอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องของบางคนอาจจะเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินป่าเนี่ยก็จะอันตรายน้อยลงด้วยในช่วงนั้นค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางเข้ามาค่ะ
0: ครับที่ถ้ำภูผาแดงจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายมูเตลูที่มีความเชื่อเสริมดวงเสริมชะตาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงบ้างคะ
13: ก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยเหมือนกันนะคะในด้านของสายมูทั้งหลายนะคะเพราะว่าเราก็จะชูในเรื่องของธรรมชาติควบคู่ไปกับเนี่ยแหละค่ะทางด้านของความศรัทธาให้ควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับของทางหลวงปู่ผาค่ะที่เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งก็เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของทางชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแต่ทุนเดิมอยู่แล้วแล้วในตัวพื้นที่เองค่ะก็มีพระพุทธรูปมีพระธาตุที่มันรวมเรื่องราวความเชื่อของคนในชุมชนที่มันเกี่ยวกับถ้ำแล้วก็ภูผาแดงไว้อยู่แล้วค่ะดังนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะสายมูสายศรัทธาทั้งหลายนะคะก็ที่นี่ถือว่าก็เป็นจุดหมายสำคัญเลยในการอาจจะเข้ามาไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาประวัติของพระสายกรรมฐานเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังได้สามารถที่จะเดินชมธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนในแถวนั้นไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจในอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับท้ายนี้อยากให้คุณจันจิราฝากนะครับสำหรับถ้ำภูผาแดงให้คุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวแนะนำเลยครับว่าจะไปอย่างไรอะไรยังไงครับ
13: ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นสายท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติหรือว่าจะเป็นสายมูหรือว่าใครที่อยากลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะให้ลองมาที่อำเภอโคกโพชัยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ถ้ำภูผาแดงได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขอนแก่นยังไม่ได้มีเพียงแค่การท่องเที่ยวแค่ในเมืองนะคะยังมีธรรมชาติแล้วก็เรื่องราววัฒนธรรมที่น่าสนใจเนี่ยซ่อนอยู่ในหลากหลายอำเภอเลยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้ำภูผาแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความงดงามของทางธรรมชาติมีเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนามีร่องรอยการปฏิบัติธรรมของทางหลวงปู่ผาด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสถ้ำภูผาแดงค่ะที่เป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดขอนแก่นค่ะจะได้รู้ว่าที่ขอนแก่นเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆนะคะซ่อนอยู่อีกหลายอำเภอเลยค่ะ
0: ครับถามนิดนึงฮะ ถ้ำภูผาแดงนี่อยู่ในวัดถ้ำภูผาแดงใช่ไหมฮะก็คือใครไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ได้ถูกไหมฮะ
13: ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันค่ะ
0: ครับกลางเต็นท์ชมวิวอะไรได้ไหมฮะพื้นที่นั้น
13: พื้นที่ตอนนี้ก็กำลังมีการประชุมกันอยู่ค่ะว่าจะกำหนดโซนนิ่งยังไงเพราะบางทีพอมันเป็นวัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการรบกวนทางนั้นด้วยอะไรเงี้ย
0: ศาสนกิจท่านเน
13: า
0: ะ
13: รอบด้วยใช่ค่ะ
0: ครับแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่อันซีนนะฮะแล้วก็จะได้ต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่อไปครับวันนี้ขอบคุณคุณจันทิรามากครับที่จันทิรามากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
13: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณจันทิรางามนุรักษ์ผู้สื่อข่าวสวทขอนแก่นนะครับ
1: ครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะในพื้นที่ใหม่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเราจะได้เห็นกันในหมุนตามวันเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยบางทีเราก็อาจจะยังไม่เคยคุณด้วยซ้ำแต่พอมาฟังจากคนในพื้นที่มาเล่าให้ฟังโดยแบบเต็มๆนะก็น่าสนใจไปอีกแบบเหมือนกัน
0: น่าสนใจเห็นภาพด้วยถ้าดู Facebook Live เนี่ยจะมีวิดีโอนะฮะจะมีวิดีโอด้วยนะครับได้เห็นถ้ำภูผาแดงนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะสวยสดงดงามบรรยากาศเงียบสงบนะฮะพระสงฆ์เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยนะพระเกจิเนี่ยก็จะไปวิปัสสนาในถ้ำแห่งนี
1: ้
0: นะครับเพราะเวลาพระเนี่ยจะหาความสงบเนี่ยนะฮะก็จะต้องเข้าไปในถ้ำในสมัยก่อนนะฮะเพราะปลีกวิเวกเงียบสงบทำให้อยู่กับตนเองแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของการทำสมาธินะครับเพราะว่าถ้าจะไปนั่งสมาธิแล้วอยู่ในวัดแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ย
1: มันก็ไม่มีสมาธิไง
0: ทำสมาธิได้ยากนะฮะถ้ำเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับพระสงฆ์ในอดีตในการที่จะเข้าไปทำสมาธิวิปัสสนานะครับถ้าเป็นหนังจีนสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปฝึกวิชาจำได้ไหม
1: วิทยายุทธ์อย่างเงี้ยเหรออ
0: ารมณ์นั้นนะฮะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ถ้ำภูผาแดงเนี่ยก็เคยเป็นสถานที่ที่พระเกจิอาจารย์เนี่ยเคยเข้าไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้แล้วก็มีการตั้งวัตถุมงคลในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับก็ใครที่ไปเนี่ยก็สามารถไปสักการะนะครับส
1: ัก
0: การะสิ่งที่เป็นมงคลได้นะครับก็ตั้งอยู่ในวัดแหละฮะวัดถ้ำภูผาแดงนะครับ
1: ครับก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับไปติดตามข่าวสารกันหน่อยนะครับก
0: ับ
1: ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับในประเด็นมีการเรียกว่าพูดถึงนะที่ในประธานสภานะครับแล้วก็ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารามเนี่ยชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่าทางประธานสภาเนี่ยพยายามที่จะบล็อกไม่ให้มีการอภิปรายประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ของสภานะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยส.ส.พรรคประชาชนจะมีการอภิปรายนะครับในเรื่องของการยุติบรรจุยติไฟใต้เข้าสภาในวันพุธนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าทางประธานสภาเองมีการออกมายืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดในการที่จะมีการยื่นอภิปรายแต่อย่างใดขออย่าทำให้เกิดความสับสนนะครับทางคุณโสภณเองระบุว่าหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกับส.ส.ตรงนี้เนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับในประเด็นต่างๆก็สามารถทำได้เต็มที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดและก็อยู่ในข้อบังคับของที่ประชุมได้กำหนดไว้นะครับนอกจากนี้เองยังได้กล่าวถึงวาระการประชุมในสัปดาห์หน้านะครับว่ายติที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้รวมถึงการรายงานของกรรมธิการในส่วนนี้นะครับมีกำหนดบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาในวันพุธนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มีการบล็อกแต่อย่างใดนะครับก็จะไม่โดยจะไม่มีการเลื่อนออกไปอีกเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้มีการอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกันให้จบสิ้นนะครับข่าวที่บอกว่าทางประธานสภามีบล็อกออกมาเนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องจริง
0: อันนี้เขาอยู่ในสภาหรือเล่นกีฬากันฮะมีบล็อกกันด้วย
1: บล็อกก็คืออะไรนะห้าม
0: เหมือนนักกีฬาบาสเกตบอลนะบล็อกเพื่อนไม่ให้ทำแต้มอะไรแบบนั้นหรอ
1: ครับ
0: เออนะคือคนก็มองแบบนี้ได้เพราะว่าคุณโสภณสารามเนี่ยอยู่ในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือประธานสภาเนี่ยก็มาจากพรรคการเมืองทั้งนั้นแหละแต่ความสำคัญก็คือประธานสภาเนี่ยจะต้องวางตัวเป็นกลางนะครับจะต้องวางตัวเป็นกลางซึ่งโอ้โหยากคือยากไม่ใช่ว่าวางตัวยากนะฮะแต่ว่ายากจากการที่จะหลุดพ้นจากการอภิปรายหรือถูกต่อว่าจากฝ่ายตรงข้ามอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นทุกยุคทุกสมัย
1: ครับเห็นตลอดที่จะโดนทัวลง นะครับ
0: คือทำอะไรก็ถูกใจคนทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากสภามีตั้งกี่คน400คนใช่ไหม
1: ครับ
0: เออนั่นแหละเอาละก็ต้องให้เรื่องของการกระทำเนี่ยก็พิสูจน์กันนะฮะไปดูเรื่องของคดีพระกันบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: เรื่องของการเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดสลับวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยานะครับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฮะเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินฮะของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะฮะหรืออดีตหลวงพ่ออธิโชตนะฮะยืนยันฮะสำนักพุทธนะฮะก็ได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏในข่าวซึ่งผลตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกตินะครับและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการนะครับแล้วบอกว่ารัฐบาลมุ่งเน้นย้ำแก้ปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านด้านบัญชีวัดทะเบียนวัดทะเบียนพระระบบบริจาคเงินและระบบจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความช่วยเหลือร่วมมือนะฮะไม่ช่วยเหลือนะฮะร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นฮะ
1: ครับส่วนในทางคดีนะครับทางตำรวจเองก็มีการออกมาเผยความคืบหน้านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะครับได้มีการออกมาเผยในส่วนของคดีวัดพุทธสวรรค์นะครับท่านก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการพบว่าในตัวของสมีโชตเนี่ยนายอธิโชตเนี่ยที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวนะครับมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทนะเยอะเลยนะอันนี้เบื้องต้นนะครับ
0: หรือได้อิจฉาแล้วเนี่ย
1: อย่าอิจฉาเลย
0: อิจฉาน
1: ะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากทางปปง.นะครับซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินแล้วก็เตรียมดำเนินการเฟส2แล้วก็เฟส3ต่อไปด้วยนะครับส่วนกรณีของสีกาเอนะก็อย่างที่รายงานไปนะครับก็มีการตรวจพบในบ้านพักจำนวนหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของคดีของกองปราบนั้นนะครับจะเน้นในเรื่องของคดีอาญานะครับเพราะว่าในส่วนของการที่เบียดบังทรัพย์สินของวัดเนี่ยก็เป็นการประพฤติที่ต้องบอกว่าเป็นประพฤติที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ก็จะผิดกฎหมายเนี่ยคือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย
1: ์
0: นะฮะ
1: นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไปนะครับส่วนในกรณีของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัดจุฬามณีก็ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าก็ให้เวลาสำหรับผู้ที่ร้องเรียนมาก่อนก็จะรับไว้นะครับแล้วก็จะเอาหลักฐานที่มีการร้องเรียนมานี่แหละนะครับพิสูจน์ทราบต่อไปครับ
0: ครับเจ้าวาดนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะดูแลทรัพย์สินแล้วเบียดบังทรัพย์เป็นของตนเองเนี่ยจำคุกเนี่ยตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะครับทำ1ครั้งเนี่ยก็5ปีถึง20ปีทำ2ครั้งก็คูณ2กันเข้าไปนะฮะอันนี้ก็โหน่าจะสาหัสพอสมควร
1: หนักอยู
0: ่รวมถึงซีก้าเอด้วยก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามเรื่องของข้อมูลทางคดีกันนะครับก็ตำรวจสอบสวนเสร็จก็ต้องส่งเรื่องฟ้องศาลต่อไปครับ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับสำหรับชั่วโมงแรกนะครับช่วงหน้าชั่วโมงที่2ยังอยู่กับพวกเรา2คนนะครับแล้วก็หมุนตามวันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
15: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
16: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
23: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
22: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
24: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
25: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จ จะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
14: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตตาโลรายงาน
14: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
14: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สิบหกนาฬิกาแปดนาทีนะครับชั่วโมงที่2ของรายการหมุนตามวันอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2นะครับติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบขนส่งทางน้ำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรียนหนังสือภาษาไทยสังคมเนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่าการขนส่งที่ช้าที่สุดคือการขนส่งทางน้ำ
2: อ
1: ันนั้นคือสมัยปี2521
3: แต่ก่อนพายเอาไง
1: สมัยก่อนเนี่ยรถไม่ติด
3: ร
1: ถไม่ติดไม่มีปัญหาเหมือนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโอ้รถติดหนักมากนะครับคนก็พยายามหนีขึ้นรถไฟฟ้าพอลงมาก็เจอบนดินอีกนะฮะเขาเลยบอกว่ามีการยกระดับระบบขนส่งทางน้ำนะฮะ
3: ครับในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณสรรเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือโดยสารนะครับหรือว่าแท็กซี่โบ๊ทที่เป็นในพื้นที่ของคลองภาษีเจริญฝั่งธนบุรีนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับมีนโยบายผลักดันโครงการแท็กซี่โบ๊ทโดยเป็นระบบขนส่งรองหรือว่าฟีดเดอร์นะครับในการดึงศักยภาพของลำคลองมาใช้ประโยชน์ช่วยลัดเลาะแล้วก็ดึงคนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายหลักได้อย่างไร้รอยต่อครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเช่นในส่วนของตลาดพลูนะครับแล้วก็ตลาดน้ำวัดกำแพงเบื้องต้นตรงนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าดูแลนะครับส่วนการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักตรงนี้ก็จะเป็นกรมเจ้าท่าดูนะครับขับเคลื่อนไปกับการนำร่องแบ่งเรือออกเป็น2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะครับเป็น EV Taxi Boatนะครับก็คือจะเป็นเรือขนาดที่มี6ที่นั่งมีความคล่องตัวสูงพร้อมสถานีชาร์จขนาดเล็กกระทัดรัดด้วยและก็อีกหนึ่งเรือนะครับก็คือเรือไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะเรียกว่าโซล่าไฮบริดตรงนี้นะครับที่จะนำเรือท้องถิ่นมาปรับปรุงระบบเพื่อลดเสียงแล้วก็ควันดำโดยมีการเตรียมประสานกับทางกรุงเทพมหานครและก็วัดในพื้นที่รวมถึงจะใช้ท่าเรือ15แห่งนะครับเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารผลการศึกษาเนี่ยยังพบว่าปัญหาการจราจรติดขัดทำให้คนไทยร้อยละ77แล้วก็ชาวต่างชาติร้อยละ45นะครับต้องมีการมาเปลี่ยนการใช้บริการมาเป็นทางเรือแทนนะครับในส่วนของแท็กซี่โบ๊ทก็จะช่วยในตรงนี้ไปนะครับซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ผู้โดยสารก็จะต้องมีการเดินทางเนี่ย 1,500 คนต่อวันอันนี้คือจุดคุ้มทุนนะครับที่มีการประเมินออกมาปลดล็อกข้อบังคับในการเดินเรือด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหลังจากนี้ก็จะมีการสั่งให้ทางกรมเจ้าท่าร่วมกับทางสนขลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงลึกแล้วก็รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่คลองภาษีเจริญอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็จะมีการนำมาสรุปกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาโครงการแท็กซี่โบ๊ทนี้ต่อไปด้วยนะครับจริงๆในส่วนของคลองภาษีเจริญเนี่ยต้นคลองเนี่ยจะอยู่บริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีบางว่าแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยที่ในส่วนของใต้ดินนะคร
1: ับ
3: ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการเรียกที่เรียกว่าฟีดเดอร์เชื่อมต่อในเรื่องของการเดินทางที่จะง่ายขึ้นและตรงนั้นเส้นเพชรเกษมคือรถติดมาก
1: สาหัสเลยฮะ
3: ครับ
1: เพราะว่ามันเชื่อมไปวงเวียนใหญ่ใช่ไหม
3: ใช่
1: แถวนั้นอ่ะปากคลองตลาดโอ้โหพอสี่ห้าโมงไม่ต้องพูดถึงฮะ
3: บางแคฝั่งนั้นอ่ะ
1: โอ้โห
3: สาหัสต้องถามกันพอน้องวิทยารักษ
1: ์โอ้นะฮะ
3: มาเส้นทางนั้น
1: คือฝั่งทนเนี่ยมันเป็นเมืองเก่า
3: ครับ
1: เมื่อก่อนคือธนบุรีนั่นแหละเมื่อก่อนผมอยู่แถวตลาดพลู
3: ครับ
1: รู้ดีว่าโอ้โหวงเวียนใหญ่แถวอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินสีแยกบ้านแขกนี่โอ้โหโดงรถติดเลยนะฮะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเพราะมันมีทางยกระดับอะไรต่าง
3: ๆครับ
1: นะฮะก็พยายามที่จะขยายถนนก็ขยายไม่ได้เพราะที่โน่นเนี่ยถนนแคบแถวฝั่งทน
3: ค
1: ุณณัฐพงษ์ถ้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าโอ้ทำไมถนนมีแค่นี้ก็มันก็ติดกับบ้านเรือนประชาชนสมัยก่อนถนนไม่กว้างถนนมันก็แคบมันไม่สามารถขยายได้เหมือนแถวนนทบุรีนะฮะมันก็มีเรื่องของปัญหาในการเดินทางเวลาเดินทางทางบกนะฮะแท็กซี่โบ๊ทนี่ดีนะครับ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแท็กซี่โบ๊ทนี่เสียตังค์ไหม
3: ต้องเสียแหละเพราะว่าเขาบอกว่ามีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,500 คนต่อวัน
1: ก็คือว่าจะเป็นแท็กซี่เรือแท็กซี
3: ่ครับ
1: ในระบบไฟฟ้านะฮะอย่างนี้ก็ดีนะครับ
3: ครับ
1: เพราะว่าเวลาหน้าฝนทีไรไปโบกแท็กซี่เจอต ติมแก๊สครับแก๊สหมด
3: ผมมาเคยไปขึ้นเรือคลองภาษีเจริญครั้งหนึ่งมันค่อนข้างไม่เหมือนคลองแสนแสบนะถ้าคลองแสนแสบจะเร็
1: ว
3: แต่ว่าคลองภาษีเจริญเนี่ยจะค่อนข้างเดินเรือช้านิดนึงเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะติดค่อนข้างติดกับหมู่บ้านของคน
1: มันแคบใช่ไหมล่ะ
3: ใช่
1: คลองมันแคบ
3: ครับ
1: อืม
3: ก็จะต้องมีทำความเร็วเรือที่อยู่ในระยะที่จะไม่กระทบกับประชาชนที่อยู่รอบข้างด้วย
1: เออเนาะแท็กซี่โบ๊ทนี่น่าสนใจนะ
3: ครับ
1: หมดข้ออ้างใช่ไหมเรื่องของแก๊สหมดส่งกะ
3: ครับ
1: มีไหม
3: เพราะว่าอันนี้จะใช้ระบบไฟฟ้ามาควบคู่ไงครับมีเรือ EV ด้วยนะครับแบ่งเป็นเรือ EV ก็จะนั่ง6คนนะครับส่วนอีก1แบบก็จะเป็นเรือไฮบริดนะก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับน้ำมัน
1: โอ้ดีเพราะว่าเรือได้กลิ่นอะเครื่องน้ำมันดีเซล
3: ครับ
1: เยอะนะฮะคือถ้าใครขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาหรือว่าเรือคลองแสนแสบนะฮะก็จะบอกว่าอ๋อเรือมาแล้ว
3: ครับ
1: กลิ่นมาก่อน กลิ่นมาก่อนน้ำมันดีเซลนะ
3: คร
1: ับมาดูเรื่องของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฮะตรวจความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวเตรียมติดตั้งระบบตั๋วร่วม EMV นะฮะเป็นไงฮะตั๋วร่วม EMV
3: ก็คือ
1: บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ไม่ต้องรูดอ่ะก็คือแตะได้เลย
3: ครับ
1: ก็สะดวกเวลาที่เราจะจ่ายเงินนะครับแตะปุ๊บประตูเปิดปั๊บนะฮะแตะจ่ายได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าข้อมูลธุรกรรมเนี่ยป้องกันการคัดลอกแล้วก็ปลอมนะครับความพร้อมเป็นยังไงคุณมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ฮะพร้อมด้วยผู้บริหารนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดเก็บค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเบื้องต้นสำรวจแล้วนะฮะที่สถานีต่างๆเตรียมความพร้อมเขาพร้อมแค่ไหนนะครับบอกพร้อม 100% นะครับมีเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานในปีหน้านะฮะ2570เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการเดินทางที่จูงใจให้กับประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นเชื่อมต่อประตูกั้นเข้าออก5สถานีหลักที่มีผู้ใช้บริการแน่นมากๆเช่นหมอชิตอโศกสยามศาลาแดงแล้วก็พญาไทพร้อมร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางประชาชนอย่างไร้รอยต่อครับ
3: ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบัตรแรปิด
1: ครับ
3: ถ้าเป็นของฝั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวคร
1: ับ
3: แต่ถ้าเป็นของ MRT รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอะไรรฟม.ก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: อีกแบบนึงเพราะว่าคนละบริษัทที่เขาได้รับสัมปทาน
3: ครับก็จะมีการใช้ระบบตรงนี้นะครับมาง่ายต่อประชาชนในการเดินรถใช้บัตรใบเดียวสามารถไปที่ไหนก็ได้นะครับในทุกรถไฟฟ้าทุกสายแต่ว่าในเรื่องของรถไฟฟ้าที่จะมีการปรับราคาตั๋วร่วมเนี่ย
1: ครับ
3: อันนี้น่าจะเป็นในเฟสของปีหน้า
1: ปรับลดใช่ไหม
3: ปรับลดครับ
1: นึกว่าปรับขึ้น
3: ไม่เกิน45บาท
1: โอ้ตลอดสายโอ้โห
3: ต้องรอดู
1: คนแน่นอนเออนี่เขาก็ดีนะเขาจะรองรับพอรู้ว่าพอมันถูกเนี่ยมันคนมันก็แน่นอ่ะ
3: ครับ
1: เออ
3: นะครับยังไงก็คงต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ได้ทันหรือเปล่า
1: ครับ
3: นะครับสำหรับการเดินรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการตั๋วร่วมด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับมีการเตรียมเสนองบประมาณปี2570ที่จะมีการเปลี่ยนในเรื่องของรถเก็บขยะคือทุกวันนี้เราจะเห็นว่าในกรุงเทพมหานคร
1: ร
3: ถเก็บขยะยังคงเป็นรถคันเดิมที่ใช้น้ำมันสีเขียวนะครับก็ยังเห็นวิ่งอยู่นะ
1: แปลกเนาะเพราะว่านนทบุรีนี่ไฟฟ้าแล้วนะครับ
3: อ
1: บจ.นนท์เนี่ยเท่าที่เห็นแถวสนามบินน้ำเนี่ยมาเก็บขยะแต่เช้ามืดเงียบเงียบ
3: ผมตื่นไม่ทัน
1: บ้านพี่ถ้าเกิดปากเกร็ดบ้านผมเนี่ยยังนั่งอยู่แกแต่คนสนามบินน้ำเขามาบอกว่าอบจ.นนทบุรีเนี่ยเขาใช้รถเก็บขยะระบบไฟฟ้าแล้ว มาทีเงียบกริบนะฮะ
3: ไม่รู้เลยว่ามาย
1: ังกับขโมยมาย่องเบาฮะเขาบอก
3: แต่จริงมันก็จะมาพร้อมกับในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนะครับจะมีการเตรียมเสนองบประมาณที่จะเปลี่ยนรถเก็บขยะเป็นรถเก็บขยะไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องนี้ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยถึงการเสนอเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับกับทางประชุมสภากรุงเทพมหานครนะครับในที่ประชุมก็มีการวางในเรื่องของโครงการสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือโครงการเช่ารถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าเพื่อที่จะทดแทนรถเก็บขยะเครื่องยนต์ดีเซลเดิมที่มีอยู่กว่า 1,347 คัน
1: ครับ
3: อันนี้คือทั่วกรุงเทพนะครับก็ระยะเวลาในการเช่าเนี่ย5ปีคาดว่าจะสามารถช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่า 4,700,000 บาทนะครับหรือต่ำกว่ารถดีเซลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ54เลยนะครับสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของการช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเรือนกระจกต่างๆซึ่งสิ่งที่เป็นข้อกังวลนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นยืนยันว่าดำเนินการด้วยความโปร่งใสโดยมีการปรับปรุงข้อเสนอตามข้อสังเกตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับก็จะมีการรายงานขั้นตอนต่อกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีข้อเสนอให้ว่าจ้างบุคคลหรือว่าบุคคลภายนอกนะครับที่จะมาดูแลในเรื่องของส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานขับรถและก็พนักงานเก็บขยะรวมกันอยู่ที่ประมาณ 9,000 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีการเปลี่ยนไปใช้เอาท์ซอร์สแทนทั้งหมดนั้นจะกระทบต่อสวัสดิการหรือว่าความมั่นคงของบุคลากรกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับก็จะมีการเลือกใช้เอาท์ซอร์สเฉพาะตัวรถก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของบุคลากรที่เป็นพนักงานที่ทำความสะอาดเก็บขยะอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังจะคงใช้แบบเดิมไปนะครับแต่ว่าจะมีการทยอยปรับลดบุคลากรตามการเกษียณอายุในอนาคตด้วยนะครับด้านระบบการชาร์จของกรุงเทพมหานครก็มีการทำข้อตกลงแล้วนะครับกับทางการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งหัวชาร์จอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ขยายจุดชาร์จเพิ่มเติมในสุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของร่างงบประมาณก็ในส่วนนี้ไม่ผ่านการอนุมัติก็อาจจะส่งผลที่จะต้องมีการขยายเวลาเช่ารถดีเซลต่อไปอีก2ปีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านนะครับก็จะมีค่าเช่าที่แพงกว่าเดิมและก็ยังคงจะต้องก่อให้เกิดมลพิษเรื่องนี้ทางคุณชาชาติเองก็บอกว่ายืนยันว่าพร้อมน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับจากทางสภากรุงเทพมหานครทุกท่านเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับก็มองให้เห็นถึงข้อดีแล้วก็พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ว่าไม่สามารถผ่านในเรื่องนี้ได้เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับประชาชนบ้าง
1: ครับก็คือถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยคือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือดีเซลและใช้ระบบการเช่ารถอยู
3: ่ครับ
1: แต่เปลี่ยนจากเช่าดีเซลเป็นมาเช่ารถขยะไฟฟ้า
3: ครับ
1: ใช่ไหมครับข้อดีคือหน่วยงานราชการสมัยนี้เขามักไม่ซื้อรถหลวงกันไว้ใช้ระบบการเช่าเพราะไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องไปเปลี่ยนยางไม่ต้องไปทำประกันพรบ.อะไรต่าง
3: ๆครับ
1: แล้วก็เวลามีปัญหาก็เปลี่ยนได้เลยควบคุมงบได
3: ้
1: นะครับแล้วก็จำหน่ายเปลี่ยนรถใหม่5ปี
3: ครับ
1: นะฮะ 4-5 ปีก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องมานั่งขายท่อตลาดแล้วก็ขาดทุนแล้วก็ลดภาระงานด้านเอกสารด้วยเรื่องของพรบเรื่องของการทำทะเบียนการทำอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทเอกชนเข้ารับไปหมดนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่า

0: เร็วภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนนะครับรายละ 50,000 บาทเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับ สิ่งที่สำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยครับแล้วก็ยังบอกได้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมฮะเห็นว่าโซลารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยด้วยนะครับแม้อย่างนี้ท่านรัฐมนตรีนี่ต้องแนะนำด้วยนะครับว่าควรใช้ยี่ห้ออะไรต้องแนะนำนะฮะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกยี่ห้อดีๆก็จะได้ใช้นาน
0: ๆคือมีมอ.ก.หรือยังตอนนี้คือน่าจะมีแล้วนะฮ
1: ะ
0: มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยคือถ้าถามกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาน่าจะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยสำหรับโซลารูฟท็อป
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเวลาไปซื้อเนี่ยเห็นหลายราคาเหลือเกินและสเปคเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็พอเป็นของจีนเนี่ยยิ่งถูก 80,000 กว่าก็ซื้อได้แล้วนะฮะก็มีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยว่าเอ๊ะซื้อมาเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ปี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องให้
1: แล้วถ้าเสียขึ้นมาซ่อมเท่าไหร
0: ่น่าจะซื้อใหม
1: ่พอซ่อม
0: ไม่น
1: ่
0: าคุ้มไงเพราะคนมันลำบากนะคุณไปติดบนหลังคาเนี่ยคุณไปดูไม่ได
1: ้
0: แล้วบางทีเนี่ยขึ้นไปขึ้นมาหลังคารั่วอีกอบพังกันไปอีกนะฮะก็ต้องเลือกสิ่งของที่มันมีคุณภาพแต่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนเรื่องของการติดโซลาเซลล์ให้กับบ้านในหลายๆหลังนะฮะก็มียอด 1,500,000 ครัวเรือนนี่น่าจะประหยัดไฟได้เยอะนะ
1: ครับได้เยอะแต่ก็ถ้าสมมติว่าใครที่เรียกว่าผลิตในส่วนของไฟเนี่ยที่ยังคงเหลือใช้อยู่ก็สามารถจะขายคืนให้รัฐบาลหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้เป็นแนวทางนะครับสำหรับบ้าน
0: ได้ยินว่ามีการรับซื้อนะฮะคือการไฟฟ้าเนี่ยรับซื้อ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ก็รู้สึกรับซื้อแล้วนะนะ
1: ครับแต่ไงก็ต้องติดตามว่า 50,000 บาทที่จะมีการสนับสนุนกว่า 1,500,000 ครัวเรือนเนี่ยจะมีเรียกว่าเงื่อนไขอย่างไรนะครับกลางเดือนตุลาคมนี้น่าจะชัดเจนนะครับสำหรับโครงการที่ทางรัฐบาลจะอุดหนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคร
0: ับ ถ้ามีผลิตภัณฑ์ให้แล้วก็มีผ่อน 0% สัก4ปีเนี่ยนะติดแน่ติดแน่
1: คุณก็ควรจะเปลี่ยนเลย
0: ผมเปลี่ยนเลยเพราะคุณติดโซลาร์เซลล์เนี่ยบ้านเล็กๆเนี่ย
1: 120,000
0: รับช่วย 50,000 อีก 70,000 ถ้าผ่อน 0% สัก4ปีนะเปลี่ยน
1: ก็ดีนะ
0: เปลี่ยนผมเปลี่ยน
1: ลูกค้า1คนแล้วนะครับ
0: เผื่อรัฐบาลฟังอยู่นะครับเอาอันนี้ไปใช้ก็ได้เอาแบงก์ออมสินมาช่วยก็ได้นะคร
1: ับ นะครับลองดูเดี๋ยวรอดูรายละเอียดนะครับสำหรับเงื่อนไขที่จะมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องโครงการนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นการต่อยอดนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับตอนนี้ก็ผมเพิ่งหมดเมื่อวานนะคุณทรงพล
0: หมดแล้วหรอ
1: หมดแล้วเร็วมาก
0: ใช้งานเก่งแล้วนะ
1: นะครับครึ่งเดือนหมดไปแล้วนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของผมเองนะนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็มีการเปิดเผยนะครับว่าในส่วนของเฟส2เนี่ยคาดว่ามาแน่นอนนะครับแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับต้องรอในเรื่องของทางกระทรวงการคลังออกมาแบ่งสรรปันส่วนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับเตรียมนำแผนเนี่ยไปพิจารณาเกี่ยวกับเงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้นะครับ30 กันยายน 2569ว่าจะสามารถยังมีเวลาที่จะให้กระทรวงการคลังพิจารณาและประเมินว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสนะครับจะรวมกับทีมเศรษฐกิจประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้อันนี้เป็นทางฝั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลในสำนักงบพูดไว้นะครับกระทรวงการคลังก็จะเป็นหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอรับความเห็นชอบและก็เมื่อทางคณะกรรมการเห็นชอบแล้วนะครับก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยซึ่งในส่วนของงบประมาณที่เหลือเนี่ยอยู่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนด กู้เงินนะครับในส่วนของ 200,000 บาทแรกที่จะนำมาเยียวยาประชาชนนะครับก็ตรงนี้มีคนไปถามท่าน

0: รัฐมนตรีพลาดอนบอกว่าเพียงพอไหมนะครับคุณพลาดอนบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็รูปแบบมาตรการที่ทางกระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะดำเนินการในระยะแบบไหนคือจะดำเนินการ4เดือนเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะสั้นกว่าเดิมหรือว่าจะมีการปรับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้บอกไม่ได้ว่าเราต้องเห็นก่อนว่ารูปแบบของที่ทางกระทรวงการคลังจัดมาเนี่ยจะสามารถใช้งบประมาณเพียงพอหรือไม่กับสิ่งที่เราได้มีการเหลืออยู่ณตอนนี
1: ้
0: นะครับส่วนถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอนะนักข่าวถามว่าจะนำเงินจากพรก.เงินกู้อีก 200,000 บาทหลังเนี่ยมาใช้ได้ไห
1: ม
0: นะครับคุณพาดอนบอกว่าเรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินไม่ได้ห้ามไว
1: ้
0: บอกแค่นี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนของ200,000หลังที่เหลือนี่เอาจะในเรื่องของพลังงานสะอาดหรือเปล่า
1: ผมว่าฝ่ายค้านอภิปรายแน่ครับ คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยคือไทยช่วยไทย plus เนี่ยคุณมองดีๆนะครับ
0: ครับ
1: เงินหมดความคึกคักหมดนึกออกไหมฮะ
0: ครับ
1: พอประมาณปลายเดือนคุณเห็นไหมฮะเงียบกริบใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: มันก็คือการนำเงินเนี่ยลงไปในระบบเศรษฐกิจให้มันมีเงินมากยิ่งขึ้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากก
0: ็
1: คือให้เงินไปใช้พอเงินใช้หมดทุกอย่างก็เงียบกริบเหมือนเดิมส
0: ิ่
1: งที่สำคัญที่สุดเนี่ยควรจะหากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่นำพาประเทศเนี่ยไปสู่เศรษฐกิจหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับซึ่งก็มีจริงๆตอนนี้ก็คือไทยอะไรนะเที่ยวไทยใช่ไหม
0: ไทยเที่ยวไทย plus
1: ไทยเที่ยวไทย plus
0: ที่กำลังมาน
1: ี่แหละคือสิ่งที่หลายคนกำลังจับตามองว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆทางเศรษฐกิจเนี่ยที่จะต่อยอดให้ร้านค้าชุมชน
0: ครับ
1: โรงแรมหรือว่าเมืองรองต่างๆเนี่ยจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วง green season
0: ครับ
1: หรือเอาจริงๆก็คือ low season นั่นแหละนะฮะในช่วงนี้นะครับต้องติดตามดูครับพักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: เร่งคูออนเร่งคูออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะ ะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: 16:32 นะครับสีสันภูมิภาคครับพาทุกท่านลงใต้ไปครับไปที่จังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับ
1: ไปดูต้นกล้าพันธุ์ใหม่โขนกับเยาวชนชายแดนใต้นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณจิรภาหนูชัยผอ.สวท.ปัตตานีครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
0: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านผอ.ครับถามถึงความเป็นมาครับของชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้อะไรคือสิ่งที่จุดประกายสำคัญในการเริ่มนำโขนไปอย่างลึกลากในส่วนของต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ครับ
12: ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่คงต้องขออนุญาตนำน้องๆ2คนและก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ย้อนกลับไปอีกสัก10ปีที่แล้วหรือ10กว่าปีที่แล้วนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2558ค่ะความคิดริเริ่มนี้เนี่ยได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ้าใครติดตามข่าวคราวก็คงทราบเป็นอันดีอยู่แล้วนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงอยากอนุรักษ์และก็สืบสานโขนให้อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้นะคะจึงเกิดการนำนาฏศิลป์ชั้นสูงคณะนี้
0: ค
12: ่ะมาสู่เด็กๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยคงจะไม่ใช่เฉพาะเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่คงจะเป็นเด็กทั่วประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือนำลงมาสู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและก็จังหวัดสงขลานะคะเพราะพื้นที่แห่งนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ในเรื่องของด้านความมั่นคงก็ดีนะคะหรือในด้านของทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการเข้าถึงโอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีประเด็นมากมายนะคะหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่สำคัญในถิ่นด้ามขวานของพวกเรานั่นก็คือพาน้องๆและก็คุณผู้ชมนะคะไปที่โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะคะของจังหวัดปัตตานีที่นี่เนี่ยเรามีกลุ่มเด็กเล็กๆนะคะที่มาเริ่มดัดมือดัดแขนดัดขานะคะเริ่มต้นยังไม่ได้มีท่ารำรำก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยนะคะว่าโขนนี่คืออะไรไม่เคยรู้จักบทบาทตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงนะคะแต่เขาได้ใช้ความเพียรพยายามใช้เหงื่อใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกันนะคะจนก้าวมาสู่เป็นชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้บุคคลที่สำคัญที่สุดนะคะที่พี่อยากจะขออนุญาตเอื้อนเอ่ยถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะลืมบุคคลนี้ไปได้นะคะนั่นก็คือคุณครูท่านหนึ่งนะคะคือคุณครูชื่อว่าคุณครูฉัตรชัยฉิมประสิทธิ์ซึ่งเป็นครูที่ผู้ดูแลเด็กๆของน้องๆโรงเรียนสายบุรีประชาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะคะได้เริ่มต้นนะคะคือได้คุยกับอาจารย์แล้วอยากจะให้อาจารย์ชัดชัยเนี่ยได้มาคุยออกอากาศด้วยตัวเองถ้าโอกาสข้างหน้ามีนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยด้วยภารกิจที่จะต้องเร่งปฏิบัติการนะคะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ขนาดนี้ได้ถ่ายทอดสู่สายตาสาธารณชนสำหรับฝีไม้ลายมือการแสดงโขนของน้องๆกลุ่มนี้นะคะที่พรุ่งนี้ที่จะถึงเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยพี่ก็เลยอาสามาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องนี้นะคะให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังให้น้องๆได้รับทราบกันแต่ว่าเป็นครูท่านแรกนะคะเป็นไม้ขีดไฟก้านแรกที่จุดประกายออกมาเพื่อที่จะให้โขนเนี่ยได้มีลมหายใจมาผลิแตกหน่อบนผืน แผ่นดินด้ามขวานทองของเรานี่คือคุณครูชัดชัยชิมประสิทธิ์นะคะที่สำคัญที่สุดค่ะน้องคะท่านบอกว่าการฝึกโขนเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเปลี่ยนเด็กนักเรียนที่ไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของตัวเองให้กลับมามองเห็นคุณค่าตัวเองได้มากขึ้นนะคะจากเด็กที่ไม่เคยมองว่าตัวตนนะวันนี้เนี่ยเรามีลมหายใจอยู่เพื่ออะไรแต่เขาได้เรียนรู้ได้ซึมซับจากท่ารำนะคะจากการที่เขาจะต้องมานั่งฝึกมานั่งอดทนมาดูมาร่วมฝึกกันที่เป็นหมู่เป็นคณะได้เห็นได้รับรู้ถึงความรู้สึกความยากลำบากในการที่แต่ละท่าแต่ละนางแต่ละสิ่งที่จะแสดงออกมาให้คนได้รับชมกันเนี่ยมันยากขนาดไหนอันเนี้ยมันสามารถที่จะหลอมมันสามารถที่จะหล่อมันสามารถที่จะรวมนะคะน้องๆมันไม่ใช่เป็นเด็กพุทธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กอิสลามอย่างเดียวนะคะคำว่าพหุวัฒนธรรมที่เราเคยพูดนะคะจนชินปากนะคะแต่อันเนี้ยมันอยู่ในวิถีมันอยู่ในแนวการปฏิบัติคำว่าพหุเนี่ยมันมาหลอมรวมขึ้นมาภายใต้การแสดงโขนน่าทึ่งไหมคะ
13: ครับครับ
12: ครับ
13: น่าสนใจมากถ้าพูดถึงศิลปะการแสดงโขนครับสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีและสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในชายแดนใต้ได้ยังไงครับท่านครับ
12: ค่ะเมื่อสักครู่พี่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ท่ารำ
13: ครับ
12: แต่ทุกๆวันในการซ้อมพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการกราบครูการเคารพผู้ใหญ่การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมการที่เขาต้องอดทนการที่เขามีวินัยมีความรับผิดชอบการที่เขารู้จักหน้าที่ของตนเองสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันไม่ได้เกิดมาจากคำสอนเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มันคอยซึมซับครั้งแล้วครั้งเล่าฝังอยู่ในจิตฝังอยู่ในหัวใจของเขาผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันในทุกๆวันภายในชมรมของโขนของโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการ นะคะนี่คือสิ่งที่พี่ได้รับการถ่ายทอดได้รับการพูดคุยได้รับการซึมซับมาจากตัวครูบาอาจารย์นะคะทั้งคุณครูชัดชัยทั้งน้องๆที่ได้มีโอกาสได้ไปชมนะคะหลายครั้งหลายคราตั้งแต่มารับราชการอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
0: ครับท่านผอ.ครับอยากให้ท่านผอ.พูดถึงรายละเอียดในการแสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับว่ารายละเอียดในการแสดงครั้งนี้มีการจัดขึ้นวันไหนสถานที่การจัดงานรวมถึงรายละเอียดอื่นๆความพร้อมของน้องๆในการแสดงครั้งนี้นะครับ
12: พี่ขอโทษน้องนิดนึงก่อนที่พี่จะไปพูดถึงการแสดงที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันพรุ่งนี้พี่ขออนุญาตนำของดีมาขายมาขออนุญาตขายของอีกนิดนึงนะคะน้องๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะเขาได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปร่วมการออดิชั่นการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วก็คือปีพุทธศักราช2568ในปีที่แล้วเนี่ยทางชมรมโขนชายแดนใต้เนี่ยเราได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในวาระสำคัญเนี่ย1คนด้วยกันแต่ในปีนี้ค่ะเมื่อวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีน้องๆเยาวชนจากทั่วประเทศจำนวน 1,335 คนนะคะที่เข้าไปออดิชั่นนะคะจากเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยตัวแทนของภาคใต้ของเราจากน้องๆชมรมโขนชายแดนใต้จากโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารเนี่ยนะคะเราได้รับการคัดเลือก2คนด้วยกันนะคะ2คนนั้นเนี่ยเราได้รับคัดเลือกในบทตัวยักษ์ได้แก่น้องณัฐชัยอินทรมนนะคะและน้องธนกรสุขสบายจากอำเภอสายบุรีเป็นตัวแทนจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็จะเข้าร่วมฝึกซ้อมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมการแสดงโขนประจำปีตอนสีดาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมพุทธศักราช2569ที่ใกล้จะถึงนี้นี่คือสิ่งที่พวกเรา ภาคภูมิใจแล้วก็มันเป็นบทพิสูจน์ว่าโขนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงโขนการแสดงโขนเนี่ยเราต้องไปดูที่กรุงเทพแต่วันนี้เนี่ยหน่อโขนหน่อใหม่ที่มาผลิดอกออกผลเนี่ยอยู่ในด้ามขวัญทองของเราเนี่ยสามารถที่จะประกาศฝีมือนะครับไปช่วงชิงเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ที่เราจะขับทับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแสดงโขนให้คงอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งที่พี่เอาของมาขายก่อนที่จะมาเชิญชวนนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569นะคะที่หอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีนะคะขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะได้มาเดินทางร่วมเฝ้ารับเสด็จนะคะแล้วก็มาชมการแสดงโขนที่เยาวชนชายแดนใต้ตั้งใจสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชาตินะคะมาดูผลลัพธ์ของโอกาสค่ะที่เปลี่ยนชีวิตของเด็กกลุ่มหนึ่งให้เติบโตอย่างงดงามไปด้วยกันนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาดูมาปลื้มใจมาบอกถึงความรู้สึกของคนที่เราได้เห็นลูกเราได้เห็นหลานของเราเนี่ยเขาได้มาทำในสิ่งที่เขารักแล้ววันนี้เนี่ยเขาอยากจะประกาศศักดาให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าสิ่งนี้ค่ะมันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเขารักเขาหวงแหนเขาจะทนุถนอมนะคะเขาบอกว่าน้องๆเคยพูดกับพี่นะคะว่าอันนี้เขาเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วเขาวางเป้าหมายของเขาต่อน่าจะสินชั้นสูงชนิดนี้เนี่ยเขาอยากจะกลับมาเป็นครูและก็เพื่อที่อยากจะส่งต่อโอกาสให้เด็กๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาซึมซับเหมือนอย่างที่เขาได้โอกาสจากคุณครูชัดชัยและก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนในสังคมบ้านเราค่ะ
13: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านผอ.สพท.ปัตตานีฮะท่านจิรภาหนูชัยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะ
13: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
13: นี่คือต้นกล้าพันธุ์ใหม่ฮะโขนกับเยาวชนชายแดนใต้นะครับ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะครับที่มีการสืบสานในพื้นที่ปัตตานีใครจะรู้ว่ามีโขนดีๆแบบนี้อยู่ด้วย
13: ครับ
0: นะครับเราจะเห็นในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสในพื้นที่ปัตตานีนะครับจริงๆปัตตานีเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ต้องบอกว่าพระหุวัฒนธรรมมีหลากหลายมาก
13: ๆครับ
0: นะครับก็จริงๆแล้วผมเคยไป2ครั้งประทับใจทั้ง2ครั้งเลยนะครับในพื้นที่ปัตตานี
13: มีอะไรประทับใจบ้างฮะ
0: อาหารก็ดีนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมผ้าบาติกเนี่ยที่ในส่วนของปัตตานีเนี่ยคือผมไปในร้านที่เป็นร้านที่ทำโดยตรงเลยนะครับคือดูสวยสดงดงามมากวิธีการทำคือปราณีตมากนะครับผมเห็นแล้วผมแบบว่ารู้สึกว่าประทับใจในกระบวนการในการทำมาก
13: ตื่นตาตื่นใจในวัฒนธรรมพื้นถิ่นของในจังหวัดนั้นๆ นะครับเอาละครับพาทุกท่านไปตื่นตาตื่นใจต่อที่จังหวัดตากครับจะพาทุกท่านไปดูดอกกระเจียวนะฮะดอกกระเจียวที่นั่นไม่ธรรมดานะฮะแล้วจะพาไปเที่ยวน้ำตกด้วยนะครับใครจะพาเราไปครับคุณนิคมแก้วทันคำฮะผู้สื่อข่าวสวท.แม่สอดนะครับจะพาทุกท่านไปดูดอกกระเจียวและไปเที่ยวน้ำตกกันครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณนิคมครับ
0: สวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพงษ์นะครับ
0: ครับคุณนิคมครับเล่าหน่อยครับว่ากระเจียวสีส้มนะที่เป็นอัญมณีที่พบในผืนป่าในฝั่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเป็นยังไงครับมีความสวยสดงดงามยังไงบ้างครับ
14: ครับวันนี้พามาตามดอกกระเจียวส้มนะครับ ก็เป็นเสน่ห์แห่งพืชซึ่งเป็นวงขิงนะครับเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีแล้วก็มีเงาซ่อนอยู่ใต้ดินลำต้นก็จะสูงประมาณ 30-60 ซมพร้อมใบรูปไข่ปลายแหลมนะครับเรียงสลับดูพริ้วไหวซึ่งไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ช่อดอกนะครับจะเป็นทรงกระบอกยาว 10-20 ซมนะครับก็จะโดดเด่นด้วยใบประดับสีส้มสดใสที่อบอุ้มกับดอกสีเหลืองนวล นะครับไว้ข้างในอย่างอ่อนโยนเก ลีบปากจะมีแถบสีเหลืองอมส้มทอดยาวอย่างสวยงามนะครับซึ่งดอกกระเจียวส้มนั้นเจริญเติบโตตามป่าผลัดใบที่ผสมผสานกับป่าไผ่แล้วก็เติบโตได้ดีในระดับความสูงของน้ำทะเลที่อยู่200ถึง900เมตรนะครับซึ่งที่น้ำตกผาเจริญเนี่ยจะอยู่ที่740เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลก็ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับในช่วงของฤดูฝนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งก็จะบานสะพรั่งลานหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญของอำเภอพบพระที่เป็นแลนด์มาร์คที่สายธรรมชาติจะได้มาชมความสวยสดงดงามกันครับ
13: ครับพูดถึงดอกกระเจียวปกติดอกกระเจียวสีอะไรฮะของเราพิเศษของเราสีส้มแต่ปกติสีอะไรคุณนิคม
14: ที่อื่นมันจะเป็นสีขาวหรือว่าสีม่วงนะอย่างที่ชัยภูมิจะเห็นใช่ไหมครับจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่นี่จะเป็นสีสีส้มนะครับที่เรียกกันว่าฉัตรทองถือว่าเป็นราชินีแห่งผืนป่าตะวันตกเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญจังหวัดต่างของเราเนี่ยนะครับเป็นแห่งเดียวในผืนป่าตะวันตกที่จะได้ชมความสวยงามแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวในช่วงของฤดูฝน คุณทรงพลเองก็เคยมาเที่ยวเนาะ
13: ใช่แล้วเราเคยไปด้วยกัน2 คนนะฮะไปปลูกป่ากันแล้วก็ผมก็นึกไม่ออกพอเห็นภาพเมื่อกี้นะสีส้มนึกออกแล้ว
14: ใช่ไหมคุณทรงพล
13: เรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูก
14: อ๋อไม่เคยที่ไปชมธรรมชาติแล้วก็ไปปลูกป่าวันนั้นพอดีโชคดีที่ได้ตรงยานในชาติ
0: พาเขาไปย้อน
13: เรามีความหลังร่วมกัน
14: ไม่ได้มาสองคนนะยังมีทีมสวทอีกหลายคนคุณมนวิภานะคุณธนชพรมีโอกาสได้มาที่โอแม่สอดกันนั้นคุณโดนัทยังไม่ได้มานะติดไว้หลายรอบแล้ว
0: ได้เดี๋ยวรอคุณนิคมหาที่เหมาะสมก่อน
13: ครับ
14: ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกพะเจริญเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีดอกกระเจียวส้มนะซึ่งก็มีเขาเรียกว่าความสวยงามซึ่งจะออกเฉพาะของฤดูฝนนี้เท่านั้นต้องรีบมาเที่ยวกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของพื้นป่าตะวันตกนะเพราะว่าจังหวัดต่างของเราอยู่ในภาคตะวันตกเนาะก
13: ็
14: เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์กับเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็พามาน้ำตกพะเจริญกันสักนิดหนึ่งเนาะมาชมความสวยงามกันเนี่ยที่ตั้งอยู่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 2,000 ไร่นะครับมีต้นน้ำมาจากห้วยน้ำนักซึ่งไหลน้ำไหลอยู่ตลอดปีเป็นน้ำตกหินปูนชั้นเล็กๆสามารถนับได้เนี่ยอยู่97ชั้นเลยทีเดียวนะครับคุณโดนัทแล้วก็คุณทรงพลครับซึ่งก็เป็นน้ำตกที่สูงแล้วก็มีน้ำค่อนข้างจะมากในช่วงฤดูฝนแล้วก็สภาพโดยรอบก็เป็นป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ช่วงของหน้าฝนเนี่ยบางช่วงก็อาจจะมีการเดินตามเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราไปน้ำตกช่วงของฤดูฝนนะครับแต่ว่าถ้าหากมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะได้สัมผัสกับไอหมอกด้วยแล้วก็ความเย็นจากแหล่งน้ำด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะสูงเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมาแล้วก็แม่น้ำหลายสายในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดต่างของเราด้วยนะครับ
13: ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้อยู่ในอุทยานด้วยใช่ไหมฮะ
14: ใช่ครับใช่ครับ อยู่อุทยานใครมีพาสปอร์ตที่ไปที่อุทยานเนาะก
13: ็
14: ไปปั๊มตราสะสมคะแนนสะสมแต้มไม่ใช่สะสมแต้มแล้วก็ในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยคุณโดนัทต้องอย่าลืมนะครับเพราะว่าเขาจะมีการจัดเทศกาลกาแฟปีนี้จะเป็นครั้งที่6แล้วนะครับความหอมกลุ่นของกาแฟแล้วก็มีงานคราฟด้วยนะครับเป็นงานศิลปะที่จะถักทอทุกอารมณ์ความรู้สึกภายใต้ร่มเงาของธรรมชาติด้วยได้ว่ามีช่วงนั้นก็จะไม่มีเรื่องของดอกกระเจียวแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับในช่วง27 28 29พฤศจิกายน2019นี้นะครับเทศกาลกาแฟก็จะจัดที่น้ำตกพะเจริญก็จะได้ไปชิมน้ำเขาเรียกอะไร
0: กาแฟรสชาติใหม่
14: กาแฟรสชาติใหม่ๆที่เป็นพันธุ์อาราบิก้ามาจากอำเภออุ้มผางมาจากฝั่งของอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นงานคราฟมาดูภาพวาดสวยๆมาฟังเพลงที่เป็นเพลงพื้นเมืองอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบรรยากาศก็ร่มรื่นตลอดทั้งวันเพราะว่าตามีการจัดอยู่ในพื้นที่ของต้นไม้นะครับก็มีความสวยงามแล้วก็เสียงน้ำตก คล้าคลอไปกับเสียงเพลงนะครับ
13: ครับครับก็ฟังแล้วเคลิ้มนะฮะอยากจะไปเที่ยวเลยนะฮะแหมดูดอกกระเจียวเสร็จดื่มกาแฟชมน้ำตกแหมแล้วมาตรการแล้วฮะในเรื่องของความปลอดภัยอุทยานเขามีการดูแลกันยังไงบ้างไหมฮะ
14: โอ้เจ้าหน้าที่นะครับก็มีดูแลตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่ช่วงหน้าฝนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งเตือนเส้นทางการเดินขึ้นไปชมน้ำตกนะอาจจะปกติแล้วเราจะเดินไปตามชั้นหินปูนใน97ชั้นที่ว่าไปตอนเป็นเด็กเนี่ยผมไปสูงสุดเลยนะมันจะมีอ่างอาบน้ำเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปีนป่ายไปนะมันไม่ค่อยมีตะไคร้เราสามารถที่จะชมความงามไปด้วยอะไรด้วยแต่ว่าด้วยช่วงวัยขนาดนี้ก็อาจจะทำให้น้องๆให้เด็กๆปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตามทางที่เขามีราวจับไว้ให้เราขึ้นไปชมความสวยงามอยู่ข้างบนเป็นน้ำตกที่สูง97ชั้นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเรียกว่ามีความสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะก็ต้องใช้กำลังแรงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็แต่ในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยเขาก็มีการเปิดให้ตั้งแคมป์ด้วยนะครับ
13: ครับ
14: สามารถที่จะไปตั้งแคมป์ได้แล้วก็มีบ้านพักของอุทยานจำนวน2หลังก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าจองห้องพักได้ที่ www.dnp.go.th ซึ่งเป็นเว็บของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ
0: ครับพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยไปแล้วนะครับพูดถึงในเรื่องของมาตรการดูแลดอกกระเจียวที่เป็นสีส้มที่หายากอยู่ตอนนี้ครับผมเห็นในภาพเนี่ยคือเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพที่มีการคือประชาชนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้ไปถ่ายรูปได้แล้วในเรื่องของการดูแลดอกเหล่านี้ครับในช่วงนี้เนี่ยมีการมาตรการใดๆบ้างไหมครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยจะไม่ต้องทำให้ดอกไม้เสียหายตรงนี้ครับ
14: ครับเขาจะมีปลูกเป็นแนวอยู่แล้วแนวตรงนั้นก็จะเป็นปลูกของต้นไม้ทางไปบริเวณน้ำตกนะครับเขาก็จะมีทางเดินที่เป็นลาดปูนเนาะลาดด้วยซีเมนต์เป็นปูนเนี่ยแล้วก็ในส่วนของต้นไม้ก็จะเป็นช่วงๆไปแล้วก็จะละลานตาตามที่เห็นมันจะเป็นแนวพื้นสโลปนะมันไม่ได้เป็นแนวพื้นเรียบนะครับก็เป็นไปตามทางแนวน้ำตกนะเวลาเรามองภาพถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นละลานตาสีส้มไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็จะคอยแจ้งเตือนสำหรับด้านของนักท่องเที่ยวนะโดยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวก็จะที่ไปที่นี่ก็จะรักธรรมชาติกันโดยทั้งหมดแหละนะครับก็อาจจะชมความสวยงามไม่เด็ดไม่ไปจับให้มันบีบช้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมกันแบบความสวยงามไปยืนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่ลงไปเหยียบบนพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือว่าพื้นหญ้าที่เขามีจุดการปลูกต้นดอกกระเจียวนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยแจ้งเตือนคอยดูแลนะครับซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นน้ำตกที่ค่อนข้างจะใหญ่มีลานซึ่งทั้งลานกลางเต็นท์ลานที่มีดอกกระเจียวนะครับก็จะแยกเป็นส่วนไปครับ
13: ครับท้ายนี้คุณนิคมมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
14: ครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมดอกกระเจียวนะครับซึ่งเป็นราชินีแห่งพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นดอกกระเจียวสีส้มชื่อว่าฉัตรทองนะครับก็ได้มาเที่ยวชมกันปีละครั้งเท่านั้นนะครับที่จะได้ให้ทุกท่านได้สัมผัสได้ชมความสวยงามกันนะครับในช่วงของเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่จะให้ชมความสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าหากมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะมาในช่วงนี้หรือว่าช่วงของฤดูหนาวนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกพาเจริญที่สูงถึง97ชั้นมีน้ำที่ไหลอยู่ตลอดทั้งปีนะครับบนทางหลวงหมายเลข1090สายแม่สอดอุ้มผางนะครับอยู่ใกล้ทางหลวงนะครับสามารถเดินทางได้ง่ายรถที่เป็นรถเก๋งก็สามารถเข้าไปได้นะครับมีการกางเต็นท์นะแต่ว่าต้องนำอุปกรณ์มานะครับสามารถจะติดต่อได้กับบริการแห่งชาติน้ำตกพาเจริญได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055500906นะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ที่ผมบอกไป www.dnp.go.th นะครับไปเที่ยวน้ำตกไปนอนพักผ่อนสักคืนหนึ่งแล้วนะครับออกจากน้ำตกมาตอนเช้านะครับก็ไปที่สวนพงพุ่มพายนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานที่บ้านเสรีราษฎร์ใกล้น้ำตกนี่เองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่นกันนะครับมีลำน้ำไหลพาดผ่านแล้วก็มีแมคคาเดเมียขนาดใหญ่หลายร้อยไร่นะครับมีลำธารน้ำใสธรรมชาติที่เรียกได้ว่าที่นี่นะครับเขาจำหน่ายแมคคาเดเมียนะให้ได้ชิมด้วยอย่างที่ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าแมคคาเดเมียที่นี่จะมีรสชาติที่อมหวานหวานโดยธรรมชาตินะครับอาจจะแตกต่างจากที่อื่นก็อาจจะเป็นเหมือนถั่วธรรมดาแต่ว่าที่นี่ก็จะออก รสชาติหวานนิดนึงเมื่อก่อนเขาเอาส่งตามคาเฟ่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาผลิตไม่ทันเนี่ยเขาก็เลยนำมาขายเองนะครับก็มีเรียกได้ว่าสามารถไปชมธรรมชาติและไปชมแมคคาเดเมียได้หรือว่าจะเป็นไร่เตยวันเนี่ยอันนี้ก็จะมีเรียกได้ว่าการผสมผสานการโชว์ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไทยโบราณนะครับกับยุโรปตะวันตกย้อนยุคตกแต่งแบบโบราณนะครับสิ่งของโบราณหายากไปชมความสวยงามแล้วก็ไปปั่นจักรยานนะชมวิวอะไรทำนองนี้ก็สามารถไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าเที่ยวชมน้ำตกมาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เที่ยวชมตามคาเฟ่ต่างๆบริเวณละแวกใกล้เคียงได้เดินทางสะดวกเดินทางง่ายดายนะครับจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่านั่งเครื่องแล้วก็มีรถเช่าให้นะครับหรือจะมีรถบริการที่เป็น2แถวที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการด้วยนะครับ
13: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณนิคมมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
15: ขอบคุณครับ
14: ครับ
13: ขอบ
14: คุณครับ
13: สวัสดีครับ
15: ครับ
13: คุณนิคมแก้วทันคำผู้สื่อข่าวสวทแม่สอดนะครับ
15: ครับต้องรีบไปนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะ
13: ทำไม
15: ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปล่า
13: อ๋อนะฮะเขาจะไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วฮะ
15: ยัง
13: เขาจะไปเป็นผอ.ที่ไหนแล้วฮะ
15: เดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ
13: นะ
15: ก็นะครับเป็นพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะครับในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
13: แม้แต่รายงานข่าวนี่แม่ผมนึกว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเนี่ยโอ้โหแบบไป
15: มา
13: ทุกที่เลยนะฮะเออเหมือนอยู่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: ครับ
13: เออไม่เหมือนอยู่สวทเลยนะฮะ
15: ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่คุณทรงพลเคยไปมาแล้วเนี่ย
13: ใช่
15: เขาบอกการันตี
13: ความทรงจำอันเลือนลางเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
15: ครับ
13: นะฮะเออแต่ประทับใจจริงๆสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันย้อนลึกขึ้นมาหมดเลยอ๋ออันนี้เราเคยไปมาแล้วนะฮะคือบรรยากาศก็มีความเป็นธรรมชาติสวยสดงดงามนะครับ สูดไปโอ
15: โซน
13: ใช่ใช่
15: นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับเราก็จะหมุนไปแบบนี้นะครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับสำหรับหมุนตามวันแล้วก็มารายงานข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นสำหรับวันจันทร์อังคารนะครับแล้วก็ในส่วนของพุธถึงศุกร์ก็จะเป็นถึงสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าเดือนหน้านะแน่นอนครับบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับก็จะมาพบกับพวกเราแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองครับ
13: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับทรงพลชูเวศครับ
15: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
16: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
17: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
18: ์เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
19: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
18: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
19: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
18: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
19: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
20: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
21: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
20: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
6: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับ ช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
7: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Airfor ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับ17:07 น.ของวันอังคารที่15 กันยายน 2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้โอ้โหเรียกว่าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายๆสักประมาณบ่าย 3นี่เริ่มแล้วนะตั้งเขาเลยทีเดียวแถวๆสถานีของเราครับอยู่ที่ถนนวิภาวดี FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับรวมถึง105 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับเรียกว่าฟังกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่บนถนนรถติดแน่นอนอันนี้อันดับแรกเลยเพราะว่าโอ้โหตกหนักมากจริงๆนะครับแถวๆสถานีของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ตอนนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยข้อความมาแบบรัวๆบอกว่าฝนตรงเวลามากไม่เลิกงานไม่มาพอเลิกงานป้าบโอ้โหเรียกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับขอให้ทุกท่านใจเย็นๆด้วยนะครับเวลาที่จะขับรถเนี่ยแน่นอนรถติดแล้วก็อาจจะเดินทางไปไหนค่อนข้างลำบากนิดนึงยิ่งช่วงเวลาเลิกงานยิ่งช่วงเวลาเลิกเรียนนะครับก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยยังไงก็แล้วแต่ครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับอยู่ที่ไหนบ้างมาเมื่อกี้รายงานไปแล้วว่าสถานีของเรานะครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเจิ่งนองไปทั่วทุกพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจากคุณสุภาพยโสธรวันนี้มาเป็นสายแรกบอกฝนตกหนักมากนะครับคุณหนึ่งพิมพ์มาแล้วก็มีการรายงานมาด้วยว่าหลายพื้นที่ที่จังหวัดยโสธรนะครับก็มีรายงานมาเลยว่าฝนตกหนักคุณผู้ฟังล่ะครับอีกที่เหลืออีก70 กว่าจังหวัดต้องรายงานตัวมาด้วยนะว่าฝนตกไหมนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีการแจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่นำเรียนกันว่าหลายพื้นที่ครับเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกอยู่นะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทรานะครับตกแล้วเรียบร้อยช่วงสายๆไปโรงเรียนก็ตกแต่ว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วแสดงว่าฉะเชิงเทราที่บ้านโพนะครับน้องแชมป์รายงานมาว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ขานมานะครับคุณตุ้ยนครปฐมตกโปรยๆตอนนี้ไม่หนักมากแต่ก็ตกไม่หยุดนะครับสุพรรณตกเห็นไหมโอ้โหมากันทีละจังหวัดเลยตอนนี้ไล่เรียงมาตอนนี้คุณการบูลจากสุพรรณบอกสุพรรณบุรีตกค่ะแต่ว่าก็ฟังรายการอยู่จะฝนตกหรือไม่ฝนตกก็ฟังทุกๆวันนะฮะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้ที่กำลังติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานของเราครับวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะครับหลังไมค์เนี่ยพร้อมกันนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่น02-276-9717แล้วก็02-276-9721แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นด้วยไลฟ์สตรีมมิ่งของเราขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับชอบฟังไปด้วยแล้วก็ชอบดูด้วยฟังทุกวันเลยค่ะนะครับคุณตุ้ยขอบคุณมากขอนแก่นคุณปาลองครับบอกว่าขอนแก่นฝนตกนะครับวันนี้ก็แน่นอนว่าหลายๆพื้นที่รายงานตัวมาแล้วเดี๋ยวจะทยอยดูทั้งหลังไมค์ด้วยทั้งในส่วนของข้อมูลต่างๆด้วยนะครับก็แจ้งมาได้เลยว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรมาติดตามเรื่องแรกกันก่อนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เมื่อวานนี้ครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติครับเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีหัวเลือกสว.นะครับซึ่งมีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในการไต่สวนนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยปรากฏชื่อครับของนายสมเกียรติเรียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นบิดาของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ด้วยนะครับโดยทางด้านของนายวรสิทธิ์ก็เผยครับว่าเคารพมติกกต.คดีเรื่องของหัวสว.ยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงก็ย้ำว่าทำตามกติกาทุกอย่างครับโดย ยล่าสุดยืนยันครับว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ปฏิบัติงานตามระเบียบและก็กติกาอย่างเคร่งครัดนะฮะท่านมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับว่าสามารถชี้แจงนะครับเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าวได้นะครับพร้อมทั้งศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวครับก็นายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวครับไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่ากระทำใดๆตามที่ถูกกล่าวหากรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงนะครับเรื่องสำคัญเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคในเรื่องของการจัดทำบัญชีเงินนะครับยืนยันเรื่องนี้ว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันแน่นอนนะครับโดยผู้เกี่ยวข้องทุกคนก็ยังคงมีกำลังใจดีแล้วก็พร้อมชี้แจงนะครับในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายขาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามกันแบบต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ให้ความสนใจอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ส่งข้อความนะฮะส่งกำลังใจมาติดตามกันได้รังสิตครับตกกระหน่ำเลยนะครับคุณประกิตส่งมาคุณสุเทพกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแชร์กันคนละกี่แชร์บอกกันด้วยนะครับคุณท็อปมี่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับคุณประภัทรพวงอุบลด้วยเวลานี้คุณบอลนะฮะทักมาในเพจเลยที่วัดไผ่เงินบ้านผมเนี่ยคุณบอลฝนเริ่มตกแล้วนะครับยังไม่ถึง6โมงถึงทุ่มนึงเลยนะครับก็เริ่มมืดคลึ้มวันนี้คลึ้มทั้งวันจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ก็ส่งมาทักทายกันนะฮะใครที่กำลังฟังอยู่จะได้รับรู้รับทราบในพื้นที่ของคุณผู้ฟังด้วยนะครับเอามาดูกันที่อีก1เรื่องกันหน่อยนึงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นที่ติดตามของพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดครับอย่างที่ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมงไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเดินหน้าครับเรื่องของระบบสำคัญนะนั่นก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอย่างที่ทราบกันพอมีเรื่องราวของเรียกว่าน้ำท่วมพอมีเรื่องราวของดินโคลนถล่มหลายๆคนเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนล่าสุดครับเรื่องนี้น่าสนใจโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยเรื่องนี้ครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอครับเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุเนี่ยนำไปสู่การบริหารแล้วก็การถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายเอกภพเพียรพิเศษครับย้ำเลยว่าการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยมาสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติครับนับวันก็จะยิ่งมีความรุนแรงคุณผู้ฟังสังเกตเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่เห็นไหมเนปาลด้วยนะครับที่มีปัญหาอยู่เรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของจังหวัดน่านที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่เพิ่มมากขึ้นจริงๆนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถคาดการได้อย่างล่วงหน้านะครับระบบประกันภัยเนี่ยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้กับภาครัฐคุณผู้ฟังในการประเมินในการวางแผนแล้วก็กำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดเนี่ยรัฐจะรับไว้ส่วนใดจะสามารถกระจายหรือว่าถ่ายโอนครับไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณทำให้ประชาชนครับเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือว่าการชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะนี่ก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างที่บอลเล่าให้ฟังเลยว่าเวลาฝนตกลงมาอย่างเงี้ยหนักมากจริงๆแล้วตกต่อเนื่องแล้วตกที่เดิมด้วยนะครับทำให้เกิดเรื่องของภัยพิบัติได้ง่ายขึ้นโลกครับต้องเผชิญความเสี่ยงนะฮะต่อภัยพิบัติที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยก็จะครอบคลุมนะครับประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองครับเมื่อวันที่10กันยายน2569เนี่ยครอบคลุมความเสียหายทั้ง อุทกภัยวาตภัยนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวก็จะมีวงเงินคุ้มครองครับสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทคุณผู้ฟังต่อหลังคาเรือนนะครับต่อภัยที่เกิดขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็แบ่งเป็นอุทกภัยนะครับเรื่องของค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มเติมเนี่ยสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีวาตภัยครับแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะมีค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทเพิ่มเติมให้สูงสุดเนี่ย 95,000 บาทต่อครั้งนะครับนอกจากนี้ก็มีการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยด้วย2ล้านบาทต่อคนนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่รัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีครับมอบหมายนะครับให้สำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรงบประมาณครับให้เป็นไปตามกรอบวงเงินแล้วก็วัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็ดำเนินการครับจัดหาผู้รับประกันภัยนะครับที่มีมาตรฐานนะครับที่มีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความเป็นธรรมนะครับพร้อมกันนี้ครับก็มุ่งครับให้มีศักยภาพในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วนะครับพร้อมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเรื่องของการรับงบประมาณและก็การเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยครับราวๆ30ล้านหลังคาเรือนนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวก็จะเริ่มคุ้มครองกัน1ตุลาคมนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องจริงๆแล้วก็ส่งผลกระทบจริงๆนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันแล้วก็เป็นประโยชน์ครับกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับก็มีข้อความส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความกันพี่โก้นะครับโกรี่นะวันนี้ทักทายมาแล้วก็มีน้องชาตรีนะครับที่วันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณมากๆเลยคุณขวัญชัยอยู่ที่ตลาดบ้านกลางครับบอกฝนตกหนักตั้งแต่บ่าย3ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับก็ส่งมาคุณตาคำจากศรีสะเกษด้วยนะครับฟังทุกวันฝนกำลังจะตกครับคุณบอลที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนี้นะครับอ่ะใครที่ฟังอยู่นะครับแน่นอนกำลังใจจากทุกพื้นที่แบบนี้แหละนะฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาติดตามกันที่อีก1เรื่องกันหน่อยนึงนะครับก็เมื่อวานก็นำเรียนไปแล้วเรื่องราวของสืบเนื่องจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแน่นอนว่าก็สร้างความเรียกว่าความรู้สึกให้กับพุทธศาสนิกชนจากกรณีดังกล่าวในขณะเดียวกันครับตามกันต่อเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนท่านรองนายกรัฐมนตรีครับนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านบอกว่าอีกหนึ่งวัดนะฮะที่ตอนนี้ก็มีกระแสอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือวัดจุฬามณีตามที่มีกระแสข่าวเบื้องต้นท่านบอกแบบนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะครับวัดจุฬามณีตอนนี้ยังไม่พบอะไรนะครับก็ขอให้รอข้อมูลของทางตำรวจก่อนที่หลายๆคนก็จะมีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับกรณีของสำนักงานพระพุทธศาสนาได้รับการรายงานความคืบหน้านะฮะกรณีของเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสครับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าอดีตหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโชติที่หลายๆคนบอกรู้จักกันนี่แหละนะครับเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปในสภาแล้วนะครับก็เร่งรัดให้มีการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดกับอีกเรื่องนึงครับที่มีการแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับในกระแสของสื่อสังคมออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีครับนายประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่าได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างนะครับแต่ตอนนี้จากการที่ตรวจสอบนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรนะฮะอย่างข่าวที่เป็นข่าวกันอยู่ก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบวัดดังกล่าวแล้วเบื้องต้นท่านก็ย้ำครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำว่ายังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจก่อนนะครับนายประกรณ์นินประพันธ์ก็ยังย้ำด้วยว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอมันจะเป็นการละเมิดสิทธิ์คนอื่นซึ่งไม่ดีท่านบอกยังคงมีผลกระทบกับศาสนาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจากที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียก็ขอฝากครับ

มีประเด็นต่างๆก็สามารถส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงครับไปติดตามภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดท่านก็ปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ Dual Value นะครับนั่นก็คือการดันคอนเทนต์น้ำดี Go Inter เพื่อสร้างรายได้กับสังคมครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับได้มีการเปิดเผยครับจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนเนี่ยสามารถนำไปเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยมีนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับหลักใหญ่ใจความท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะเวลา5ปีครับจะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยไปสู่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดทั้งต่างประเทศทั้งคุณค่าด้านสังคมนะครับทั้งคุณค่าเรื่องของเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เหล่านี้ครับเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นโอกาสครับในการสร้างรายได้นะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแผนดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการครอบคลุม5แนวทางสำคัญเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังก็คือการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานนะครับการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดแล้วก็การจัดจำหน่ายรวมถึงการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกับการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบอนุญาตใช้สิทธิ์แล้วก็อัตราค่าตอบแทนเพื่อให้เรื่องของการนำผลงานไปใช้เนี่ยมีประโยชน์ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผลงานที่กองทุนสนับสนุนต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องครับท่านสุภมาศบอกเพื่อให้เกิดความสำคัญในการวางระบบดูแลสิทธิ์การพัฒนาคุณภาพนะฮะแล้วก็การหาช่องทางเผยแพร่ผลงานให้สื่อสร้างสรรค์เนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ชมทั้งในประเทศด้วยครับแล้วก็ต่างประเทศวัดผลนะครับให้ครอบคลุมมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั่นเองนะฮะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ดันคอนเทนต์น้ำดีนะส่งไปสู่ระดับสากลเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่นำมานะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามในทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดินหน้ากันนะคะใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนก็ส่งเข้ามาครับมีคุณประพัฒน์ด้วยคุณสุพิษสวัสดีนะครับมีคุณอเนกครับเขางูจากอำเภอเมืองราชบุรีฝนตกหนักเลยตอนนี้ที่ราชบุรีครับแต่ว่าตอนนี้ก็เบาๆแล้วนะครับสวัสดีทีมงานทุกๆท่านด้วยขอให้รักษาสุขภาพกันทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างเปลี่ยนบ่อยแล้วก็หลายๆคนก็ป่วยง่ายในห่วงเวลานี้นะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงครับหลายคนที่กำลังติดตามเรื่องสำคัญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆเรื่องครับที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมีข้อความส่งมาภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสำคัญนะฮะที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับการเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนครับเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัลครับล่าสุดครับเปิดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ
ระทรวงการต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกำหนดการในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20กันยายนครับถึง27กันยายนที่

0: มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากนั้นท่านก็จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรนะครับเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในมิติครับเรื่องของการต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและก็ดิจิทัลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์ไปด้วยในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะนำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยนะครับสร้างโอกาสสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเชื่อมั่นครับว่าเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นะฮะก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนนะฮะต่างชาติที่ก็บอกว่าปักหมุดหมายที่จะมาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกโดยในวันที่21กันยายนครับนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดนะฮะในการพบปะนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อให้กำลังใจครับแล้วก็มอบโอวาทพร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็คือกำหนดนะฮะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่จะเดินทางนะครับบินไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรรถโชว์ศักยภาพของสินค้าไทยของเราครับที่ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลกครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ทำงานหนักจริงๆครับเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นครับก็จะติดตามกันได้ครับในทุกๆวันแบบเนี้ยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสำคัญมากมายครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกๆวันแบบนี้ใครที่ฟังรายการอยู่ครับพื้นที่ไหนบ้างนะครับวันนี้ก็หลายๆคนก็แจ้งเรื่องราวของฟ้าฝนมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญทั้งในกทม.เองปริมณฑลครับรวมถึงหลากหลายพื้นที่นี่ก็เจอทั้งฟ้าฝนนะครับแล้วก็การเดินทางที่อาจจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำนะครับวันนี้เดินทางไปด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับขับรถก็ระมัดระวังอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งนะครับแจ้งมานะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่วันนี้ได้ไปติดตามนะฮะเรื่องราวของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ครับวันนี้ท่านมีการประชุมนะครับเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธินัดแรกพร้อมกับการเปิดศูนย์ยกระดับการทำงานเชิงรุกใช้ทราฟี่ฟองดูครับป้องกันเรื่องของการปกปิดความผิดพร้อมกับการฆ่าโทษผอ.แล้วก็รวมถึงเขตพื้นที่หากมีการละเลยเรื่องนี้ครับวันนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพนะครับและก็เรื่องของความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการครับโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมเป็นครั้งแรกตนเองได้รับมอบหมายครับจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มากำกับดูแลครับในส่วนของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าความตั้งใจของท่านครับในการทำงานเนี่ยปัจจุบันครับแน่นอนว่าการทำงานก็ต้องเป็นทิศทางเชิงรุกแล้วก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยคุณครูนะครับนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาต้องปลอดภัยถ้าเกิดว่าอยู่ภายในโรงเรียนแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงอย่างไรก็ตามครับต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดผลมากที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเริ่มทำโดยประกอบร่างกันมาหลายเดือนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันคิกออฟสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับเป็น1ใน5นโยบายหลักของท่านรัฐมนตรีด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องที่แจ้งมาก็ยังไม่เยอะครับเพราะว่าประชาชนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนอกจากนี้ประชาชนก็จะต้องรับรู้ว่าเมื่อเดือดร้อนเนี่ยนักเรียนเดือดร้อนคุณครูอาจจะโดนกลั่นแกล้งนะคุณครูอาจจะโดนบูลลี่แล้วเราจะต้องไปแจ้งใครนะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยคุณครูก็ยังไม่ทำล่าสุดก็ได้มีการเพิ่มครับเป็นช่องทางทำให้การขับเคลื่อนการทำงานนะฮะทั้งของเด็กแล้วก็คนที่เจอปัญหาเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางในการแจ้งได้ดังนั้นครับกระทรวงก็ได้มีการเพิ่มนะฮะช่องทางเพื่อให้ได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ทุกข์ใจนะครับบางคนนักเรียนโดนบูลลี่ใช่ไหมครับตามข่าวที่เราเห็นอยู่โดนเพื่อนล้อบ้างโดนกลั่นแกล้งบ้างนะครับจากเรื่องเล็กๆเนี่ยบางทีก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสะสมไปเรื่อยๆวันนี้ครับท่านก็บอกว่าอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยอย่างจริงจังนะครับในส่วนของการตั้งศูนย์ครับก็จะเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้ได้จริงจังหรือไม่ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าก็มีการเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็การมีทราฟฟี่ฟองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีนโยบายนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาทางด้านของผอ.ก็ต้องมีการบริหารจัดการด้วยนะครับรวมถึงระยะเวลาต่างๆนะครับบางทีแล้วเนี่ยเด็กอาจจะมีการแจ้งเข้ามากรณีนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดนะครับหรือว่าในอดีตก็มีปัญหาต่างๆมากมายครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเดินหน้าในการทำงานปรับรูปแบบของการทำงานด้วยนะครับทั้งทางสำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่ก็ปรับตัวนะครับ5เดือนที่ผ่านมาครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์บอกว่าเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการปรับแนวทางการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะฮะ มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานลดภาระครูแล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานครับนักเรียนเนี่ยประมาณ6ล้านคนนะปัจจุบันนี้แล้วก็มีการขับเคลื่อนบุคลากรเนี่ย 400,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าต่อครับเพื่อที่จะดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับของเด็กไทยแล้วก็เรื่องของบุคลากรทางการศึกษาด้วยนายอัครนันท์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการวางแผนการทำงานที่เรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะฮะต้องมีความชัดเจนขึ้นโดยต้องไม่ให้ศูนย์เป็นเพียงแค่โครงสร้างหรือกลไกเชิงนโยบายแต่ต้องสามารถทำงานแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้จริงนะครับการประสานงานการแก้ไขปัญหาตลอดจนการติดตามผลไม่อยากให้มองว่าศูนย์เนี่ยเป็นการเพิ่มภาระนะต่างๆแต่เป็นกลไกครับที่จะช่วยทำให้การทำงานของทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นสุดท้ายคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าที่มีความตั้งใจในส่วนของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ก็ทั้งรับเรื่องนะทั้งแก้ไขปัญหาแล้วก็ติดตามผลด้วยทำงานกันอย่างเป็นระบบคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะดูแลทั้งคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงน้องๆ นักเรียนนั่นเองนะครับลดเหตุการณ์ที่กระทบสิทธเสรีภาพครับแล้วก็ความปลอดภัยของทั้งคุณครูทั้งนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกเลยว่าหมดยุคตั้งรับเดินหน้านะครับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เชิงรุกป้องกันก่อนเหตุการณ์เกิดนะครับไม่ปล่อยให้คุณครูนักเรียนอยู่ในจุดเสี่ยงตั้งเป้านะครับที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องมากๆเลยสำหรับทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ต้องมีความปลอดภัยนะฮะเราก็จะได้กลับมามีความสุขกันนะครับหลังจากเลิกเรียนกลับมาสอนการบ้วงกันบ้านโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนั่นเองนี่คือความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหลายพื้นที่เลยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันกรณีที่มีการพูดถึงนะครับเรื่องของไทย PBS ใช่ไหมคะที่จะมีการควบรวมกับอสมทล่าสุดครับหลายๆคนตามข่าวนี้กันอยู่ตลอดทั้งวันท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครับท่านบอกว่ายืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมทและก็ไทย PBS พร้อมเดินหน้าครับปรับโครงสร้างและก็ผังรายการใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสื่อนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านก็กำกับดูแลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชี้แจงครับกระแสข่าวที่มีหลายคนก็พูดถึงมาตลอดนะครับเรื่องของการควบรวมอสมทกับไทย PBS โดยส่วนตัวครับท่านสุภมาศบอกว่ายังไม่เคยได้ยินแผนดังกล่าวมาก่อนเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมทก็ได้รับการยืนยันครับว่ายังไม่มีการแจ้งเรื่องของการควบรวมแต่อย่างใดเช่นกันก็ขอให้บุคลากรครับทั้งของอสมทแล้วก็ของไทย PBSรวมทั้งพี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับบอกอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเป็นข่าวเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยอสมทก็ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมาโดยตลอดนะครับเพื่อดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม่ให้เกิดการขาดทุนนะครับโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ยืนยันด้วยครับว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้องค์กรบุคลากรอสมทนะครับก็มีความมั่นใจทั้งนี้ครับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านผู้บริหารอสมทที่มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เกษียณอายุหลายท่านก็จะมีการขยับมีการปรับตำแหน่งปรับผังองค์กรต่างๆแล้วก็ปรับผังรายการใหม่ทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆด้วยนะฮะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับในรายการของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมมานะครับในการที่จะคุยข่าวกันพูดถึงการประชาสัมพันธ์มาที่อีกหนึ่งเรื่องครับเดินหน้ากันต่อต้องบอกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ล่าสุดครับก็มีเรื่องราวของบอร์ดประชาสัมพันธ์แห่งชาติไฟเขียวครับเรื่องของการทบทวนระเบียบหลัง ังที่มีการใช้มากว่า16ปีโอ้ใช้มานานเลยทีเดียวนะครับเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐครับไปสู่การสื่อสารแบบ two way นะฮะ two way communication พัฒนากลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันข่าวปลอมแล้วก็ทำให้ข้อมูลข่าวสารนะฮะที่นำเสนอกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกว่าเข้าถึงทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการนะครับเดินหน้าปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศให้เท่าทันโลกนะฮะทันสื่อแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ล่าสุดครับมีการวางกรอบการสื่อสารภาครัฐเนี่ย4ด้านด้วยกันสำหรับปี2570นะครับเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางนะครับกับ76จังหวัดพร้อมกับการเปิดมุมมองจากภาครัฐคุณผู้ฟังไฟเขียวทบทวนระเบียบกปช.ครั้งใหญ่หลังใช้งานมายาวนานกว่า16ปีโอ้โหนานเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมีการปรับกันใหม่เพราะว่ามันก็ใช้งานมายาวนานกว่า16ปีแล้วนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับก็บอกว่าเป็นการวางเป้าหมายเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐจากการส่งข้อมูลนะครับไปสู่การสื่อสารแบบ2ทาง two way communication นะครับที่ต้องบอกว่าไม่เพียงแค่การสื่อสารนโยบายให้ประชาชนรับรู้แล้วก็ให้ประชาชนเข้าใจเท่านั้นครับแต่ต้องมีกลไกในการรับฟังเสียงของประชาชนด้วยอย่างจัดรายการนี่แหละก็จะมีคุณผู้ฟังเห็นไหมก็จะมีการสื่อสารกันว่าเอาแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องอะไรโทรมาแจ้งนะครับตรงไหนที่จะประสานให้เป็นสื่อกลางได้สวทของเราครับอย่างที่บอกเลยว่าพร้อมนะฮะที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้การทำงานของภาครัฐเนี่ยตอบโจทย์นะฮะความต้องการของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเราต้องฟังเสียงของประชาชนที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับและแน่นอนครับอีกเรื่องนึงคือการพัฒนากลไกการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวปลอมอันนี้สำคัญนะฮะทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทิศทางดังกล่าวสะท้อนบทบาทใหม่ครับของกปช.ในฐานะกลไกในการดำเนินทิศทางการสื่อสารระดับประเทศนะครับไม่ใช่แค่หยุดอยู่ที่การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐนะฮะแต่ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายข้อมูลแล้วก็พื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราต้องดูแลนะครับในการที่จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยทั้งระบบเป็นระบบเดียวกันทั้งในส่วนกลางนะครับส่วนจังหวัดไปถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อให้นโยบายแล้วก็ข้อมูลสำคัญของภาครัฐเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ตรงกับความต้องการนะครับตรงใจกับพี่น้องประชาชนนะฮะในที่ประชุมก็ยังมีมติสำคัญคุณผู้ฟังครับในการปรับกติกาให้ทันโลกสื่อนะครับโดยเห็นชอบทบทวนแล้วก็มีการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2553ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าใช้เวลามานานกว่า16ปีให้สอดคล้องกับโครงสร้างราชการแล้วก็เทคโนโลยีรูปแบบการสื่อสารครับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องของการจัดทำแผนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพร้อมกับมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการกปช.ก็มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนแล้วก็ปรับปรุงระเบียบดังกล่าวแล้วก็จะมีการรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมต่อไปนะครับนี่ก็การเดินหน้าครับครั้งสำคัญนะฮะโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการเดินหน้าครับในการปรับกลไกการประชาสัมพันธ์ของประเทศให้ทันต่อโลกแล้วก็เรื่องของสื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะมีหลายๆท่านเลยนะฮะที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้มาคุยกันแล้วก็เรียกว่า นำเสนอข้อมูลน้องข้าวฟ่างวันนี้ทักทายมาผ่านทางสวทของเรานะครับแล้วก็ติดตามกันอยู่ทุกๆพื้นที่เลยคุณผู้ฟังวันนี้เป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนบอกว่ากำลังจะเดินทางถึงบ้านแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ารถติดเหลือเกินคุณบอล นะฮะคุณมะลิแก้วนะครับขานชื่อมาแล้วใครแชร์แล้วด้วยนะครับมากกว่า3แชร์เนี่ยพิมพ์มาบอกกันเพราะว่ามีตัวเลขเยอะแยะเลยนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาว่าแชร์เรียบร้อยแล้วก็ฟังทุกวันอยู่เป็นเพื่อนกันมีความสบายใจนะครับที่ได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะครับทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะฮะอย่างเช่นพระรุ่งแล้วก็มีคุณเสวียนเล็กสถานส่งมาแล้วด้วยคุณวันธนาอุ่นศรีนะครับโอ้กลอนมาเพียบเลยขอบคุณมากๆครับที่เดินหน้าในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวของการปรับกฎหมายอาวุธปืนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่เรื่องนี้ล่าสุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยถึงเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับมีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตนะครับให้ครอบครองหรือว่าพกพาอาวุธปืนโดยเน้นครับในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์จริงในปัจจุบันสำหรับแนวทางครับด้านระบบข้อมูลทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนเนี่ยนะครับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็รองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบก็ตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าข้อมูลที่จะระบุให้ประชาชนต่อใบอนุญาตแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในกระบวนการในการพิจารณาขณะเดียวกันครับผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาครับก็ยังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับขอให้ประชาชนเนี่ยก็ต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับจากหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากขณะนี้ครับเป็นขั้นตอนการร่างกฎหมายและที่สำคัญก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้อย่างที่บอกครับก็มีความสำคัญเพื่อยกระดับนะฮะความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนขณะเดียวกันครับผู้ปฏิบัติหน้าที่นักกีฬาที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนยังคงสามารถดำเนินการได้นะครับตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะเรื่องของการปรับกฎหมายอาวุธปืนก็อย่างที่บอกว่ามุ่งยกระดับเรื่องของความปลอดภัยนะครับในชีวิตทรัพย์สินและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่ติดตามอยู่ครับเพิ่มเติมมาเรื่องราวต่างๆได้ต่อเนื่องกันนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกๆเรื่องนะฮะในการที่จะติดตามข้อมูลหรือว่าข่าวสารต่างๆด้วยนะครับมีส่งมาจากคุณผู้ฟังด้วยว่าวันนี้นะครับติดตามอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เรียกว่าเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาดูที่กระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดกระทรวงแรงงานครับก็ได้มีการยกระดับวิชาชีพนักแสดงดันครับเรื่องราวของสัญญากลางแล้วก็เรื่องความปลอดภัยหนุนเรื่องราวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รับทุนต่างชาติด้วยนะครับเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านบอกนะฮะท่านมีการมอบหมายให้นางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญของคนบันเทิงนะฮะในหัวข้อสำคัญครับนั่นก็คือนักแสดงแล้วก็การเติบโตในฐานะวิชาชีพนะครับเรื่องมาตรฐานเรื่องสิทธิ์แล้วก็เรื่องอนาคตของนักแสดงไทยโดยภายในงานครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของทิศทางนโยบายที่กระทรวงแรงงานกำลังขับเคลื่อนนะฮะร่วมกับสมาคมนักแสดงแล้วก็สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์โดยได้มีการระบุเรื่องสำคัญครับบอกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็เป็นขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดังนั้นครับเมื่อเราทราบแบบนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนมนุษย์แล้วก็บุคลากรในแวดวงการดังกล่าวนี้นะครับกระทรวงแรงงานก็ร่วมไม้ร่วมมือกับสมาคมนักแสดงสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็อีกหลายๆสมาคมที่เกี่ยวข้องก็เดินหน้าครับในการผลักดันหลักสูตรนะฮะเรื่องของการพัฒนาใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพนะครับรวมถึงเรื่องราวของการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรซึ่งเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นการส่งผลดีครับเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและก็สามารถรองรับเม็ดเงินนะฮะจากการลงทุนจากการมาถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างชาติในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องครับอย่างที่บอกไปก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยแล้วก็มีเรื่องราวของการเดินหน้าอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเกมคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้เลยหลายๆคนเมื่อก่อนเนาะพอเราเล่นเกมหลายๆคนบอกเล่นทำไมก็จะมีแบบผู้ปกครองอาจจะมีการห้ามบ้างแต่ในยุคปัจจุบันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเกมไทยสามารถที่จะเติบโตในตลาดโลกคุณผู้ฟังทราบตัวเลขไหมครับเรื่องของเกมไทยสร้างมูลค่าการเจรจากว่า270ล้านบาทหน้านี่นะครับและก็ล่าสุดก็ผลักดันนะฮะเตรียมเดินหน้าเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนเรื่องนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าด้วยในการส่งเสริมเมื่อสักครู่นี้เป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์นี่ก็เป็นอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมเกมไทยครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะฮะที่มีศักยภาพในการที่จะขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับนักลงทุนแล้วก็พันธมิตรจากทั่วโลกต่อยอดความสำเร็จสู่เวทีนานาชาติครับโดยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็มีการนำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026นะฮะที่เมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมนะฮะจัดต่อเนื่องกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศตรงนี้เป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็สร้างโอกาสการค้าในตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดโลกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังเลยว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าเนี่ยตัวเลขกลมๆนะประมาณ270ล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับผลสำเร็จของการเจรจาธุรกิจนะฮะสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยในการพัฒนาผลงานที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ตลาดโลกนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าสนับสนุนต่อเนื่องในโอกาสสำคัญนะฮะในเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X กับ Thailand Game Show 2026นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเรื่องของการลงทุนแล้วก็การขยายตลาดในภูมิภาคด้วยนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าสนับสนุนต่อนะครับในการเจรจาซึ่งประสบความสำเร็จไปแล้วกว่า270ล้านแล้วก็มีคู่ค้ารายใหม่กว่า670รายนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากเวทีนานาชาติแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมเกมนะครับให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวชั่วโมงนี้นะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาอัปเดตกันต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังติดตามกันต่อในชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
8: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
13: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
12: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากจนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงอุดมศึกษาผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานแก่เยาวชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องดังเช่นเด็กชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่เยาวชนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนการศึกษาที่พระองค์พระราชทานมิได้เพียงช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือแต่คือโอกาสชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้และคุณธรรมกลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นพระองค์เป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิตที่จะส่องอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: กลับมาติดตามกันครับ 18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่เข้ามาในชั่วโมงที่2เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับทักทายกันแล้วก็พูดคุยกัน02-276-9717แล้วก็02-276-9721หลายๆพื้นที่ก็ยังคงติดตามกันอยู่เมื่อกี้นี้เข้าไปดูแถวๆราชเทวีน้ำค่อนข้างรอการระบายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกกันไว้ว่าฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับก็เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยแจ้งมาหน่อยนึงก็ได้ครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางนะครับการคมนาคมในกทม.ช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนก็จะเจอปัญหาเรื่องฝนตกก็จะทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับดังนั้นใครที่ติดขัดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับบางคนก็บอกว่า 2-3 ชั่วโมงแล้วรถไม่ขยับเลยนะครับในกทม.ของเราก็ส่งมาจะได้รายงานกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่หนึ่งเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเล่าไปเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหรอข่าวนี้อยู่มาติดตามไทยช่วยไทย plus ที่กำลังจะมาดีกว่านี่นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับลงเอาไว้ระบุชัดเจนนะครับว่าไทยช่วยไทย plus เฟส2หลายๆคนที่กำลังรออยู่มาติดตามข้อมูลกันนิดนึงครับทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเรื่องความคืบหน้าที่หลายๆคนถามกันจังเลยว่าเอ๊คุณบอลแล้วโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยหมดเดือนนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่เรามาตั้ง4เดือนแล้วนะแป๊บเดียวเองแล้วก็มีคำถามเลยว่าเอ๊จะมีข่าวมาว่าต่อเฟส2ต่อเฟส2จริงหรือไม่อย่างไรนะครับใครคิดเห็นยังไงบ้างไหนลองแชร์มาได้โทรศัพท์มาบอกหรือว่าพิมพ์มานะครับบอกว่าเอ๊บางคนบอกผู้ประกอบการทั้งร้านค้านะครับทั้งในตลาดนี่4เดือนที่ผ่านมาบอกยอดขายขึ้นพุ่งมากๆเลยผลมาจากไทยช่วยไทย plus นี่แหละนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจง่ายขึ้นลดภาระค่าครองชีพนะครับเป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุ นุทินชาญวีรกูลนี่บอกว่าถูกใจพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับลดภาระค่าครองชีพดังนั้นเนี่ยมีหลายๆเสียงเลยบอกว่าอุ้ยควรจะมีเฟส2นะครับคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงบ้างไหนลองแชร์มาได้นะครับก็อยากฟังเหมือนกันทางด้านของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเรื่องของสำนักงบประมาณท่านบอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับบอกโครงการนี้เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดเฟสแรกก็เดือนนี้ใช่ไหมสิ้นเดือนกันยายนก็จะหมดเฟสแรกตอนนี้ครับคืบหน้าล่าสุดกระทรวงการคลังก็อยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์นะฮะเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนงบที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้เฟสที่2สามารถใช้จากใช้เงินนะครับจากพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอครับที่จะดำเนินการฟังแบบนี้หลายๆคนก็บอกก็แบบดีใจใช่ไหมฮะที่จะมีเฟส2สำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็มีการย้ำกันนะครับก่อนหน้านี้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็บอกเมื่อนักข่าวถามท่านนายกนะก็เหมือนก็เป็นไฟเขียวด้วยนะครับนายภราดรก็บอกว่านายกไฟเขียวในหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อได้เลยนี่นะครับก็เป็นการส่งมาเป็นแบบไฟเขียวแล้วล่ะนะครับว่าน่าจะมีเฟส2นะครับจากการที่ฟังสัมภาษณ์นะฮะส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการก็ต้องมาจากพ.ร.ก.กู้เงินเท่านั้นหรือไม่สามารถใช้งบส่วนอื่นได้หรือไม่นายภราดรก็ตอบนะครับว่ารัฐบาลมีหลายกระเป๋าแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1กระเป๋านอกจากนี้ก็มีงบประมาณปกติคืองบเงินกู้400,000 ล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็รออยู่สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพนี่คือหัวใจสำคัญเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับบางคนบอกโอ้ข้าวจานนึงนะจ่ายเพียงแค่10 กว่าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าข้าวราดแกงสมมติข้าวราดแกง40 บาทใช่ไหมเราก็จ่าย40รัฐก็จ่าย60เราก็เหลือแค่แบบ10 กว่าบาทหรือบางคนแบบประมาณสัก20 บาทเลยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะเลือกซื้อสินค้านะฮะนี่ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสที่มีนโยบายนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณมานะครับเรื่องของเฟส2นี่ก็เป็นข่าวดีหลายๆท่านที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เพิ่มเติมมานะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังหน่อยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าช่วยตามให้ด้วยนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณกมลวรรณนะฮะรวมถึงคุณนาลินีด้วยนะครับที่ขอนแก่นฟังอยู่ตอนนี้นะครับแจ้งมาในหลายๆพื้นที่เลยที่ภาคใต้ก็ฟังรายการอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของกระทรวงแรงงานครับตอนนี้ก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันชวนอัพสกิลคนทำงานนะครับเปิดวันแพลตฟอร์มครับรวมเอาไว้ถึง967หลักสูตรพัฒนาทักษะเอาไว้ที่เดียวเลยคุณผู้ฟังสามารถเรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลารับกับโลกงานยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกล่าสุดครับมีข่าวดีของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลมีการเปิดตัวครับเป็นเขาเรียกว่า1ช่องทางในการเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะนั่นก็คือ One Platform for Skill Development นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือช่องทางครับเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาแล้วก็สถานที่ให้แรงงานให้ประชาชนทั่วไปสถานประกอบกิจการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้เลยสะดวกเวลาไหนเอาเรียนได้เลยนะครับคือการเรียนก็พัฒนาได้ทุกที่ทุกเวลาปัจจุบันแพลตฟอร์มครับมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรซึ่งมีการฝึกอบรมแล้วเนี่ยกว่า30แห่งด้วยกันครับรวบรวมเอาไว้กว่า967หลักสูตรนะฮะก็ครอบคลุมทั้งเรื่องการขาย การบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับเรื่องของภาษาเรื่องของทักษะวิชาชีพนะครับใครที่สนใจเรื่องไหนลองเข้าไปดูได้ครับต้องบอกว่าสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่เลยคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกเวลาด้วยบางคนบอกเลิกงานสัก 3-4 ทุ่มก็เรียนได้เรียนออนไลน์ได้นะครับนี่คือ One Platform for Skill Development นะครับที่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้มีการเปิดตัวเป็นแพลตฟอร์มสำคัญมาดูหลักสูตรที่น่าสนใจของแพลตฟอร์มนี้กันหน่อยนะครับมีอะไรบ้างมีเทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพใครอยากจะขายเก่งนะฮะอันนี้เป็นการฝึกทักษะการขายแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยงานบริการนะครับบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ที่รักงานบริการก็เข้าไปดูได้ครับการสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด customer centric นะครับซึ่งเป็นการเน้นเรื่องความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคนะแล้วก็การสร้างกลยุทธ์การขายด้วย generative AI ครับโดยการนำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายใครที่อยากจะทำคอนเทนต์ AI แบบที่เรียกว่าสร้าง AI ให้สร้างยอดขายให้กับคุณก็ลองเข้าไปดูในโหมดนี้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับเขาบอกว่าการพัฒนาทักษะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เข้าอบรมในห้องเรียนละนะครับแต่ตอนนี้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เลือกหลักสูตรที่คุณต้องการได้ด้วยตนเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะอัพสกิลคนทำงานนะครับกับ One Platform for Skill Development ครับเป็นการเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการครับนำหลักสูตรเหล่านี้ไปพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามที่ต้องการเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับในการฝึกทักษะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับมาดูที่กระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เดินหน้าอย่างที่เรียกว่าต่อเนื่องจริงๆล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ Kick off Thai Food Good Health นะนำล่องนะครับเรื่องของเขตสุขภาพที่5ยกระดับอาหารไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพสากลปักธงครับ77จังหวัด770เมนูโดยจะเปลี่ยนเมนูซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นเฮลท์พาวเวอร์เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพโอ้โหนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัว Thai Food Good Health นะฮะเป็นการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลนำร่องเขตสุขภาพที่5จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการันตีครับ80เมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับซึ่งจะอร่อยด้วยมีคุณค่าด้วยพร้อมกับการใส่ใจสุขภาพตั้งเป้าครับ77จังหวัดเนี่ยมี770เมนูมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับพร้อมกับการอัปเกรดคุณภาพจากระดับทั้ง3ดาวไปสู่5ดาวแล้วก็ดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์นั่นเองนะฮะท่านก็ผลักดันเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยกับนโยบาย Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาอาหารไทยภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากล นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: จับประเด็น VIP
4: กลับมาครับ18:18 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าทุกๆวันแบบนี้ครับก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าเราก็ได้ยินข่าวหลายๆเรื่องราวนะครับหนึ่งในเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของนกกรงหัวจุกล่าสุดครับมีราชประกาศจากราชกิจจานุเบกษานะครับในการปลดล็อกเรื่องของนกกรงหัวจุกพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอ่ะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ที่ไปที่มาเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรความเป็นไปเป็นมาของนกกรงหัวจุกในประเทศไทยมีทั้งความผูกพันการเพาะเลี้ยงนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างต่างในอดีตด้วยที่ภาคใต้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันท่านดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลครับเลขาธิการและท่านเป็นผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณบอลสกันแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
4: ครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ได้มีการตามข่าวกันอยู่นะครับเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมามีการเผยแพร่ครับกฎกระทรวงกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านดร.สาธิตได้เล่าประวัติก่อนนะฮะความเป็นไปเป็นมาของนกกรงหัวจุกในประเทศไทยรวมถึงความผูกพันของการเลี้ยงแล้วก็การเพาะพันธุ์นกมาอย่างยาวนานครับ
13: ครับผมนกกรงหัวจุกหรือว่าเขาเรียกกันว่านกปลอดหัวโขนนะครับก็จริงๆก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างลึกซึ้งนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินจนพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็การแข่งขันแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในประวัติศาสตร์ที่มีการสืบค้นมานะครับว่าการเลี้ยงนก องค์จุกในประเทศไทยมีก็เริ่มประมาณ159ปีที่ผ่านมานะครับหรือว่าในราวปีพ.ศ. 2410นะครับโดยการนำเข้ามาเลี้ยงจากชาวจีนนะครับนำมาเลี้ยงในประเทศไทยนะครับก็เหตุผลก็คือความนิยมว่าเป็นนกที่มีสีสันสวยงามรูปร่างปาดเปรียวเลี้ยงง่ายแล้วก็ที่สำคัญมีแก้มสีแดงแล้วก็มีสวมจุกสีดำบนหัวดูคล้ายกับเด็กไว้จุกนะครับก็เลยแล้วก็ที่สำคัญมีเสียงไพเราะนะครับแล้วก็การเลี้ยงก็มีการแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในภาคใต้แล้วก็วิถีชุมชนนะครับในว่าทางแดนใต้นี่นะต่อมาก็ภาคใต้เนี่ยก็นำมาเลี้ยงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขามีการเลี้ยงกันมากเนี่ยก็ในพื้นที่ก็เป็นลักษณะของการผูกมิตรการสมาคมนะครับชาวใต้เนี่ยก็จะเลี้ยงนกเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็จะนำนกมาแขวนไว้นะครับตามราวต่างๆในเช่นในหมู่บ้านในร้านกาแฟแล้วก็เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ชมนกกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคแห่งการพัฒนานะครับก็จากการเลี้ยงดูเพลิดเพลินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการประกวดแข่งขันนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับในการที่ว่ามีการแข่งขันครับเช่นประเภทการนับดอกการประเภทสากลประเภทเสียงหรือว่าอื่นๆนะครับนี่ก็คือที่มาของนกกรงหัวจุกในประเทศไทยครับผม
4: พอเราได้ทราบประวัติความเป็นไปเป็นมาแล้วเนี่ยมีความผูกพันกันมาโดยตลอดเลยอยากเรียนถาม

0: รีปทุมธานีชลบุรีนะฮะแต่ว่าในภาคกลางส่วนใหญ่ก็เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์นะเพื่อการค้าและการประกวดระดับประเทศนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการเพาะพันธุ์และคุณหนูจุกนี่นะครับก็อันดับแรกเลยครับแน่นอนครับเพื่อการค้าและการสร้างรายได้เชิงธุรกิจนะครับเพราะว่านกกรงหูจุกเนี่ยเป็นนกที่มีลักษณะดีเสียงฤทธิ์ไพเราะนะครับหรือเป็นนกที่มีราคาสูงนะครับตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักแสนบางตัวมีราคาถึงหลักล้านเลยนะครับแล้วก็สองเนี่ยการเลี้ยงก็เพื่อเป็นการแข่งขันหรือการประกวดนะครับเพราะว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็สามเนี่ยการเลี้ยงก็เพื่อการรักแล้วก็ลดการจับธรรมชาตินะครับเพราะว่าการเพาะพันธุ์ในกรมเลี้ยงเนี่ยจะลดการปัญหาการลักลอบดักนกจากป่าเนี่ยเข้ามาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่ว่านะครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนภาคใต้นะฮะแต่ว่าก็ต้องขอย้ำไปนิดนึงนะครับว่านกกรงหัวจุกเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับการเพาะพันธุ์การครอบครองในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมอุทยานและแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเกษตรกรนะครับผม
1: ครับสถานะทางกฎหมายสักนิดนึงครับจะได้ให้ข้อความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยทราบมาว่าสถานะทางกฎหมายเดิมนะเดิมก่อนนะของนกกรงหัวจุกเนี่ยคือสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยตรงนี้ครับเดิมเลยเนี่ยอยากให้ท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าสัตว์ป่าคุ้มครองให้ความรู้กับประชาชนสักนิดนึงครับ
0: ครับจริงๆแล้วนกกรงหัวจุกเนี่ยนะครับก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่ตามพรบ.สงวนและคุ้มสัตว์ป่าเนี่ยนะเรากำหนดว่าการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตอุทยานแห่งชาติหรือในเขตพันธุ์รักษาสัตว์ป่าเนี่ยมีความผิดรุนแรงนะครับตามพรบ.อุทยานแห่งชาติปี2562หรือพรบ.สงวนและคุ้มสัตว์ป่า2565นะครับแล้วก็การลักลอบเข้าไปดักนกในพื้นที่ป่าไม้ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าในพื้นที่ของรัฐนะครับซึ่งมีมาตรการควบคุมและปราบปรามการล่าสัตว์จากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยการดำเนินการเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยต้องมีโทษระวังจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือต้องจำปรับด้วยนะครับผม
1: กฎหมายก็ค่อนข้างรุนแรงสำหรับคนที่ไปล่าสัตว์ป่าคุ้มครองปัจจุบันนี้ครับทราบว่ามีการปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกด้วยอยากให้ท่านเล่าด้วยว่าสาเหตุในการปรับสถานะเพราะอะไรและจะส่งผลดีอย่างไรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องภาคใต้ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกครับ
0: ครับการปรับสถานะนี่นะครับคือการปลดล็อกเนี่ยฮะสัตว์นกกรงหัวจุกเนี่ยนะฮะพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับโดยรายละเอียดสำคัญของการปลดล็อกนะครับก็เช่นนกกรงหัวจุกเนี่ยก็ต่อไปก็สามารถซื้อขายแล้วก็เพาะเลี้ยงได้นะครับประชาชนก็สามารถเพาะเลี้ยงซื้อขายแล้วก็ปลดแข่งขันนกที่มาจากการเพาะพันธุ์ได้อย่างเสรีถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ต้องหลบซ่อนหรือกังวลเรื่องใบอนุญาตในการครอบครองในอดีตนะครับแล้วก็การคุ้มครองนกในธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็คืออนุญาตเฉพาะนกที่เพาะพันธุ์นะครับแต่ไม่อนุญาตให้ไปจับนกในธรรมชาติมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังทุกคนจะต้องทราบก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้ผลักดันให้นกเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการสืบสานวิถีชีวิตและว่าทำท้องถิ่นนะครับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็สนับสนุนการเพาะพันธุ์เพื่อลดการล่านะครับเพื่อมุ่งให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงในฟาร์มอย่างเป็นระบบนะครับการครอบครองที่เสรีนะครับตรงนี้นะครับก็แต่ว่าการปลดล็อกก็นี้นะครับเฉพาะนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเท่านั้นนะครับการล่านกบัดนกหรือจับนกจากป่าจากธรรมชาติรวมถึงในเขตป่าอนุรักษ์ยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับขออนุญาตเน้นย้ำตรงนี้นะครับ
1: โอ้อันนี้สำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้ต้องเข้าใจด้วยทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นเนี่ยกล่าวด้วยนะครับว่าการปรับสถานะทางกฎหมายของนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงและก็ผู้เพาะพันธุ์ในภาคใต้เนี่ยรอคอยมาเป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวย้ำนะครับว่าการปลดล็อกนี่ไม่ได้หมายความว่าเปิดให้จับนกจากธรรมชาติได้อยากให้ท่านขยายความตรงนี้สักนิดนึงเพื่อเป็นการย้ำกับคุณผู้ฟังหน่อยครับ
0: ค ครับจริงๆแล้วก็การปลดล็อกนี้ก็เป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตว่าทำท้องถิ่น

0: แล้วก็ผลักดันให้นกเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีหลายฝ่ายนะครับมีความเห็นนะครับว่าถ้าเกิดยังมีความห่วงใยนะครับต่อการปลดล็อกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเพาะเลี้ยงนกที่ปลดล็อกนี่ก็สามารถดำเนินการได้นะครับแต่ว่าการจับนกกรงหูจุกในธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างที่กล่าวมาแล้วครับและที่สำคัญนะครับการควบคุมติดตามโดยกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพืชเนี่ยนะครับหลังจากนี้นะฮะจะได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและเครื่องหมายสำหรับนกที่เพาะเลี้ยงเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็หากพบว่าประชากรนกในธรรมชาติลดลงอย่างน่ากลัวนะครับทางกระทรวงเนี่ยอาจจะมีการทบทวนมาตรการนี้ในอนาคตได้นะครับสำหรับผมนี่นะครับในฐานะสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับจุดยืนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกประการหรอกครับแต่ว่าโดยเฉพาะการจับนกในธรรมชาติเนี่ยนะฮะซึ่งมาขังไว้ในกรงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะอาจจะขัดในเรื่องของหลักสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยการเลี้ยงดูนกในฐานะสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องมีการจริยภาพให้ดีนะครับถ้าเกิดจริยภาพไม่เหมาะสมนี่ก็อาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจริยภาพสัตว์ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ
1: ครับในช่วงสุดท้ายครับนอกเหนือจากนกกรงหัวจุกแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องของการทารุณสัตว์ในปัจจุบันนี้เราก็ยังคงเห็นข่าวอยู่เยอะแยะมากมายเลยและบนอย่างตัวบอลเองเนี่ยก็เป็นคนรักมากสำหรับน้องหมาน้องแมวต่างๆด้วยอยากให้ท่านดร.สาธิตได้ฝากและกันเป็นการย้ำเตือนกับหลายๆคนที่บางทีแล้วก็ทำไปอาจจะมีเหตุผลต่างๆกันนี่แหละการทารุณสัตว์ในปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ไว้สักหน่อยนึงครับท่านครับ
0: ครับก็ทางสมาคมก็พยายามรณรงค์นะครับอย่างที่เราได้จะป้องกันการทารุณกรรมและการจัดภาพต่อปี2557มาเป็นบัดนี้ก็ประกาศครบ11ปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องเลี้ยงอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงอย่างรับผิดชอบด้วยนะครับในตลอดอายุไขเขาตรงนี้นะครับเพราะว่าในสมัยนี้เนี่ยคนนิยมเลี้ยงสัตว์เยอะนะครับแล้วก็หลายคนนี่ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบเนี่ยก็อาจจะสร้างภาระให้แก่สังคมได้นะครับโดยเฉพาะการนำสัตว์ไปทิ้งเนี่ยนะครับก็เป็นต้นทางแห่งการทารุณเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยขอฝากว่าการเลี้ยงเนี่ยนะครับต้องมีความเข้าใจและก็ที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือการต้องรักสัตว์แล้วก็ต้องรักเพื่อนบ้านด้วยนะครับรักสังคมแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับอย่าปล่อยให้สัตว์เราเนี่ยไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนอื่นนะครับสังคมนี้จึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุขนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยวันนี้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: อย่างที่ย้ำกันนะครับว่าท่านก็ฝากย้ำกันเลี้ยงนะฮะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็เลี้ยงด้วยความเข้าอกเข้าใจด้วยและที่สำคัญก็ต้องดูแลอย่างดีด้วยบางทีแล้วเราก็จะเห็นข่าวเนาะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆอันนี้ก็ไม่ได้อย่างที่ท่านให้ข้อคิดไว้ด้วยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องสำคัญครับกับพระราชกิจจานุเบกษานะครับในการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกพ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดครับมาตามกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับล่าสุดท่านก็เดินหน้าในการดูแลเรื่องของทั้งมลพิษต่างๆนะครับประสานความร่วมมือล่าสุดครับเดินหน้าป้องกันและก็แก้ไขปัญหามลพิษเชิงรุกเตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 ในปี2570พอคุณผู้ฟังนึกออกไหมต้นๆปีเนี่ยเดี๋ยวนะฮะฝุ่นมามกรากุมภามีนาเนี่ยฤดูฝุ่นหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวปี70ฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดครับก็ต้องเดินหน้าในการป้องกันแก้ไขมลพิษเชิงรุกพร้อมกับการยกระดับครับกับการจัดการทั้งคุณภาพน้ำกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเราจะได้อากาศที่ดีอากาศที่สดชื่นนะฮะตื่นมาบางคนไปวิ่งใช่ไหมฮะหลายคนที่ ที่ตามสวนสาธารณะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมกันมากแต่ถ้าเราไปวิ่งแล้วเจอฝุ่น PM 2.5 หนาเลยทีเดียวหายใจลำบากเนี่ยก็เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าครับโดยได้มอบหมายนะครับให้กับทางด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับหารือนะฮะกับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบครับในการเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าฤดูฝุ่นเห็นไหมฮะมาแล้วนะคำนี้ฤดูฝุ่นปกติแล้วเรามีอะไรอะฤดูร้อนใช่ไหมฤดูหนาวฤดูฝนตอนนี้มีฤดูฝุ่นแล้วเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าในการที่จะดูแลเรื่องนี้โดยกรมควบคุมมลพิษครับประสานจังหวัดโดยรอบนะฮะแล้วก็กทม.ด้วยร่วมกันลดการเผาในพื้นที่เกษตรช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือแล้วก็ส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้นะครับเรื่องของการประโยชน์ต่างๆทดแทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็พัฒนาระบบพยากรณ์แล้วก็การเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านะครับทางด้านของมลพิษจากยานพาหนะนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพเขามีสารวัตรสิ่งแวดล้อมกทม.น่าสนใจนะครับเป็นการเข้าไปตรวจห้ามใช้รถควันดำนะครับพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้ผลักดันมาตรการในการตรวจจับรถควันดำนะครับแล้วก็มีการเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษและกทม.ครับก็จะร่วมกันตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมทั้งเรื่องของโรงคอนกรีตผสมเสร็จอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษได้สถานประกอบการทั้งหมดเลยตามแผนการปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำที่คลองโอ่งอ่างคลองบางลำพูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดระบายน้ำเสียนะครับที่มีการเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดคือ26จุดนะฮะน้ำก็จะเป็นต่อไปถ้าเกิดว่ามีน้ำเสียเนี่ยก็จะต้องมีการบำบัดแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะฮะเร่งตรวจสอบเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการเชื่อมต่อท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็การจัดการตะกอนสิ่งปฏิกูลริมคลองนะครับรวมถึงกำหนดแนวทางคุณผู้ฟังครับในการที่จะดูแลเรื่องนี้และก็ที่สำคัญกรณีน้ำมันรั่วที่มีข่าวอยู่ในช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้จัดทำนะฮะเป็นแผนตรวจวัดเสียงแล้วก็ความร้อนจาก Data Center ด้วยเห็นไหมฮะเราจะมีข่าวเรื่องน้ำมันรั่วในพื้นที่พระราม3ก็จะลงไปดูนี่คือกระทบสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพวัดเสียงแล้วก็ความร้อนจาก Data Center ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกรมควบคุมมลพิษและก็กทม.ครับจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อจัดการปัญหามลพิษตั้งแต่ต้นทางลดผลกระทบก่อนจะถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดผลอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือการเดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นครับตามแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันสวัสดีพี่นางด้วยนะครับที่กำลังติดตามฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันทุกๆวันนะฮะคุณมิตรนครลำดวนนะฮะที่วันนี้ส่งเข้ามาผ่านทางรายการด้วยนะครับมีข้อความส่งมาอีกครึ่งเดือนพี่ๆที่จะเกษียณก็จะได้ใช้ชีวิตแบบไร้ KPI แล้วนะครับแต่ว่าชีวิตไม่ได้หยุดแค่การเกษียณ60ปีขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สตาร์ทำในสิ่งที่คิดสิ่งที่ชอบต่อไปจากคุณประกิตนะครับคุณพิสมัยครับแจ้งมาตอนนี้บอกว่าราชบุรีฝนตกหนักมากทั้งจังหวัดเลยตอนนี้ที่ราชบุรีนะครับก็ส่งกำลังใจด้วยเพราะว่าหลายๆ พื้นที่เลยนะครับมีการแจ้งมาเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงมีฝนแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแจ้งมาเพื่อที่จะได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความเพิ่มเติมมาต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับใครอยู่ที่พื้นที่ไหนเดี๋ยวพาไปที่พื้นที่ของดอยอินทนนท์กันหน่อยนึงล่าสุดใครเตรียมครับจะไปเที่ยวดอยอินทนนท์บ้างในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำด้วยนะครับแล้วก็เป็นความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคครับเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนครับล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบครับเมื่อ6พฤษภาคม2569ให้มีการเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยจะมีขั้นตอนต่อไปดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับก็จะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนะครับโดยนางสาวลลิดาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยมีพื้นที่เนี่ยคร่าวๆประมาณ 296,922.22 ไร่นะครับครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ครับได้แก่อำเภอจอมทองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางแล้วก็อำเภอดอยหล่อนะครับโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าเนี่ยร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าใครที่ไปเนี่ยก็จะประทับใจกับแม่น้ำปิงนี่นะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยซึ่งต้องบอกว่านี่คือแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปิงนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับแน่นอนพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากพบพันธุ์พืชไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดมีสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดครับรวมถึงชนิดพันธุ์หายากด้วยนะฮะเช่นกวางผามีเลียงผามีชะนีมือขาวด้วยนะครับตลอดจนมีไลเคนชนิดต่างๆมากมายนะครับกว่า21ชนิดและก็ที่สำคัญครับใครที่ได้ไปดอยอินทนนท์เนี่ยต้องบอกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็มีความประทับใจมากๆเพราะว่าดอยอินทนนท์ครับคุณผู้ฟังมีจุดเด่นคือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศนะครับระดับประมาณ 2,565 เมตรจากระดับทะเลปานกลางนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งสำคัญนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำที่ผลิตน้ำได้มากกว่า540ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีหล่อเลี้ยงนะครับมากกว่า35หมู่บ้าน74ชุมชนทั้งในและก็นอกพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นครับขั้นตอนการพิจารณาหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับล่าสุดก็เตรียมผลักดันครับดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% นะครับใครที่ไปพักผ่อนกันนะฮะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็คิดว่าน่าจะประทับใจกันทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงปลายปีนะครับเชื่อว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยปักหมุดหมายจะมารับความหนาวที่ดอยอินทนนท์นะครับก็บางคนไปกันทั้งครอบครัวนะครับมีความสุขมากๆในช่วงหน้าหนาวก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ต้องนำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังแฟนรายการนะครับทางด้านของดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่า ธรรมชาติครับ 89.5% นะครับอ่ะมาดูกันครับอีกเรื่องนึงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของการทุจริตเรื่องของการคอร์รัปชันรัฐบาลเดินหน้าปราบทุจริตปราบคอร์รัปชันเดินหน้า1กลม1โปร่งใสไร้เทาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องนะครับเร่งให้เห็นผลกันภายใน6เดือนเลยครับเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลครับได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะฮะการคอร์รัปชันโดยรัฐบาลไทยครับมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2568นะครับอยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากนะครับรัฐบาลครับก็มีการเร่งวางกลไกป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยได้มีการจัดตั้งครับเป็นคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการรับสินบนล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เทาน่าสนใจนะฮะโครงการนี้1กลม1โปร่งใสไร้เทาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอซึ่งเป็นการมุ่งครับแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขครับให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและก็การติดตามผลงานนะครับโดยในระยะแรกครับกำหนดไว้24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานครับที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการยกตัวอย่างเช่นการอนุมัติการอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตนะครับรวมถึงวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนผู้มีส่วนได้เสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติครับหัวใจสำคัญของโครงการนี้คุณผู้ฟังเพื่อปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตนะฮะโดยให้หน่วยงานเนี่ยปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำดิจิทัลมาใช้ครับเพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ติดตามสถานะแบบออนไลน์ด้วยนะครับปรับปรุงกฎระเบียบแล้วก็ขั้นตอนที่มันซับซ้อนที่มันยุ่งยากเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้เลยตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนครับ1ก็ต้องเข้าถึงง่ายแบบมีประสิทธิภาพด้วยก็เปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนครับมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะครับโดยไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันนั่นเองนะฮะล่าสุดก็เดินหน้าเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็ได้รับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องข่าวสารต่างๆที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับมาดูกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับล่าสุดก็มีการจัดเวทีเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับเป็นระดับประเทศกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครับเพื่อผลักดันเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งทุนแล้วก็โอกาสทางการตลาดนะครับเรื่องนี้ครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับต้องบอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนะครับที่จังหวัดสุโขทัยครับก็วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีองค์ความรู้นะครับมีทักษะสมรรถนะด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรนะครับรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาอาชีพแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันครับโดยนโยบายของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคเกษตรนะฮะให้เกษตรกรเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับมีรายได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้โดยในปัจจุบันครับเกษตรกรในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องมีการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและก็สภาพภูมิอากาศและความต้องการของตลาดก็ได้มีการมอบหมายเรื่องงานนี้แหละครับให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้มีทักษะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้เรื่องของเทคโนโลยีได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อสามารถพัฒนาอาชีพครับแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับโดยการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแหล่งทุนแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรนะครับAgri Innovation Forum นะฮะจึงเป็นเวทีสำคัญครับในการที่จะเชื่อมต่อองค์ความรู้กับโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของ Smart Farmer แล้วก็ยัง Smart Farmer ระดับประเทศกับภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยของเราเนี่ยเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็โอกาสทางการตลาดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มมูลค่าแล้วก็การลดต้นทุนนั่นเองนะฮะอ่ะมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันตอนนี้นะครับส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นความรู้นะครับเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยล่าสุดครับก็ครม.เห็นชอบการขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574นะนี่ก็เป็นข่าวดีของบัณฑิตนะครับล่าสุดครับทางด้านของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมครับจะสิ้นสุดในปี2569ก็ขยายต่อไปนะฮะถึงปี2574ตามที่กระทรวงนะฮะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือว่ากระทรวงอว.เสนอโดยการขยายระยะเวลาดังกล่าวครับก็มีวงเงินงบประมาณคงเหลือเดิมของโครงการนะครับคือจากปี2561ถึง2569นะครับก็มุ่งเป้าครับในการผลิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตและก็การพัฒนากำลังคนนะฮะรวมกว่า 81,600 คนในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2570ถึง2574ตอบสนอง10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์แล้วก็สุขภาพมูลค่าสูงและรวมถึงผู้ประกอบการ SME โดยแผนงานทั้งหมดคุณผู้ฟังครับก็จะเน้นเรื่องของการพลิกโฉมการศึกษาภายใต้แนวคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับทั้งรีสกิลทั้งอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลด้วยนะครับทั้งเรื่องของการให้กำลังแรงงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้มีการสะสมหน่วยกิตนี่นะครับเพื่อนำไปเทียบโอนรับปริญญาบัตรได้ภายหลังด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลการดำเนินงานนะครับที่เกิดขึ้นนะก็สามารถที่จะผลิตกำลังคนมาได้แล้วกว่า 90,035 คนซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการนี้นะครับมีอัตราการทำงานได้ภายใน1ปีสูงกว่าร้อยละ80นะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นนะฮะสูงกว่าหลักสูตรปกติด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในโครงการสำคัญนะฮะปั้นคนป้อนอุตสาหกรรมในอนาคตครม.ขยายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574นั่นเองนะฮะส่วนหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับมีการประกาศมานะครับเรื่องราวของการเตือนภัยกันหน่อยนึงมีเรื่องของ SMS จากมิจฉาชีพนะครับมีการแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระเนี่ยใครเคยเจอบ้างมีการส่งมาทั้ง SMS ด้วยนะครับบอกใบสั่งจราจรค้างชำระให้กดลิงก์ให้กรอกข้อมูลนะครับย้ำเลยหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายอันนี้ก็เป็นข่าวเตือนมานะครับโดยล่าสุดครับจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่ามีการส่ง SMS ปลอมนะฮะแจ้งเกี่ยวกับใบสั่งจราจรนะฮะบางคนบอกว่าอ้าวมีใบสั่งมาบอกค้างชำระอยู่แล้วก็มีการแนบลิงก์มาให้กดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จ่ายค่าปรับนะฮะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เป็นมิจฉาชีพคุณผู้ฟังนะฮะส่ง SMS มาจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นนะฮะเราเข้าไปดูใน SMS ปรากฏว่าโอ้บอกว่าท่านเนี่ยมียอดค้างชำระอยู่แล้วก็มีการแนบลิงก์มาใครเคยเจอบ้างนี่พี่บังเคยเจอแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปก็ส่งมานะฮะบางคนก็บอกว่าอุ้ยเป็นใบสั่งจราจรเหรอบางคนตกใจนะครับมีเลขที่ใบสั่งชัดเจนทะเบียนรถก็เป็นทะเบียนของเรามีการแจ้งข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาหลอกเราได้อย่างเนียนมากๆเลยคุณผู้ฟังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกเรานะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลบัตรเครดิตบ้างบัตรเดบิตบ้างแล้วก็หลอกให้เรากดชำระเงินนะครับเป็นเว็บไซต์ปลอมนี่เห็นไหมฮะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับไม่มีนโยบายดังกล่าวในการมาทวงถามนะครับหรือว่าการเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS แล้วก็มีการแนบลิงก์ต่างๆเหล่านี้มี QR code มาไม่มีนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมาเลยว่าไม่มีหากคุณผู้ฟังได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวขออย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดอันนี้ย้ำนะอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะข้อมูลบัตรเครดิตเลขบัตรเดบิตอะไรต่างๆอย่ากรอกโดยเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญครับย้ำเลยว่าประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวิธีการเนี่ยเข้าไปในแอปทางรัฐนะเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดแล้วก็เข้าไปที่ยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็สามารถชำระค่าปรับได้นะครับนอกจากนี้ก็ลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือ Police Care นะครับซึ่งก็บอกว่าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับหรือสายด่วนก็แล้วกันฝากเบอร์สายด่วนไว้ที่191-1599นะครับนี่คือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับบางคนแล้วเนี่ยไม่รู้พอเห็นมาโอ้ก็ตกใจนะคุณลุงคุณป้าต่างๆเห็นมาเป็นลิงก์นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ไปจ่ายเงินอันตรายมากครับย้ำเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามไม่มีนโยบายให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS หรือว่าแนบลิงก์หรือว่าส่ง QR code มาไม่มีนะฮะลักษณะดังกล่าวเนี่ยเตือนเลยว่าอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับที่จะทำให้เกิดความเสียหายต้องมีสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนทุกๆครั้งนะครับก่อนที่จะทำธุรกรรมต่างๆนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบางทีเราเห็นข้อมูลมาเอาตกใจมีการแจ้งเตือนเรื่องใบสั่งจราจรค้างชำระมารีบจ่ายใหญ่เลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เจอกลุ่มมิจฉาชีพหยุดก่อนคลิกย้ำนะครับหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งก็ตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Police Care หรือสายด่วนนะครับ191ได้นะครับแล้วก็1599นะครับนี่คือสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวครับที่นำข้อมูลทั้งหมดเลยที่เป็นประโยชน์นะครับทุกเรื่องปากท้องเศรษฐกิจนะฮะความรู้ของสาธารณสุขเรื่องของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงพม.ที่เดินหน้าคุ้มครองดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับติดตามกันได้ตลอดทั้งเวลานี้ฮะ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายๆนะครับมีข้อความจากทั้งทำเล็บใจดีส่งเข้ามาด้วยคุณต้องรักต้องตานะครับวันนี้ทักทายมาในช่วงเย็นๆด้วยนะครับติดตามกันมัม322ขอบคุณมากค่ะข้อมูลที่คุณบอลแจ้งเตือนมาเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวพี่สันชัดเจนด้วยนะฮะส่งเคาะจอเคาะใจใจส้มมาด้วยก็ติดตามกันได้นะครับใน TikTok ด้วยแล้วก็ในเพจของสวทของเรานะครับก็อัปเดตทีมข่าวของเราเนี่ยไม่หยุดเลยนะฮะในการที่อัปเดตทุกเรื่องเลยมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่เรียกว่าเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพคุณรภัทรพงษ์แสงคำคุณปราณีพิสุทธิสุวรรณนะครับติดตามฟังเป็นประจำครับขอบคุณมากเลยนะฮะนี่ก็เป็นกำลังใจแต่เวลาหมดแล้ววันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บอลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ ดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียนเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ออนคอมเพทิชันหรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศโด ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงสวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAAตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซับซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เ พื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้

วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกีได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23

0: 3ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกไปเกิดในพระครรภ์พระนางพุทธสดีเทพบุตร 60,000 ก็บังเกิดเป็นลูกอมาตย์ 60,000 ตระกูลเช่นกันขณะพระนางพุทธสดีทรงครรภ์ทรงแพ้พระครรภ์ประสงค์จะให้สร้างโรงทาน6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ท่ามกลางพระนคร1ที่ประตูพระราชวัง1ทรงสละพระราชทรัพย์ 600,000 กหาปณะบริจาคทานทุกวันพระเจ้าสนชัยจึงเรียกพราหมณ์มาทำนายนิมิตได้รับการทูลพยากรณ์ว่าพระโอรสผู้ยินดียิ่งในทานจะมาอุบัติในพระครรภ์พระราชเทวีพระราชาทรงยินดียิ่งจึงโปรดให้สร้างโรงทานเริ่มบริจาคทานตั้งแต่เวลาที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่ในพระครรภ์ส่วนการเก็บภาพสีอากรเข้าพระคลังหลวงก็เพิ่มขึ้นเหลือประมาณด้วยบุญญาธิการแห่งพระโพธิสัตว์พระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดต่างส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้าสนชัยครั้นครบ10เดือนบริบูรณ์พระนางพุทธสดีประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครพระเจ้าสนชัยจึงให้ตกแต่งพระนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งทำประทักษิณพระนครเมื่อพระนางเสด็จถึงถนนย่านพ่อค้าเกิดปวดคันทหารนำความกราบบังคมทูลพระราชาพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทำพระพราสำหรับประสูติท่ามกลางถนนย่านพ่อค้าให้ตั้งกองรักษาการพระนางเจ้าพุทธสดีประสูติพระโอรสที่ถนนย่านพ่อค้านั้นพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมตาทั้งสองขึ้นเหยียดพระครรภ์ต่อพระมารดาตรัสว่าแม่จ๋าหม่อมฉันจะบริจาคทานแม่มีทรัพย์อะไรอยู่บ้างพระชนนีตรัสตอบว่าลูกจงบริจาคทานตามอัธยาศัยเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยๆที่แบขออยู่พระประยุรญาตได้ถวายพระนามว่าเวสสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคดฉลักอันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปฐพีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัศนีแม้ไม่ใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาคีนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษาพระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัทสีพระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราชทรัพย์600,000กหาปณะทุกวันต่อมาพระนางมัทสีประสูติพระโอรส1องค์ประทานนามว่าชาลีราชกุมารเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยคายทองคำเมื่อพระราชกุมารทรงเดินได้พระนางมัทสีก็ประสูติพระราชธิดาอีก1องค์ประทานนามว่ากันหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับขอช้างปัจจยนาคีนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาคีนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชลักษ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทัชพราหมณ์ลัคนพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาคีนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นทุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นทุลีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้น แต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างปัจจยนาเคนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24,000,000กหาปณะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกร้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไปร้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเขนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปรงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบต่างติเตียนพระองค์ที่พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเวสสันดรยังทรงมีพระทัยแช่มชื่นเป็นปกติดีตรัสว่าเราจะให้ดวงหทัยดวงตาเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรไปเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวสีพีจะเนรเทศจะฆ่าเราหรือจะตัดเราออกเป็นท่อนๆก็ตามเราจะไม่หยุดการบริจาคเมื่ออำมาตย์ฟังดังนั้นได้กราบทูลข้อความอย่างอื่นไปตามความคิดเห็นของตนซึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้บอกให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่า พระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่อมาตย์คนนั้นกราบทูลเป็นเส้นทางสำหรับพระราชาผู้ต้องโทษถูกเนรเทศเสด็จไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตรัสอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผัดไปสองวันเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตะสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตรัสกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัตสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปลงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัตสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตัดได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตัดไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตัดตอบว่ามัตสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากวันแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่สามพี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัตสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัตสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกล่นไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพนมีแผนหางวิจิตขับร้องอยู่ในเวลาเย็นเต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐุมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ พระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครสีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่พึ่งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่อมแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวสีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุดสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวสีพีก็ทำตามคติยะราชประเพณีธรรมของแคว้นสีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุดสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาววับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดสีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุดสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถขัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวพระนครที่มารับทานต่างร้องไห้รำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์เพราะทรงบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกลิ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตน กลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุดสดีตรัสว่าลูกแม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่าพระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้ามัดซีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้นเสด็จเข้าไปหาลูกสะใภ้วิงวอนว่ามัดซีการอยู่ในป่าลำบากลูกอย่าไปเลยพระนางมัดซีกราบทูลว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่มีความสุขเลยถ้าต้องอยู่โดยปราศจากพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามัดซีลูกคิดดูให้ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึกลูกจะทำอย่างไรในป่าแสนจะลำบากมีทั้งตะกะแตนบุ้งเหลือบยุงแมลงผึ้งนอกจากนั้นยังมีงูแม้งูเหลือมไม่มีพิษแต่มันก็มีกำลังมากมันรัดคนหรือสัตว์ให้ตายได้หมีเป็นสัตว์ที่อันตรายทั้งน่ากลัวแม้จะขึ้นต้นไม้ก็หนีไม่พ้นฝูงกระบือป่าปลายเขาแหลมชอบขวิดชนเที่ยวอยู่ราวป่าริมฝั่งแม่น้ำโสตุมพะถ้าลูกมัดซีเห็นฝูงกระบือในป่าจะทำอย่างไรลูกเคยอยู่แต่ในวังเมื่อไปถึงเขาวงกตจะอยู่อย่างไรพระนางมัดซีกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันรู้ว่าป่าใหญ่มีอันตรายมากแต่หม่อมฉันจะสู้ทนภัยทั้งหมดครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเอง ากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวสาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซลาร์รูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
7: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโภชครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอิฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชน อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play หน้านายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพ

0: สมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
3: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะทังโสปัณฑิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
4: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะโดยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่มเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกทึ้งกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วคนน่าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอเขาพูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบมานึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าคิดจะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของขหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดงที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้วงปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทางที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23-25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันอังคารนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะก็ได้นำเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็สาระความรู้ในเรื่องของ AI มาฝากกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะฝนนะคะคุณผู้ฟังตกทุกวันฉะนั้นนะคะการเดินทางในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะอย่าลืมพกร่มแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ในเส้นทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้น้ำระบายไม่ทันได้นะคะและพอฝนตกทีไรนะคะหลายคนก็จะเป็นหวัดกันทุกทีถึงแม้ว่าหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากการโดนฝนหรือว่าอากาศเย็นโดยตรงเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะเราอาจจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะและไวรัสทางเดินหายใจก็สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยการสัมผัสสารคัดหลั่งได้ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากไปข้างนอกมาหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากในช่วงนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เหมาะสมตามปริมาณสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ1.5 ลิตรถึง2 ลิตรนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าได้นำเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาฝากกันค่ะ

0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะนึกถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กลายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเราค้นหาข้อมูลช่วยเราทำงานแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราได้นำสาระดีๆจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มาฝากกันค่ะในเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ AI เบื้องหลังของ AI ค่ะคุณผู้ฟังคือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลจำนวนมากสำหรับคำว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าที่จริงแล้วก็เก่าพอๆกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของโลกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกค่ะมีชื่อว่า ENIAC โดยจอห์นเมาลีและเจเพสเปอร์เอเคิร์ตเริ่มสร้าง ENIAC ในปี1943ค่ะเพื่อเอามาใช้คำนวณวิถีขีปนาวุธในสงครามโลกครั้งที่2ENIAC คือเครื่องจักรคำนวณอ่านภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดแรกที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆค่ะคำนวณตัวเลขผ่านระบบตรรกศาสตร์ใช้หลอดสุญญากาศการสร้างค่ะใช้ทุนเทียบเป็นเงินปัจจุบันประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้หลอดสุญญากาศไปทั้งหมด 18,000 หลอดมันจึงร้อนมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเครื่องจะเกิดความร้อนมหาศาลปล่อยไว้เฉยๆวงจรจะเสียหายไฟจะไหม้ได้ ENIAC เลยต้องมีพัดลมยักษ์คอยปัดเป่าระบายความร้อนพัดลมของ ENIAC กินพลังงานไฟฟ้าไป15กิโลวัตต์เกือบ1ใน10ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดค่ะก่อนที่เขาจะเปิดเครื่อง ENIAC นะคะเขาจะต้องเปิดพัดลมก่อนขณะนั้นแล้วศูนย์ข้อมูล ENIAC ก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เขาสร้างขึ้นมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่จบสงครามค่ะจึงมีการนำ ENIAC ไปใช้เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆทั้งทำนายสภาพอากาศศึกษารังสีจากดวงอาทิตย์และพลังงานปรมาณูแล้วก็ใช้งานด้านอื่นๆค่ะก่อนที่ ENIAC จะถูกปลดระวางในปี1955มาลีและเอเคิร์ตค่ะก็ก่อตั้งบริษัทของตนเองสร้างเครื่องจักรคำนวณขนาดยักษ์แบบ ENIAC ให้ทั้งกองทัพและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การคำนวณมากๆค่ะเช่นธนาคารตลาดหุ้นเครื่องจักรศูนย์ข้อมูลพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเมนฟอร์มในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่60แนวคิดใหม่ค่ะเผยแพร่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PCเริ่มเป็นที่นิยมมีศักยภาพมากขึ้นก็ได้มีการทบทวนกันค่ะ

ว่ายังมีความจำเป็นไหมที่ทุกบริษัทจะต้องสร้างเมนฟอร์มขนาดใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูลและก็ได้มีระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เรียกว่าอาพาร์ตเน็ตซึ่งในระบบอาพาร์ตเน็ตก็คือมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องสำหรับให้คนใช้งานเรียกว่ายูเซอร์และคอมพิวเตอร์บางเครื่องเป็นศูนย์ข้อมูลคอยรับใช้เครื่องอื่นอีกทีเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์อาพาร์ตเน็ตค่ะพัฒนาขึ้นในช่วงปี1966เชื่อมต่อระหว่างสถาบันวิจัยต่างๆโดยใช้เฉพาะงานด้านกองทัพของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นกระทั่งถึงในช่วงทศวรรษที่90ค่ะนักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพัฒนาระบบอาพาร์ตเน็ตของตัวเองเรียกว่าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องแรกของโลกค่ะคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทิมเบอร์เนอร์ลีนักวิจัยในสถาบันนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เข้ามาแทนที่เมนฟอร์มเสียทีเดียวปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆก็ยังต้องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอยู่อย่างเช่น Netflix ค่ะบริษัท Netflix ต้องการความคล่องตัวมากกว่าจึงไม่มีเมนฟอร์มหลักแต่เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในทางกลับกันธนาคารสายการบินต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่เจาะเข้าไม่ได้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่มีความผิดพลาดจึงเลือกใช้เมนฟอร์มเป็นศูนย์ข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังต้องการศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองซึ่งที่เมืองแอชเบิร์นในรัฐเวอร์จิเนียข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกินครึ่งค่ะเดินทางผ่านเข้าออกเมืองนี้แอชเบิร์นใช้มาตรการลดภาษีดึงดูดนักลงทุนจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงศูนย์ข้อมูลแห่งโลกในเมื่อศูนย์ข้อมูลมีประวัติเก่าแก่ยาวนานขนาดนี้ค่ะหากเราได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารของทางฝั่งสหรัฐกันก็คงจะได้เห็นข่าวที่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerสำหรับ AI ใน3รัฐด้วยกันคือแมสซาชูเซตส์แคลิฟอร์เนียและวอชิงตันและในรัฐอื่นๆก็ยังมีการประท้วงศูนย์ข้อมูลควบคู่ไปกับการประท้วงสงครามในตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์เกิดอะไรขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีศูนย์ข้อมูลมากที่สุดในโลกมากถึง 4,000 กว่าแห่งขณะที่อังกฤษค่ะก็เป็นประเทศอันดับ2ที่มีศูนย์ข้อมูลกว่า500แห่งเหตุใดคนอเมริกาถึงต่อต้านนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วค้นข้อมูล Search Engine 1คำถามกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.3 วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ AI นะคะจะกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ3วัตต์ต่อชั่วโมงดังนั้นจึงกินพลังงานไฟฟ้ามากถึง10เท่าศูนย์ข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ตทั่วไปใช้พลังงาน100เมกะวัตต์แต่ศูนย์ข้อมูลของ AI ค่ะใช้พลังงานประมาณ500เมกะวัตต์และศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันมากกว่า40เท่าของพลังงานที่ได้จากโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะแน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่และนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือความร้อนเครื่องจักรในศูนย์ข้อมูลปลดปล่อยความร้อนมหาศาลออกมาการระบายความร้อนมหาศาลค่ะโดยใช้แค่พัดลมยักษ์ไม่ทันการต้องมีการใช้น้ำหล่อเลี้ยงในปี2024ค่ะศูนย์ข้อมูลของ Google ในเมืองดานรัฐโอเรกอนใช้น้ำมากถึง1ล้านแกลอนมากพอๆกับการใช้น้ำของคน 3,000 คนขณะที่เมืองดานมีประชากรอยู่ที่ราวๆ 6,000 คนค่ะอยู่ดีๆพวกเขาจึงเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างไม่ทราบสาเหตุและเพราะศูนย์ข้อมูลไม่ใช่โรงงานไม่ได้ปล่อยทั้งควันดำและน้ำเสียชาวเมืองดานก็เลยไม่ทันรู้ตัวค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งแถมค่าไฟก็ขึ้นจากหน่วยละ10เซนเป็น15เซนและขณะที่บริษัทเทคโนโลยีใช้แอสเบิร์นเป็นต้นแบบขอมาตรการลดภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่นทั้งที่ศูนย์ข้อมูลแทบจะไม่ได้สร้างงานให้แก่ชุมชนเลย1ศูนย์ขนาดใหญ่อาจจะมีพนักงานประจำแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเรื่องของชาวเมืองดานค่ะจึงกลายเป็นข่าวดังทำให้ชุมชนต่างๆทั่วอเมริกาค่ะเริ่มต่อต้านศูนย์ข้อมูลแต่แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้และถึงแม้ AI จะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่โลกก็ยังต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปข้างหน้าหนทางที่มนุษย์กับ AI จะอยู่ร่วมกันในโลกที่ปลอดภัยไม่สร้างภาระทางสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปเพราะ AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบค่ะ
ประโยชน์เองก็มีมากมายตั้งแต่เรื่องของการแพทย์การศึกษาการวิจัยไปจนถึงการจัดการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน AI ก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวช่วยและสำหรับประเทศไทยเองค่ะในเรื่องของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลก็กำลังเป็นที่จับตามองค่ะเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคือหนึ่งในภูมิภาคที่หลายคนหมายตาสำหรับการมาสร้างศูนย์ข้อมูลค่ะและในวันที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ควรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยนอกจากเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเมื่อ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์ในทุกวันส่งผลต่อความคิดและการรับรู้ของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: กลับมาที่ในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI แล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์มีประเด็นจากนักวิจัยที่น่าสนใจค่ะสำหรับในเรื่องของภาวะหลงผิดถูกชักนำจาก AI ที่น่าสนใจก็คือรูปแบบการตอบโต้ระหว่าง AI กับมนุษย์ค่ะ AI ไม่ได้มีจิตสำนึกหรือว่ามีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราต่างหากค่ะที่มีความคิดความเชื่อบางอย่างและเมื่อเราไปพูดคุยกับ AI เพียงลำพัง AI ก็อาจจะตอบกลับด้วยถ้อยคำที่เห็นด้วยสนับสนุนหรือชื่นชมเราได้เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนอาจรับข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นของตัวเองกลับมาอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือจะบอกว่าพื้นที่ที่เราได้ยินความคิดเห็นแบบเดิมซ้ำๆจนรู้สึกว่าความคิดนั้นถูกต้องเพราะไม่มีเสียงอื่นมาช่วยตั้งคำถามหรือมาท้าทายค่ะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราเล่าเรื่องบางอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะให้มุมมองความคิดในอีกแบบนึงแต่ถ้าเราคุยกับ AI เพียงอย่างเดียว AI ก็จะมีการตอบกลับโดยที่ไม่ได้ท้าทายสมมติฐานของเราเพียงพอทำให้บางคนค่ะยิ่งมั่นใจในความคิดแบบนั้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งาน AI ค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อความกลัวสุขภาพหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดได้แต่ไม่ควรกลายมาเป็นผู้ตัดสินความจริงนะคะถ้าเราใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลอะไรก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาประกอบด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็อาจจะตรวจสอบกับหน่วยงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวสับสนการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะคุยกับ AI เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะถูกสร้างขึ้นมาช่วยมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์หยุดใช้วิจารณญาณของตัวเองเราจึงต้องมอง AI ในหลายๆมุมค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและไม่ว่าเทคโนโลยีจะฉลาดขึ้นแค่ไหนแต่คนที่ต้องตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์อย่างเราๆนะคะในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวของ AI มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังและต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้หลายคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
6: นางสาวมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี้
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ DEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ DEF รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาท นพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เนื่องจากเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: แม่ลืมปิดแก๊ส
8: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
9: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
7: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
8: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
9: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
7: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมากันเจอกันเป็นประจำนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจันทร์อังคารพุธก็ใช้คลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์ที่คุณผู้ฟังฟังอยู่นี้นะเครื่องทรงอยู่ที่หนองแคสระบุรีนะครับไปได้ไกลมากมากเลยนะครอบคลุมพื้นที่เกือบจะทั่วประเทศไทยขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่นะของทีมงานเครื่องส่ง AM 891กิโลเฮิรตซ์ที่หนองแคสระบุรีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมสวทภูมิภาคด้วยนะครับหลายๆสถานีรับสัญญาณรายการสุขภาพดีวิถีไทยออกอากาศในพื้นที่ให้คนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์กันนะครับจันทร์อังคารพุธนะ891กิโลเฮิรตซ์เป็นหลักส่วนวันพฤหัสนะเราจะเพิ่มเวลา ตั้งแต่3ทุ่มเลยนะครับวันพฤหัสคืนวันพฤหัส3ทุ่มถึง5ทุ่ม2ชั่วโมงนะแล้วก็เพิ่มคลื่นความถี่ FM ของวิทยุแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายเข้าไปด้วยนะออนไลน์นี่ทั้ง891ออนไลน์ทั้ง8ทั้ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ตลอดเหมือนกันออนไลน์ก็ฟังได้ครอบคลุมไปทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกนะฮะก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยสำคัญมากผู้ฟังนี่สำคัญมากดร.ต้อมบอกว่าถ้าไม่มีผู้ฟังเราก็ต้องเลิกจัดกันนะ จัดไปแล้วไม่มีคนฟังนี่ถือว่าล้มเหลวทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้สมัยนี้สื่อเขาแข่งขันกันเยอะนะสื่อออนไลน์ทั้งเน็ตนะก็มีกันแข่งขันกันเยอะสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยปิดตัวกันไปเยอะเหมือนกันนะค่อยๆทยอยปิดตัวกันไปเพราะว่ามันบางทีค่าใช้จ่ายมันสูงค่าไฟแพงมากนะฮะยิ่งถ้าเป็นเครื่อง AM เป็นเครื่องโบราณโบราณหน่อยนะเก่าๆบำรุงรักษาก็แพงแล้วก็ค่าไฟก็แพงด้วยนะครับแต่ว่าวิทยุแห่งประเทศไทยต้องทำหน้าที่นะครับในการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนสื่อสารข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะในทุกๆมิติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเรานะครับดร.ต้อมบอกว่ารอแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะรอแป๊บนึงติดธุระด่วนอยู่นะครับติดธุระด่วนอยู่แล้วเหมือนว่าคืนนี้เนี่ยดร.จะคุยเรื่องของกระดูกข้อเสื่อมนะครับโรคกระดูกข้อเสื่อมเดี๋ยวดูว่าดร.ต้อมจะเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่แล้วบอกกันไว้นะครับอ่ะก่อนดร.ต้อมมาก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยดร.ต้อมท่านตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะมันนอกจากความตั้งใจแล้วก็อาศัยความรู้ที่ท่านจบมานะปรุงยาแล้วก็นำเอาตำรับตำราที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้เนี่ยมาผสมผสานกันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยทุกตัวเลยคนใช้มักจะชอบบอกว่าใช้แล้วดีนะดีมันต้องคุมไปด้วยกันนะทั้งเรื่องของคุณภาพและก็ความปลอดภัยด้วยเพราะว่าดร.ต้อมท่านบอกเสมอว่าคนใช้อะไพรพูเบตนะต้องปลอดภัยนะถ้ามีปัญหาใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอะไพรพูเบตเนี่ยเราต้องดูแลนะใครมีปัญหาใช้อะไรใช้ตัวไหนก็แล้วแต่เรามีปัญหาเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกับทีมงานของอะไพรพูเบตได้นะเบอร์หลักๆของอะไพรพูเบตตอนนี้เราเปิดเบอร์02ขึ้นมาอีก1เบอร์นะครับผู้ฟังสามารถจะติดต่อไปทางฝ่ายขายก็ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าก็ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรต่างๆการใช้ผลิตภัณฑ์อะไพรพูเบตต่างๆถามได้เราเปิดสายให้นะครับ02แล้วก็028-7710เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเป็นเบอร์กลางที่ทางอะไพรพูเบตเนี่ยทำขึ้นมาใหม่นะก็เปิดใหม่แล้วกันจะบอกว่าทำไม่ได้เปิดเบอร์ขึ้นมาใหม่เพื่ อเป็นเบอร์กลางให้คนที่อยากจะติดต่อกับอภัยภูเบศเนี่ยสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้นจำเบอร์ง่ายๆเลยจำเบอร์นี้ไว้เลยนะฮะ02 02 02 02 2ครั้งนะฮะ02แล้วก็02แล้วก็87710 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางแล้วก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยต่อไปที่หน่วยงานต่างๆที่ในข้อมูลเขาระบุเอาไว้นะมันจะบอกว่าต่อ1นะฝ่ายขายต่อ2ต่อ3เป็นอะไรก็ผมยังจำไม่หมดนะแต่ผมจำได้ว่าฝ่ายขายเนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์ต่อ2นะครับคือโทรไปเบอร์02แล้วก็02อีกตัวหนึ่ง877-10พอระบบอัตโนมัติมันรับปุ๊บนะมันก็จะถาม ท่านต้องการติดต่อฝ่ายนี้กดเบอร์นี้ติดต่อฝ่ายนี้กดเบอร์นี้อะไรเงี้ยเราก็ทำตามนั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยนะในเรื่องราวของสมุนไพรในเรื่องราวของอภัยภูเบศในเรื่องราวของฝ่ายขายกับเราได้นะครับรอนิดนึงนะผู้ฟังรอนิดนึงนะเราต้องติดโทรศัพท์อยู่นิดนึงนะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไว้ด้วยตัวใหม่เปิดตัวไปเมื่อช่วงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ผ่านมานะครับทั้งอภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์นี่เป็นเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อนะซึ่งวันนี้ดร.ต้อมจะคุยเรื่องของกระดูกข้อเสื่อมด้วยนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะจากสมุนไพรที่ดูแลกระดูกและข้อเราใช้ชื่อว่าอภัยโบนแคร์ก็มาจากเพชรสังฆาตนะเพชรสังฆาตโบราณเขาก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าร้อยข้อต่อกระดูกนะร้อยข้อต่อกระดูกมันก็ชื่อมันบอกเลยนะครับแล้วก็ยังมีครีมกันแดดโอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่ตอนนี้กระแสกำลังเริ่มดีขึ้นแล้วนะกระแสเริ่มดีขึ้นเพราะว่าของเราคุณภาพดีนะราคาก็ไม่ถูกนะเพราะว่าครีมกันแดดไม่ได้ทำง่ายๆนะไม่ได้ทำง่ายๆเพราะราคามันก็จะไม่ถูกนะมันก็ตึงๆอยู่พอสมควรแต่ว่าใช้แล้วคุณผู้ฟังมั่นใจได้นะครับครีมกันแดดตัวล่าสุดของอภัยภูเบศเนี่ยใช้ชื่อว่าอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับอภัยพรีเมียม UV Shield ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาเรื่องของต้องทำงานแล้วต้องสู้กับแสงแดดแล้วอยากจะดูแลผิวพรรณผิวหน้านะโดยเฉพาะผิวหน้านี่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยเนาะหน้าตามันก็มีความสำคัญนะหน้าตาดีสดใสผ่องใสก็ทำให้เรามีความเชื่อมั่นนะทำอะไรก็เชื่อมั่นแต่เหนือสิ่งใดอยู่ที่ใจเราด้วยนะใจเราต้องสำคัญสุดแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมกันแดดก็ฝากไว้นะครับอภัยพรีเมียม UV Shield ถ้าจำไม่ได้ก็บอกครีมกันแดดอภัยภูเบศเลยนะเขาก็จะแนะนำให้นะครับตัวแทนจำหน่ายเรามีอยู่จริงๆมีอยู่เกือบจะทุกจังหวัดนั่นแหละนะแต่ว่าผมก็ลืมไปนะผมว่าจะไปขอชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ภัยภูเบศพอจะแนะนำได้ในแต่ละจังหวัดแล้วก็ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนี่ยผมจะขอเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวหลังสัปดาห์นี้ไปก่อนผมจะมานานแล้วก็ลืมไม่รู้เขามีหรือเปล่านะต้องไปคุยกับทีมฝ่ายขายว่ามีไหมตัวแทนจำหน่ายที่เราสามารถที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ไปซื้อกันได้ตรงไหนอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรถนนอะไรเนี่ยพร้อมเบอร์โทรศัพท์เราเวลาผู้ฟังสอบถามมาเนี่ยบางทีเราไม่ได้เราตอบไม่ได้นะครับเราก็จะให้ซื้อทางออนไลน์ซื้อออนไลน์ก็มั่นใจได้นะซื้อออนไลน์แต่ว่าดูเพจที่มันชัวร์ๆหน่อยจะให้มั่นใจจริงๆก็ต้องเป็นเพจของอภัยภูเบศนะอันนั้นสบายใจได้ซื้อแล้วมั่นใจได้เลยนะเป็นของแท้เพราะว่ามีข่าวนะมีของปลอมนะฮะอภัยภูเบศมีของปลอมนะครับดูให้ดีนิดนึงดูให้ดีนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแล้วก็เพจก็มีเพจปลอมด้วยนะครับดังนั้นก็ดูนิดหนึ่งรู้สึกดร.ต้อมจะโทรเข้ามานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาดร.ต้อมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผู้ฟังโอเคโทรหาดร.ต้อมเรียบร้อยแล้วดร.พร้อมยังครับ
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคขออภัยขอเชิญครับดร.ครับเชิญครับเมื่อกี้ก็คุยกันไปเรื่องของอภัยบนแคร์ด้วยดูแลกระดูกและข้ออภัยพรีเมียม UV Shield ตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดเกี่ยวกับครีมกันแดดของเราเชิญครับดร.วันนี้เจอฝนไหม
10: คือวันนี้เพิ่งกลับจากกรุงเทพค่ะ
0: โอ้โห
10: กรุงเทพ
0: ฝนตกใช่ใช่
10: มากเลยรถติ ดมากเลย
0: ใช่
10: ค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับเขาบอกจะตกถึงวันที่20นะผู้ฟังฝนจะมีปัญหาตก ตอนนี้มรสุมมันเข้ามานะฮะก็บอกว่าจะตกถึงวันที่ประมาณถ้าวันที่20ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเชิญดร.ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
10: ค่ะก็เล่าต่อจากคุณบรรลมนะคะว่าฝนมาแต่ลมหนาวก็เหมือนโชยๆมาด้วย ซึ่งเดือนกันยายนเน
0: า
10: ะปกติเนี่ยลักษณะลมอย่างเนี้ยต้องมาสักเดือนตุลากลางเดือน
0: ใช่
10: แล้วก็ต้อมเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงบอนสีไม่เลี้ยงแบบไม่ได้ตั้งใจคือเจ้าของสวนบอนสีอ่ะเขาโละทิ้ง
0: ครับ
10: เขาก็แบบว่าเอามาให้เราเราก็หูเลี้ยงแล้วสวยงามแต่ปีนี้แปลกมากเจ้าบอนสีมันยุบตัวเร็วมากนี่เริ่มยุบตัวเราก็จะงงมากว่าปกติเขาจะคลี่ใบโชว์ใบสวยงามเนี่ยยาวถึงเดือนประมาณเดือนตุล
0: า
10: แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มยุบตัวละใบเริ่มเหี่ยวชัดเจนแสดงว่าปีนี้น่าจะหนักเรื่องภัยแล้งนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยเตรียมรับมือเตรียมในการที่สมัยก่อนมีตุ่มน้ำเก็บน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยน้ำที่บริโภคประจำวันหรือแบบว่าอาจจะมีอาจจะฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เตรียมการไว้นะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยสามารถจะผ่านน้ำจากคลองเข้าไปในบ่ออะไรก่อนนี่ก็เตรียมการได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการบ้านนะคะการบ้านที่คุยกับคุณบรมไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่ามีรู้จะมีคำถามเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมนะคะ
0: ครับผม
10: เรื่องข้อเข่าเสื่อมเรื่องการพาเข่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผมมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราไม่สามารถให้ข้อเข่าที่เสื่อมเนี่ยเราจะกลับมาเหมือนเดิ
0: ม
10: นะคะแต่เราสามารถที่จะอยู่กับมันหยุดเสื่อมเราเคลื่อนไหวได้เราใช้งานข้อได้แล้วเราไม่ปวดนะคะก็คือแบบว่าเวลาที่ข้อเข่าเนี่ยถูกใช้นานๆเนี่ยกระดูกอ่อนซึ่งรองรับระหว่างกระดูก2ข้อที่ต่อกันเนี่ยระหว่างหน้าแข้งกับทางต้นขาเนี่ยต่อกันเนี่ยนะคะพอใช้มันก็เกิดการสึกนะคะแล้วก็มันหมอก็จะให้ยาแก้ปวดฉีดยาแก้ปวดนะคะแล้วก็บางทีก็รอเปลี่ยนเข่านะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นนะคะวันนี้ก็คงจะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรทำไมมันเสื่อมนอนต้องแก่แล้วถึงเสื่อมหรือทำไมคนหนึ่งแบบเสื่อมทำไมคน70ยังไม่เสื่อมนะคะวันนี้ก็คงจะมาทำความเข้าใจว่าไอ้กระดูกอ่อนเนี่ยที่มันอยู่ตรงกระดูกปกติเนี่ยที่เราเคยคุยกันมาเรื่อยๆเนี่ยกระดูกของเราเนี่ยจะมีการสร้างกับสลายเด็กๆเนี่ยสร้างเนี่ยก็มากกว่าสลายพอสูงอายุขึ้นสัก30กว่าขึ้นมาเนี่ยการเริ่มที่จะสลายเริ่มมากกว่าละแล้วก็เริ่มมากเรื่อยๆใครที่ทุนไม่น้อยเช่นผอมบางแต่เด็กเนี่ยจะจบลงด้วยกระดูกบางกระดูกหักแล้วก็มักเกิดกับผู้หญิงนะคะแล้วก็วัยหมดประจำเดือนในกระดูกยิ่งบางลงนะคะเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่ลด

0: การสลายของกระดูกหน้าขาแล้วก็เพิ่มกระดูกไขสันหลังนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็ตารางแล้วก็ได้ทะเบียนนะคะในการป้องกันกระดูกเสื่อมในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแต่ท่านที่จะรู้สึกว่ามีกระดูกมีปัญหาเนี่ยสำหรับต้อมเนี่ยเช่นเราคือตัดสินใจทำวิจัยก็เกิดจากแฟนรายการนี่แหละมาที่โรงพยาบาลแต่ก่อนก็จะเหมารถตู้กันมาแล้วมาช่วยขายของ
1: คร
0: ับ ก็จะมีแบบว่าแฟนคลับที่บอกว่าเนี่ยฉันปวดเข่านะฉันไม่ต้องไปผ่าฉันกิน3ตัวถามมันเปลี่ยงยา
1: ให้สัมผัส
0: เราพูดกันมาเป็น10ปีคุณยายกลุ่มนั้นยังอยู่อาจจะอยู่หรือไม่อยู่สูงอายุกันมากแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นสิ่งที่บอกเราว่าเราจะต้องทำยาจากตัวนี้แล้วเราก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะนั่นคือกระดูกทั่วไปนะคะแล้วก็เพื่อนที่มีปัญหาตอนแรกก็ไปหาหมอแบบเพื่อนคนนี้แบบเป็นผู้อุปถัมภ์ต้อมนะแบบว่าคือต้อมเหมือนแซคิฟายตัวเองอ่ะจนก็จนบ้านไม่ได้รวยแต่มารับราชการเภสัชสมัยก่อนเขาก็มีการทำงานเอกชนนะแล้วเราก็มาทำงานโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็จะสนับสนุนซึ่งฐานะก็ดีเขาก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันนะก็แบบเกิดแบบว่าเหมือนไปล้มอีท่าไหนไม่ได้กระดูกหักนะแค่แบบว่าเดินกระเพกกระเพกอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาแล้วบอกเธอเชื่อใช่ไหมเธอสุดเชื่อฉันกินคือคนเนี้ยเขาต้องไปหาอะไรหมดไปเลยว่าหมดเงินไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาหาเรา
1: เ
0: ล
1: ย
0: ก็กินทุกสังขารกับถาวรเตียงตอนนี้ก็วันนี้ก็ดีละเขาบอกว่าก็กินมาประมาณสัก2-3 เดือนแล้วก็ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นถามว่าจะกินต่อไหมต้องบอกว่าก็ลดขนาดลงเพราะว่าตัวเพชรสังฆาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีข้อมูลแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นทะเบียนเป็นยาสำหรับกระดูกแล้ว
1: แ
0: ล้วก็จะเรียกว่าไม่ใช่เป็นยาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบส่งเสริมลดชะลอการสลายตัวของกระดูกแล้วก็เพิ่มมวลกระดูกนะคะทีนี้มาพูดถึงกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยก็เหมือนกับกระดูกทั่วไปคือมีการสร้างกับสลายแต่ว่าตัวกระดูกอ่อนตรงนี้จะไม่ได้มีเลือดมาเลี้ยงไม่ได้มีเซลล์แบบอะไรใหม่ๆไม่สามารถสร้างใหม่ได้เก่งเท่ากระดูกทั่วไปนะคะไม่มีเซลล์ประสาทไม่มีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะคะก็ทำให้การสลายเนี่ยมากกว่านะคะก็เสียสมดุลได้เร็วกว่ากระดูกทั่วไปนะคะก็เกิดเป็นสูงแล้วก็เมื่อเรายิ่งแก่ขึ้นเนี่ยนะคือการสลายมากกว่าอยู่ละนะคะก็ไม่ได้สมดุลหนุ่มสาวก็ยังดีอยู่พอเริ่มแก่ในการสลายก็มากกว่าเหมือนกับกระดูกทั่วไปทีนี้ไอ้พอกระดูกอ่อนมาถูกกระแทกเรื่อยๆกระแทกเรื่อยๆเนี่ยมันก็บางลงรับแรงกดได้ลดลงประมาณสัก30-40 ปีขึ้นไปก็จะชัดขึ้นนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่และอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนต้องกระดูกเสื่อม70แล้วยังดีอยู่ก็ยังมีนะคะ
1: ครับ
0: การที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ากระดูกก็เหมือนกับซ่อมแซมตัวเองได้น้อยลงนะคะแล้วก็กระดูกใต้กระดูกอ่อนเนี่ยก็จะรับแรงกระแทกมากขึ้นนะคะกระดูกก็จะแข็งหนาขึ้นแล้วอาจจะเกิดกระดูกงอกก็ได้นะมันมีบางทีคนก็กระดูกงอกตรงข้อก็มีแล้วก็การอักเสบที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการอักเสบมากขึ้นนอกจากถูกกระแทกเป็นประจำการอักเสบมากขึ้นทีนี้พอเราอักเสบมากขึ้นเนี่ยพอกระดูกเลยถูกกระแทกมากขึ้นบางทีก็จะมีการปวดนะพอมีการปวดเนี่ยก็จะเดินน้อยลงเดินน้อยลงสิ่งที่กำลังตามมาคือพอกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยข้อที่รับแรงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราข้อเข่าเสื่อมมันไม่ได้แค่ข
1: ้อ
0: มันเกี่ยวข้องกับเส้นเอ็นเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะ
1: ครับ
0: การพักข้อไม่เดินเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบของข้อเข่าเสื่อมว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็เราจะต้องทำยังไงที่มวลกล้ามเนื้อเราโดยเฉพาะหน้าขากับสะโพกเนี่ยมันจะรับแรงได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ฟื้นฟูเนี่ยก็คือแบบว่าเราจะทำเราแบบว่าการไม่ใช้ข้อเนี่ยก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งคือต้องมีการพักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็ไป

0: ต้องไปช่วยแบบทำให้กล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยดีขึ้นนะคะ
1: ครับโอเคเดี๋ยวดร.ต้อมพักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะมีอาการแกมกับไอผมมันจะไม่สบายเหมือนกันเนาะรู้สึกคันๆเนื้อคันตัวไม่เมื่อยเนื้อมือไม่ตัวเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะกินยาอะไรก่อนนอนยาวนะเดี๋ยวดร.ต้อมจะจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเชิญเชิญครับดร.ครับต่อเลยครับ
0: ค่ะก็เพิ่งลงจากรถเมื่อสักครู่ก็เรียนให้เพื่อนฟังนะคะว่าแบบการที่เราจะต้องมีหน้าขาที่แข็งแรงกล้ามเนื้อหน้าขาที่แข็งแรงเนี่ยแล้วก็สะโพกที่แข็งแรงมันจะช่วยทำให้กระดูกไม่ได้รับน้ำหนักมากก็ลดชะลอความเสื่อมได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงนะคะเรื่องของการที่ข้อขอบเสื่อมเนี่ยนอกจากเราต้องกินยาลดการอักเสบซึ่งเจ้าเถาวัลย์เปรียงกับเพชรสังฆาตเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักนะคะที่เราเป็นว่าเราแนะนำให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่มาปรึกษาเราอ่ะใช้อยู่นะคะแล้วก็การอักเสบเนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสื่อมการสลายของกระดูกอ่อนเร็วขึ้นแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็การที่มวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็ทำให้เกิดการกระแทกมากขึ้นก็เกิดการปวดนะคะพอปวดยิ่งไม่เดินเป็นวงจรแบบว่าปวดแล้วก็ไม่เดินแล้วกล้ามเนื้อยิ่งฝ่อแล้วก็เป็นปัญหานะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นวงจรนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่านอกจากกินสมุนไพรแล้วเนี่ยเราต้องออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวต้องขอตัวนิดนึงนะคะ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวดร.ต้อมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะน่าจะมีปัญหา ขออนุญาตจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าโอ้ท่านเดินทางมากรุงเทพมาประชุมมาทำงานนะแล้วก็เดินทางกลับไปที่ปราจีนบุรีบางทีก็ตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันเนาะมันร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเต็มที่ให้ท่านมีเวลาเดี๋ยวให้ท่านมีเวลาพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดี๋ยวฟังข้อมูลดีๆต่อนะจากทางดร.ต้อมนะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับเรื่องของข้อเรื่องของกระดูกเนี่ยมันไม่มีใครหนีพ้นนะบอกได้เลยนะแก่ตัวไปยิ่งนานวันเข้ายิ่งอายุมากขึ้นเข้าเนี่ยโรคข้อโรคกระดูกก็จะตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลแต่เนื่อนๆถ้ายังไม่เป็นเนี่ยดูแลเลยนะต้องดูแลไว้เลยดูแลความแข็งแรงของไอ้กระดูกและข้อไว้นะครับจะกินด้วยออกกำลังกายด้วยไม่ต้องผสมผสานกันกินอย่างเดียวก็ไม่ได้ออกกำลังกายผสมผสานกันให้เหมาะสมแล้วมันก็จะอยู่กับเราได้นานนะนานเท่าที่สุดที่มันจะนานเท่าที่เราจะทำมันได้นะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ถึงขนาดมากมายไกลกองแต่ว่าก็ให้อยู่นานที่สุดเท่าที่เราจะอยู่กับมันได้นะครับเราจะต้องท่านกลับมายังเอ่ย
0: กลับมาแล้วค่ะที่นี่แบบว่าไปหาอภัยเมาส์สเปรย์เพิ่งหาเจอ
1: นั่นแหละตัวดีเลยถูกเลยถ้าฉีดฟุดๆจะไปนี่เรียบร้อยเลยโล่งเลยลำคอโล่งเลยครับผม
0: ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันนะคะระหว่างการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาการเกร็งต้นขาเหยียดเข่าออกไปเหยียดขาให้ตรงแล้วก็การลุกนั่งกับเก้าอี้นะคะแล้วก็มีแอโรบิกเช่นปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือว่าท่าที่แบบว่าเรียกว่าหมุนคล้ายๆกับมีเขาเรียกว่าเหวี่ยงสะโพกอ่ะเพื่อให้เกิดกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวนี้ก็สามารถหาได้จากโซเชียลทั่วไปนะคะนี่สำคัญมากๆนะคะการรักษามวลกล้ามเนื้อเนี่ยการกินโปรตีนให้พอนะคะต้องกินปลากินไข่กินเนื้อไม่ติดมันนมเต้าหู้ถั่วเหลืองก็สลับกันเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อยเช้าก็ไข่2ฟองกลางวันก็เนื้อไก่เนื้ออะไรคือฝาดฝ่ายมือนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เย็นก็หาทางที่จะเปลี่ยนสลับไปนะคะพยายามกินเนื้อสัตว์ให้ครบ3มื้อบางทีกินมื้อเดียวพอไหมก็อาจจะพอแต่จริงๆแล้วยิ่งเมื่อสูงอายุขึ้นเนี่ยการที่โหลดโปรตีนไปทีเดียวบางทีมันดูดซึมไม่ดี
1: ไม่หมด
0: นะคะเราต้องกระจายนะคะแล้วอั ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญซึ่งต้องคุยกันก่อนว่าการรักษาการชะลอนอกจากจากการใช้สมุนไพรแล้วที่สำคัญคือเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างพอเหมาะอาหารถ้าเกิดเราไม่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเราก็ฝ่อเพราะว่ากล้ามเนื้อมีทั้งเอาไปสร้างกับไปทำให้มันมีแรงนะครับเราจะไปออกกำลังกายโดยไม่มีทุนเลยไม่กินโปรตีนเลยเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเหี่ยวๆแฟดๆเนี่ยไปออกกำลังกายมันก็ไม่แข็งแรงเพราะว่าเราไม่มีกล้ามเนื้อให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นการได้โปรตีนที่พอการบริหารข้อการออกกำลังกายแต่พอเหมาะสมกับวัยแล้วก็ฝึกในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งก็ลุกนั่งเกรงนั่งกับเก้าอี้แล้วก็เหยียดไปเกรงขาให้ตรงสลับไปสลับมานี่ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าขานี่แข็งแรงขึ้นนะคะเห็นอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ทีนี้เวลาที่เราไปหาหมอเวลาที่เกิดกระดูกข้อเสื่อมอ่ะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยหมอเขาก็ให้ยาเขาเรียกว่าเอนเซตพวกไซโฟฟินแนกนะโปรเซนเลยเหล่านี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยก็กินชั่วคราวเพราะว่ากินนานๆกระเพาะมันมีปัญหาไตก็จะมีปัญหานะคะตัวที่ทางเราแนะนำตลอดเวลาก็คือถาวรเปลี่ยงซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็มีความปลอดภัยกว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบกันแล้วว่ามันออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกันคือมีการศึกษาในการบรรเทาปวดระหว่างถาวรเปลี่ยงกับพวกนัทโพเซนในเรื่องของการลดการปวดของข้อเข่านะคะ4สัปดาห์ก็พบว่าได้ผลเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้ถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เนี่ยต้องยังคิดว่าถาวรเปลียงเนี่ยคือก็เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าถาวรเปลียงเนี่ยเกิดขึ้นที่อภัยภูเบศนี่แหละแม่ของคุณยายของพยาบาลตึกสูงมาปรึกษาต้อมสัก 3-5 แถวๆนั้นแหละก็บอกว่าคุณยายอายุ80เนี่ยกินยาก็ปวดท้องไม่กินก็ปวดเข่าต้อมก็อยู่กับชาวบ้านก็ไปเอาถาวรเปลียงมาให้กินแล้วก็ส่งถาวรเปลียงตรวจที่กรมวิทย์เพราะว่ามีความปลอดภัยสูงจนกระทั่งสามารถที่จะผลิตเป็นอาหารคือทำเป็นชาได้เพราะว่าถาวรเปลียงส่วนใหญ่ก็ต้มกินท่านผู้ฟังถ้ารู้สึกว่าฉันไม่อยากซื้อเนี่ยถ้าเกิดตะปาอยู่ในทุ่งเขาจะเกิดกลางทุ่งเดือนทักเดือนสิงหากระดากระดาดอกก็จะออกสีขาวเป็นพวงเลยนะคะจะอยู่ตามทางอีสานเรียกว่าตามโพนก็คือจอมปลวกมีต้นสะเดาการทุ่งนานะคะแล้วก็มีโดยมากจะมีถาวรเปลี่ยงอยู่ตรงนั้นแถวนครยกนี่จะเยอะก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถที่เราจะไปทำแบบโบราณก็ได้แต่ถ้ามีเรี่ยวมีแรงหมายถึงคนในชนบทจะได้เปรียบหน่อยคือสามารถไปตัดถากตอนสดๆแล้วก็เอามาตากคั่วไฟให้แห้งเพื่อลดความชื้นแล้วก็เก็บไปใช้ไว้ต้มกินก็ได้นะคะ
1: คร
0: ับ งั้นตัวที่แค่ปวดแทนเอนเซตเนี่ยก็คือพวกถาวรเปลี่ยงหรือบางทีปวดมากๆเขาจะฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อก็อยู่ได้ประมาณสัก2 เดือน 2 เดือนอย่างเงี้ยก็จะต้องไปฉีดใหม่เพราะว่ามันสเตียรอยด์ซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงสมัยก่อนอยู่ในยาชุดก็ไม่ใช่หมอจะแนะนำตลอดมันไม่ได้แก้ที่ข้อเลยแต่มันแก้ที่ปวดแต่พอไม่ปวดเราก็จะเคลื่อนไหวได้บ้างกล้ามเนื้อก็จะไม่ฝ่อก็จะเป็นตัวช่วยแต่ว่าก็ลดอาการปวดคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะทีนี้การที่เราเป็นเยอะๆมันก็จะมีแบบเหมือนมาตรการว่าถ้ามีว่ามีเคลื่อนไหวไม่ได้ปวดตลอดเนี้ยนะเขาจะให้ไปผ่าเข่าซึ่งถ้าประเมินเราต้องผ่าก็ผ่าได้นะคะหมอเดี๋ยวนี้ก็เก่งๆโอกาสเกิดผลข้างเคียงก็ไม่มากแล้วก็อยู่ในเรียกว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถผ่าได้ฟรีถ้าหากว่าหมอวินิจฉัยแล้วว่าเปลี่ยนข้อเข่าได้นะคะอันนี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่าหมอบอกต้องเปลี่ยนแล้วฉันกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้วิทยาการดีนะคะสำหรับท่านที่เริ่มจะเป็นถึงแม้ว่าไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันผ่าตัดได้ง่ายๆแต่มันก็ไม่ง่ายโอกาสที่มันจะเกิดผลข้างเคียงมีไม่มีแต่มันก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิน40ขึ้นมา30กว่าเกิน40ขึ้นมาเนี่ยเราก็วางเลยฉันจะต้องกินเช้าไข่2ฟองนม1กล่องข้าวกลางวันก็มีไก่ฝ่ามือ1กินผักนะเย็นก็แบบมีเต้าหู้ปลาผักอะไรก็แล้วแต่ซึ่งให้มีโปรตีนทุกวันแล้วก็มีการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อทุกวันแล้วก็ไม่ไปสร้างโหลดให้กับ เข่าเช่นอยู่ในท่าที่ยกของหนักท่าใดท่าหนึ่งนะคะมีช่วงหนึ่งต้องเป็นนะอุ้มเจ้าช้างน้อย คือแบบว่าอุ้มอยู่ท่าหนึ่งเข่าอีกข้างหนึ่งอุ้มลานมันก็มีปัญหานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปนั่งพับเพียฟังธรรมตอนนี้ต้องรู้สึกว่าดูไวแล้วก็ไปนั่งในท่าที่ยองยองหรือว่าในท่าที่แบบคุกเข่าอะไรต่างๆที่มันเกิดแรงดันเนี่ยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันที่มันไปสร้างแรงกดดันให้กับกระดูกอ่อนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่ควรเป็นประจำนะคะแล้วก็การวิ่งการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมการวิ่งนี่ไม่ใช่ห้ามวิ่งนะการวิ่งที่มีการเทรนมีรองเท้าที่พอเหมาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เราก็เลือกสำหรับตัวเองแล้วต้องคิดว่าในเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันไปหมดนะคะอาหารแล้วก็การที่เรามีความเครียดเนี่ยความเครียดมันเหมือนกับเป็นเสาหลักอะนอนพอไหมกินอาหารพอไหมออกกำลังกายพอไหมเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยจับแกนไว้แน่นๆเลยเพราะว่าการที่เรานอนไม่พอในร่างกายรวนจะมีการหลั่งสารของความเครียดอะไรเกิดขึ้นรวนไปหมดแล้วก็สารอักเสบก็เกิดขึ้นถ้าเรานอนไม่ดีนอนไม่พอหรือว่าความเครียดเนี่ยก็ก่อให้เกิดสารอักเสบตลอดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆนี่ก็ลดลงนะคะการอักเสบที่เลื้อรังเนี่ยมันก็ทำให้การสร้างกระดูกอ่อนเนี่ยเสียหายแล้วก็มีการสร้างสารอักเสบเนี่ยมากขึ้นแต่บริเวณที่เกิดการทำให้เกิดการเสื่อมของกระดูกนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังก็คงได้แนวทางนะคะว่าตอนนี้ฉันยังไม่เสื่อมหรือเกือบเสื่อมเนี่ยฉันต้องทำยังไงฝึกกล้ามเนื้อก่อนเลยกินอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ไปนั่งพับเพียบไม่ไปทำอะไรที่เกิดแรงกดให้กับข้อเข่านะคะก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้ชะลอได้มีชีวิตที่เป็นปกติได้นะคะก็ดูแลแบบเป็นองค์รวมค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงจะเปิดสายท่านผู้ฟังเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะว่าฉันไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอยากจะรับอยากจะได้ของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่ทันยังไงเนี่ยมีโทรศัพท์มาที
1: ่สายตรง
0: ศูนย์สายตรงคุณบรม
1: มี
0: โทรศ
1: ั
0: พท์อยู่ค่ะ
1: 02เมื่อกี้บอกไปรอบแล้วอ่ะจดไว้นะผู้ฟังนะจดไว้เลยใส่สมุดไว้หรือว่าเซฟใส่มือถือไว้เลยเบอร์นี้นะถ้ามีปัญหาอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะอยากจะสอบถามเรื่องสมุนไพรอยากจะพูดคุยเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะปรึกษาทุกเรื่องของอภัยภูเบศเนี่ยจดเบอร์นี้ไว้เลยนะครับรวมทั้งสั่งซื้อได้ด้วยนะเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเบอร์กลางที่สามารถจะต่อไปยังฝ่ายต่างๆได้นะครับอ่ะพร้อมแล้วจดเลยนะฮะ02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ02 02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877 10ผมทวนให้ยาวๆนะดูซิว่าตรงกับที่จดตรงกับที่เซฟไว้หรือเปล่านะครับ02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเลยนะคุณจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่ฝ่ายที่สามารถจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำนะเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ภัยพิบัติต่างๆใช้เบอร์นี้โทรไปเขาจะบอกเลยนะติดต่อฝ่ายขายกด2คุณก็กด2ไปนะติดต่อปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์เอาไปผู้เบสนะปรึกษาสมุนไพรกดเบอร์เขาจะแจ้งในนั้นเลยนะผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปเป็นเบอร์กลางที่เรียกว่าสามารถติดต่อได้ทุกฝ่ายในเอาไปผู้เบสที่แฟนคลับของเราต้องการจะสอบถามปรึกษาได้เลยนะครับครับดร.ครับ
0: ค่ะถามว่าวันนี้อยากจะมอบอะไรให้กับท่านผู้ฟังนะคะเมื่อกี้ต้องพูดไม่ได้เลยพูดสองคำต้องรู้สึกว่าคันคอต้องไปหาไม่เจอหาเจอละอภัย
1: เมาอภัยเมาสเปรย์ช่วย
0: สามารถบรรยายต่อได้ไหมว่าจะเป็นบรรยายที่ไหนเนี่ยพอเราพูดไปบางทีแบบคอเราแห้งเน
1: า
0: ะก็หรือว่าพูดต่อไม่ได้เนี่ยนะก็นี่เลยนะคะ วันนี้ก็ยังอภัยเมาส์สเปรย์ก็ยืนพื้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะแจกเลยนะแต่วันนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นว่าเห็นไหมใช้แล้วมาพูดหมด
1: ใช้แล้วสบายเลย
0: สบายเลยนะคะก็จะมีอภัยเมาส์สเปรย์หนังสือเล่มใหม่ที่อยากให้ติดบ้านไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้บางทีก็อบอ้าวมีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อเนี่ยจะมีโรออนที่ทำผสมเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็มีสบู่เหลวเปลือกมังคุดนะคะ3ชิ้นแล้วก็หนังสืออีก1เล่มนะคะก็จะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่นั่งฟังกันอยู่ให้กำลังใจกันอยู่ในค่ำคืนนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: เปิดสายเลยค่ะ
1: โอ้ได้ครับ
0: อาจจะพักสักครู่เปิดสปอตได้เลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักฟังสปอตแป๊บหนึ่งเนาะเอาขออนุญาตวันนี้มีกติกาสักหน่อยแล้วกันเนาะเอากติกาของเรานะ3สายแรกผู้ที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเลยนะครับในลุ้นนะวันนี้ให้โอกาสที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ดร.ต้อมแจกเลยนะครับโทรมา3สายแรกนะครับสายต่อมาต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดอ๋อใครได้หนังสือเล่มล่าสุดแล้วขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะครับใครที่ได้หนังสือเล่มล่าสุดแล้วขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะฮะให้กับคนที่ยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดกับ3สายแรกที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไปลองใช้เลยอ่ะหลังเบรกโทรเข้ามานะครับหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามานะครับ022763888ครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยแล้วย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ02-276-3888 3สายแรกคุณผู้ฟังฟังให้ชัดนะ3สายแรกต้องยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไปลองใช้เลยนะครับสายถัดมาหลังจาก3สายแรกแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดนะครับโอเคครับโทรติดแล้วจากไหนครับ
6: จากนครศรีธรรมราชค่ะ
5: โอ้นครศรีธรรมราชมาจากปากใต้เลยนะครับยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเลยนะ
6: ยังไม่เคยเลยค่ะ
5: ฟังอยู่ที่นู่นฟังชัดเจนไหม
6: ชัดมากเลยเพราะคุณบรรลมชัดจริง
5: ๆฟังมานานแล้วด้วยใช่ไหม
6: หลายปีแล้วค่ะ
5: โอเคอ่ะแสดงว่ารู้จักดูตะต้อมดีสิ
6: รู้จักมากค่ะอ่านหนังสือด้วยเคยได้หนังสือนานมาแล้วค่ะน้องสาว
5: โอเคครับงั้นโอเควันนี้ก็ได้ตาม10นั้นนะ
6: ขอบพระคุณหลาย
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรไปขอชื่อที่อยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: ค่ะช่วงไหนคะ
5: ช่วงบ่ายครับ
6: ขอบพระคุณครับ
5: นี่เราจะบอกดร.ต้อมเชิญเลยครับ
6: บอกดร.ต้อมว่าดร.ต้อมผลิตหนังสือออกมาหลายๆคนแม่บ้านที่หมู่บ้านของดิฉันนะคะเขาอ่านกันค่ะกลางตอนเช้าเขาจะเดินแล้วก็มาอ่านกันเขามาอ่านกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังเขาอ่านกลอนนะคะกลอนหน้าปกนะคะ
7: ค่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันหลังต้องอ่านก่อนออกรายการซีรีส์ด้วยนะคะ
6: อ่านก่อนที่มีชื่อว่าอะไรนะชีวิตนี้อะไรนะชีวิตมีตั้งหลายคำว่าชีวิตนะคะ
7: โอ้ค่ะ
5: ครับครับโอเคครับ
7: ขอบคุณมากค่ะ
5: ครับขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: โชคดีครับโชคดีครับอันนี้เนี่ยยมเพออะไรครับ
6: ค่ะ
5: ยมเพออะไรครับ
6: อำเภอเมือง
5: นครศรีธรรมราชนะขอบคุณมากครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ต่อครับสายแรกผ่านไปอีก2สายครับที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ไปภูเบศเลยนะครับจากไหนครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: จากไหน
8: นครปฐมค
5: ่
8: ะ
5: นครปฐมยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ไปภูเบศเลยนะ
8: ย
5: ัง
8: ค
5: ่
8: ะ
5: 5-4-5-4-1โอเคครับ
8: ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ต้อม
5: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
7: ค่ะ
8: คือมีเจ้าอะไรนะเนี่ยเถาวัลย์เปียงที่เป็นแคปซูลนะคะคือสั่งมาแต่ว่าจะให้แฟนทานพอดีเขาเป็นเขามีไตระยะ2ก็เลยไม่กล้าให้ทาน
5: จะทานได้ไหมอ๋อกลัวแสลงกับไตระยะ2
8: ใช่ค่ะ
7: คือถ้าเกิดเป็นทางเลือกระหว่างยาเอนเซตกับถาวรเปลียงต้องคิดว่าไตเรือสำหรับไตต้องยังคิดว่า
5: ถาวรเปลียง
7: ปลอดภัยกว่าค่ะ
5: ปลอดภัยกว่า
8: อ๋อค่ะ
5: ครับ
8: ก็ทานได้ตามที่มีคำอธิบายไว้ข้างกระปุกนี้ใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องค่ะ
5: ครับ
8: แล้วอย่างตัวเองเนี่ยนะคะคือข้อมืออ่ะเคยยอกแล้วบวมแล้วก็ต้องไปให้คุณหมอแผนปัจจุบันนะท่านฉีดตรงข้อมือมาแล้วก็หายไปหลายเดือนแล้วทีนี้เขากลับมาเจ็บอีกค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นมากเหมือนตอนนั้นนะคะทานได้ไหมคะ
7: ทานได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการปวดต้องคิดว่าการที่เราทำให้เลือดไหลเวียนเนี่ยเช่นการประคบร้อนหรือการใช้พวกสเปรย์กระดูกไก่ดำซึ่งทางเราทำเป็นออกมีทะเบียนนะอะไรนะเดี๋ยวตายละสเปรย์กระดูกไก่ดำ
5: ม
7: ัสโคสเปรย์โอ้ยเน
8: า
7: ะ
8: เลยมาใช้แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ต่อ
5: ใช้ได้มาชุดสเปรย์ก็ได
7: ้ก็ใช้น้ำขื่อสเปรย์นวดไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดไม่อยากทานยาแต่ถ้าทานยาถาวรเปลี่ยนก็ใช้ได
5: ้
7: ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังท่านหนึ่งใช้ถาวรเปลี่ยนแก้เจ็บคอใช่ไหมคุณบรมแล้วก็มาถามว่าทำไมมันหายก็อธิบายได้ว่าถาวรเปลี่ยนเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะอันอักเสบก็มันแสดงผลเช่นบวมแดงร้อนมีอาการปวดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะสำคัญของการอักเสบนะคะเพราะถ้าเกิดมีอาการอักเสบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ถาวรเปลี่ยนได้โดยเฉพาะกล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบอะไรเงี้ยค่ะ
5: ครับ
8: สมมติคือกรณีถ้าสมมติว่าเราเป็นหวัดแล้วน้ำมูกก็หมดแล้วแต่ยังเจ็บในลำคออยู่อย่างเงี้ยคือใช้ได้ใช่ไหมคะ
7: ถาวรเปลี่ยนคือต้มในเรื่องเกี่ยวกับคอทำมีถาวรเปลี่ยนตลอดดั้งเดิมมีไหมใช้แก้หวัดนี่มีแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับคอเนี่ยต้มแนะนำฟ
5: ้
7: าไฟโจรกับบัวบกที่ผู้สูงอายุนะคะต้องใช้แบบโหดๆหน่อยแกะแคปซูลผงจากบัวบกกับผงแคปซูลของอภัยภูเบศนี่แหละ
5: ผสมกัน
7: ชงน้ำร้อนผสมกันแล้วจิบไปเรื่อย
5: ๆ
7: นะคะแล้วก็อุ่นๆแล้วให้เขาสัมผัสที่คอการเจ็บคอจะดีขึ้นหรือว่าอภัยเมาส์สเปรย์ที่กำลังจะไปส่งมอบให้เนี่ยค่ะลองใช้ฉีดดูนะคะเพราะบางคนก็ใช้อย่างเดียวก็เอาอยู่ค่ะ
5: ครับ
7: แก้เจ็บคอมีงานวิจัยแล้วได้ค่ะว่าตัวของอภัยเมาส์สเปรย์เนี่ยมีงานวิจัยในการแก้เจ็บคอเปรียบเทียบกับยาจากต่างประเทศค่ะ
5: ใช่ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะ
8: ขอบพระคุณ
5: ตามทันนะตามทันนะ
7: อีก2วันค่ะคือน้องเขาจะเร็วมากแต่แป๊บนึงพรุ่งนี้เขาก็ส่งละ
5: โอเคครับโชคดีครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
5: ครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านครับที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไปลองใช้นะครับสายนี้จากไหนครับ
9: ไหนครับจากลพบุรีครับผม
5: ฟังนานยังเอ่ย
9: ฟังตลอดเลยครับ
5: ฟังตลอดเลยนะยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเลยนะ
9: ครับผม
5: มีอะไรจะบอกเดี๋ยวต้องเชิญเลยครับ
9: ก็เป็นรายการที่ดีมากครับคุณหมอก็ฟังแล้วก็แต่ว่าผมอายุแค่ประมาณ52ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่
5: ยังไม่มีเรื่องปรึกษานะ
9: ครับผม
5: โอเคครับ
9: อาจารย์กับดร.มีความสุขมากๆครับแล้วก็เป็นบอกให้คนป่วยมีกำลังใจสู้ต่อครับ
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: ไม่ปวดไม่เป็นไรฟังเอาความรู้ไว้ใช้งานได้บอกต่อได้ขอบคุณมากครับ
9: คร
5: ับ ครับท่านต่อมาคือยังไม่เคยได้ต้องยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดนะครับย้ำนะต้องยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดนะครับฮัลโหลเคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: เคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
10: ไม่เคยค่ะเป็นครั้งแรก
5: ครั้งแรกนะอวสูน62
10: 194655
5: อ่ะมีอะไรจะบอกดรต้อมเชิญครับ
10: ค่ะก็เป็นรายการที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่เคยโทรเข้ามาสอบถามส่วนใหญ่ก็รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันแล้วก็วันนี้เรื่องข้อเข่าต่างๆนะครับกำลังมีปัญหาอยู่ค่ะนี่สนใจเรื่องถาวรเปลี่ยนค่ะว่าจะต้องทานอะไรยังไงบ้างค่ะ
7: ค่ะจะอยู่ในบัญชียาหลักนะคะถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะบอกโรงพยาบาลว่าจะขอใช้ถาวรเปลี่ยนอาจจะบอกแพทย์หรือว่ารปสต.ก็ได้นะคะเผื่อทางโรงพยาบาลหรือรปสต.จะสั่งเข้ามาในบัญชียาของสถานบริการนั้นๆค่ะ
5: แต่ถ้าหากว่าจะใช้ไพพูเบตก็ได้เลือกเอานะครับวิธีการใช้ยังไงคะดร.
7: อยู่ที่ฉลากเลยค่ะถาวรเปลี่ยน ค่ะอ่านที่ตามฉลากเลยค่ะ
5: ตามฉลากได้เลยนะครับ
10: แล้วมันช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนไหมคะ
7: ทำเปลี่ยนจะเป็นเรื่องของการแก้เสพ
5: แก้เสพแก้ปวด
7: แก้เสพแก้ปวดค่ะ
10: ค่ะแล้วถ้าเสริม
5: ถ้ากระดูกอ่อนเป็นตัวไหนครับดร.มีไหม
7: คือกระดูกอ่อนยังไม่มีงานศึกษาเฉพาะแต่งานในหลอดทดลองอะไรต่างๆแถวเพชรสังฆาตเนี่ยมีข้อมูลค่ะ
5: เพชรสังฆาตถ้ากินจะเสริมสร้าง
7: แต่ย
5: ัง
7: ไม
5: ่
7: มีข้อมูลในคนค่ะ
5: กินเสริมสร้าง
7: เป็นประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงกระดูกซึ่งเป็นเชื่อของคนโบราณมีงานวิจัยในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนในเรื่องของการชะลอการสลายของกระดูกต้นขากับเพิ่มมวลกระดูกไขสันหลังอันนี้เป็นข้อมูลในคนนะคะ
5: อ
7: ันนี้เป็นเรื่องของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าหากว่าจะพูดถึงกระดูกอ่อนตรงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ
5: ครับผมถ้าจะเล่า
10: ค่ะ
5: ใช่ครับเชิญครับด่วนเลยเวลาจะหมด
10: อีกข้อหนึ่งก็คือเพศสังฆาตเนี่ยเคยทานตอนเป็นฤาษีดวงอย่างเงี้ยค่ะ
7: ใช่ค่ะค่ะคือเพศสังฆาตที่ใส่ฤาษีดวงเนี่ยเราจะใส่ตัวไปแก้เศษตัวนึงเรียกว่าอัคคีทวาร
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชโลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
17: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจน ประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมกลัดโสภาภาครายงาน
12: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
18: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
12: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฆนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
19: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี2570ถึง2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบพท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวันสงกรานต์มาฝากกันค่ะนั่นก็คือประเพณีการขนทรายเข้าวัดประเพณีการขนทรายเข้าวัดนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์โดยประวัติความเป็นมานั้นเกี่ยวข้องกับสังคมในอดีตที่ชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากกับศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองค่ะที่ต้องเข้าออกเพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือทำบุญกันอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนโดยในแต่ละวันนั้นการเข้าออกศาสนสถานย่อมไม่เพียงเป็นเรื่องมงคลหากแต่อีกด้านหนึ่งเชื่อว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีงามผสมปนเปกันอยู่คือทรายที่เป็นทรัพย์สมบัติของวัดที่ติดตัวไปเมื่อเดินทางออกจากวัดเนื่องจากการเข้าวัดต้องถอดรองเท้าก่อนจึงมีโอกาสที่ทรายเม็ดเล็กๆจะติดเท้าออกไปทั้งนี้วัดทางเหนือนั้นมักเป็นลานทรายโดยรอบซึ่งเชื่อว่ามาจากคติการสร้างวัดให้เปรียบเสมือนจักรวาลทางศาสนาอันบริสุทธิ์โดยมีองค์เจดีย์อันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเป็นเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของวัดและมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งวิหารหรือโบสถ์โดยรอบซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารนั้นจะเว้นให้เป็นลานทรายที่เปรียบเสมือนทะเลสีทันดรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุเมื่อแดดส่องสะท้อนเหล่าเม็ดทรายก็จะมีประกายและเงาที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายกับคลื่นในทะเลจริงๆสำหรับประโยชน์ด้านการใช้งานนั้นลานทรายสามารถทำความสะอาดง่ายผิวแห้งไม่เฉอะแฉะวัชพืชโตได้ยากการมาทำบุญในวัดตลอดทั้งปีจึงมีการเหยียบย่ำเอาทรายของวัดออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวดังนั้นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีต้องดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนาจึงได้มีประเพณีในการนำทรายที่เรานำออกไปโดยไม่รู้ตัวกลับมาคืนเปรียบเป็นการสร้างแนวคิดในการปฏิบัติเรื่องผิดที่ไม่รู้ตัวแต่สร้างให้มีสำนึกและต้องแก้ไขเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกที่เป็นกรอบปฏิบัติทางสังคมร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันประกอบกับทรายเป็นหนึ่งในวัสดุหลักที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างและบูรณะเสนาสนะทั้งหลายภายในวัดดังนั้นช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงเป็นช่วงว่างก่อนการเพาะปลูกจึงสะดวกในการที่สมาชิกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จะร่วมมือกันขนทรายสะอาดและละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้ผสมปูนเพื่อที่จะใช้ในการสร้างและบูรณะสิ่งก่อสร้างซึ่งเมื่อขนทรายมาแล้ววิธีการเก็บควรให้เป็นกองทรงกรวยอย่างที่ได้พบเห็นทั่วไปเพื่อให้แห้งและขนย้ายไปใช้งานได้ง่ายเพราะน้ำหนักจะเบากว่าทรายที่เปียกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการประดับหรือทำเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นต่อมาทำเป็นทรงเจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันลมที่จะพัดทรายแห้งปลิวไปได้ด้วยอีกทางหนึ่งสำหรับกิจกรรมของพิธีจะเริ่มในช่วงบ่ายด้วยการรวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์แล้วจึงไปยังแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยกันนำทรายสะอาดจากแม่น้ำบรรจุภาชนะที่เตรียมไปมายังวัดโดยระหว่างนั้นก็จะมีการเล่นรดน้ำกันพอสนุกสนานโดยที่วัดพระภิกษุและผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกระบะที่ทำขึ้นจากไม้ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมหรือไม้ไผ่สานเป็นทรงกระบอกขนาดลดหลั่นกันไปเพื่อใช้ในการบรรจุทรายเมื่อชั้นล่างบรรจุทรายเต็มแล้วก็จะนำกระบะที่เล็กกว่าวางซ้อนด้านบนเพื่อใช้บรรจุทรายต่อไปจนซ้อนกันเป็นรูปคล้ายเจดีย์3ชั้นและ5ชั้นตามศรัทธาที่จะขนมายังวัดบ้างก็จัดเป็นกรวยขนาดเล็กๆจำนวนมากจัดวางอยู่ตามความต้องการของผู้นำมาทั้งนี้ยังมีการประดับตกแต่งกองทรายน้อยใหญ่ที่ขนเข้ามาในวัดด้วยตุงหรือธงให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้แล้วเสร็จภายในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนื่องจากในวันถัดมาจะได้กลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและถวายเจดีย์ทรายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
อย่างไรก็ตามประเพณีใดๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตนั้นล้วนพัฒนามาจากวิถีชีวิตและนิยมประพฤติปฏิบัติสืบกันมาตามที่เห็นว่าดีงามสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าและสะท้อนความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบเข้ากับการเสริมสร้างความคิดความเชื่อที่เป็นสิริมงคลเพื่อใช้เป็นกุศโลบายที่จะคงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อๆกันมาบนพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาอันเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของสังคมไทยทุกระดับหากเพียงแต่ในปัจจุบันนั้นมุมมองศาสนากลับเป็นเรื่องของความงมงายเข้าใจและปฏิบัติได้ยากส่งผลให้ประเพณีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงและค่อยๆเลือนหายไปสุดท้ายอาจเหลือเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวและประโยชน์ทางเม็ดเงินในด้านธุรกิจเท่านั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่น่าตกใจเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของโกลาหลเรามาทำจิตให้สงบตอนนี้ให้เป็นสมาธิด้วยการดูลมหายใจให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตลมหายใจของตนหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องแต่งให้ลมสั้นหรือลมยาวไม่ต้องบังคับให้มันถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นสั้นหรือยาวไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับให้จิตต้องคิดหรือไม่ต้องคิดคือเพราะว่าเราบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวนะปวดระหว่างคิ้วแต่ว่าถ้ามีความคิดให้เราไม่ลืมลมเพราะว่าเราคิดตามเรื่องอะไรไปนี่เรามักจะลืมลมเอาแค่ว่าไม่ลืมลมก็พอไม่ลืมลมแล้วเห็นความคิดของตัวเองไหมคิดเรื่องอะไรไม่ต้องจำไม่ต้องโจทย์แต่ให้รู้ก็พอรู้หมายถึงสังเกตดูเหมือนยามเนี่ยเขาสังเกตดูเนี่ยมีคนเข้ามีคนออกมีคนเดินผ่านมีคนถืออันนี้เข้ามามีคนถืออันนั้นออกไปแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะเหมือนกันเราสังเกตดูความคิดนี่เราก็เนี่ยมันมีคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้เพลินตามไปนะแล้วก็ไม่ลืมลมนะการที่จิตของเราไม่ลืมลมหายใจการไม่ลืมนั้นคือไม่เผลอไม่เผลอนั่นคือไม่เพลินไม่ลืมนั่นคือระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติการที่เราเอาลมหายใจมาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินี้เรียกว่าอานาปานสติเป็นอาณาปานสติอาณาปานสติที่เมื่อเราเจริญกระทำให้มากจะทำให้เรามีจิตสงบกำจัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆไปได้จริงๆนะท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนึกถึงการนึกถึงระลึกถึงนี้คือสติพอเรานึกถึงระลึกถึงลมอยู่การนึกถึงระลึกถึงนั้นคือเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือไม่เพลินไปตามอารมณ์ต่างๆไงรับรู้สิ่งต่างๆได้แล้วไม่เพลินตามไปพอไม่เพลินตามไปก็รับรู้แล้วก็ไม่ได้เพลินตามคือมันแยกกันไงผู้รู้ก็อันหนึ่งผู้รู้หมายถึงจิตของเราที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไอ้ความคิดนั่นก็อันหนึ่งแต่ความคิดกับตัวผู้รู้ความคิดไม่เหมือนกันมันจะเริ่มแยกกันได้เฮ้ยมันแยกกันได้ไงนะเอาก็เมื่อก่อนมันรวมกันอยู่รวมกันอยู่ยังไงเพลินไงมันเพลินตามไปในอารมณ์นั้นจึงรวมกันไปเป็นก้อนๆเลยไม่ได้จะแยกว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรไม่มีแต่พอเราตั้งสติไว้มันเริ่มแยกกันได้คราวนี้คือบอกว่าในช่องทางใจของเรามันเป็นนามนะทุกฝั่งเป็นนามทั้งหลาย นามทั้งหลายที่มันมีอยู่ในช่องทางใจมันปนกันหมดทุกอย่างเหมือนคุณกินส้มตำจานหนึ่งเนี้ยรสชาติทั้งหมดมันมารวมกันอยู่ในส้มตำนี้จะเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานปนกันหมดอยู่ในนี้แต่ว่าพอเรากินดูโอ้หวานไปเค็มไปเผ็ดกำลังดีต้องคุณรู้ด้วยครับมันเผ็ดกำลังดีมันปนเปรี้ยวด้วยเนี่ยมันปนว่าเค็มด้วยเนี่ยโอ้แยกได้ก็ใช่ไงเพราะว่าอะไรเพราะเรามีลิ้นนะทุกฝั่งลิ้นนี่มันแยกได้แยกได้เฉพาะรสนะลิ้นนี่รับเสียงแยกเสียงไม่ได้นะหูต่างหากแยกเสียงได้ถ้าคุณฝึกคุณอะไรเนี่ยคุณรู้เลยนะนี่โน้ตโดเรมีฟาซอลลานี่เครื่องดนตรีเสียงร้องเสียงเล่นดนตรีอะไรคุณแยกได้เลยเพราะที่ว่าเสียงนั้นมันปนกันมาหมดเลยนะใจนี่ก็เหมือนกันเป็นช่องทางทุกบังใจเป็นช่องทางที่จะเป็นตัวรวมของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเราแยกได้แยกได้ด้วยอะไรการสังเกตนี่ไงสตินี่คือการสังเกตเหมือนอย่างเราสังเกตว่ามันมีรสเค็มอะไรนี่ในนี้การสังเกตนั่นคือสติคุณตั้งสติไว้อยู่กับการลิ้มรสคุณก็แยกได้ว่ามันเค็มหรือเปรี้ยวคุณตั้งสติไว้กับเรื่องในใจคุณก็แยกได้ว่านี้เป็นการรับรู้หรือนี่เป็นความคิดหรือนี่เป็นสิ่งที่เข้าไปรู้แยกแยะได้ตั้งบังให้เราตั้งสติรักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้ได้เปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปที่เป็นปัญญาได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นหัวข้อที่มาในอรรถกถาเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายพูดถึงความโกลาหล5ประการเขาเรียกว่าโกลาหล5โกลาหลนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่หลวงความแบบโอ้โหเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่แบบก็จะตื่นเต้นมีความวุ่นวายจะเรียกว่าวุ่นวายคือแบบว่าอยู่ไม่สงบแบบตื่นเต้นเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นแบบน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทั้งที่ไปในทางดีหรือไม่ดีคือเหมือนเซอร์ไพรส์เนี่ยทุกฝั่งนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่เซอร์ไพรส์ธรรมดาแต่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเป็นบอมบ์เชลเป็นช็อกกิ้งนิวส์ไปเลยอย่างนั้นท่านผู้ฟังนั่นคือโกลาหล5มีอะไรบ้างเอาหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังแล้วก็จะเจาะไปในรายละเอียดแล้วก็จะนำพระสูตรที่น่าเกี่ยวข้องสนใจในแต่ละช่วงความโกลาหลมาให้ท่านผู้ฟังได้เปรียบเทียบเข้าใจกันฟังต่อไปในอันดับแรกโกลาหล5มีอะไรบ้างไล่ไปจากความยาวก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นคือความโกลาหลมันต้องเกิดก่อนไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เกิดตอนนั้นคือเพราะว่าเกิดตอนนั้นบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทีหลังแล้วแต่โกลาหล5เนี่ยเกิดก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในอันดับแรกคือกัปปะโกลาหล ความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่ความอัศจรรย์เนี่ยที่คนก็จะตกใจเนี่ยจะเกิดก่อนที่กับจะพินาศล่วงหน้าเท่าไหร่100,000 ปีฮะใช่ท่านผู้ฟัง100,000 ปีเดี๋ยวเราฟังกันไปก่อนนะจะเปรียบเทียบให้ฟังเกิดขึ้นกับพวกเทวดาหรอกไม่ใช่เกิดขึ้นกับพวกมนุษย์กับปะโกลาหลคือการที่กับจะพินาศจะเกิดก่อนเวลาที่กับจะพินาศเป็นเวลา100,000 ปีอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือความโกลาหลความเป็นข่าวใหญ่ที่เขาจะเอามาพูดกันว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลกก็100 ปีก่อนที่จะมีผู้มีบุญญาธิการมาบังเกิดขึ้นแล้วเกิดที่ไหนนี่เกิดขึ้นกับพวกเทวดาท่านผู้ฟังอันดับที่สามพุทธโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความแบบน่าสั่นสะเทือนใจความอึ้งขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็เรียกว่าพุทธโกลาหลอันนี้จะเกิดขึ้น1,000 ปีล่วงหน้าก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น1,000 ปีเนี่ยนะแล้วมนุษย์เราจะไปรู้เรื่องได้ไงอันนี้เขาจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมสุทาวาสอันดับที่สี่คือมงคลโกลาหลคือความอัศจรรย์ความตื่นข่าวความเป็นข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรอันนี้จะเกิดขึ้น12 ปีตามวังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้และในข้อที่5โมเนยะโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความน่าอัศจรรย์ความตื่นเต้นตกใจในข้อนี้จะเกิดก่อนที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมเนยะปฏิปทาอันนี้จะเกิดขึ้นก่อน7 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับนะท่านผู้ฟังนะอันนี้ที่เรียงตามให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือมาในอรรถกถาของมงคลสูตรซึ่งในนั้นเขาจะระบุไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าใครจะเป็นผู้ที่เป่าประกาศข่าวใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคราวนั้นมีเรียงตามผู้ประกาศสามีครั้งหนึ่งก่อนนะกับปะโกลาหลคือข่าวที่ว่ากับจะพินาศเทวดาชั้นกามาวจรคือหมายถึงตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปอ่ะมีจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตตานิมานรดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีทั้งหมด6 ชั้นรวมมนุษย์ด้วยเป็น7อันนี้จะเป็นผู้ที่เป่าประกาศแล้วก็ได้ยินกันหมดในโซนนี้กับปากโกลาหลอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือข่าวใหญ่ความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2 อันนี้จะประกาศโดยเทวดาชั้นกามาวจรส่วนพุทธโกลาหลมังคละโกลาหลโมเนยะโกลาหลอันนี้จะประกาศโดยพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสก็จะต้องเป็นอนาคามีท่านผู้ฟังนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะซะส่วนใหญ่มีการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วข่าวใหญ่มาแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรแล้วอันนี้พันปีความที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะประกาศมงคลสูตรแล้วอีก12 ปีอันนี้มังคละโกลาหลและความที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยะปฏิปทาโอ้พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้แล้วอีก 7 ปีแต่ว่าถ้าเราเรียงตามลำดับของเวลานะท่านผู้ฟังนะไอ้ความยาวนานล่วงหน้าเนี่ยนะยาวนานกว่าเพื่อนสุดเลยไม่รู้จะประกาศไปทำไมตั้ง100,000 ปีนั่นคือกับปะโกลาหลเพราะกับเนี่ยมันจะพินาศเนี่ยโอ้มันยาวนานมากเวลาที่มันพินาศไปเวลาที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมลงเนี่ยนะ ขาจึงประกาศล่วงหน้า 100,000 ปีอันนี้ยาวนานที่สุดอันที่สองถัดมาคือพุทธโกลาหลอันนี้พันปีล่วงหน้าแต่ว่าคนที่ประกาศคือสวรรค์ชั้นสุทาวาสเป็นพรหมนั่นแหละก็อายุยืนนะทำให้บางทีเราอาจจะได้ยินข่าวของความที่มีพุทธอุบัติขึ้นอาจจะมีปรากฏในตำราคัมภีร์ของพวกพราหมณ์ตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วอันนี้มีแน่นอนเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ติดต่อกับพรหมได้มีเนื่องว่าอันนี้จะมีผู้ปลดปล่อยมานะพุทธะจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแสนปีใช่ไหมโอ้โลกจะแตกแล้วก็จะวันพิพากษาวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นแล้ว100,000ปีนู่นน่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นทำให้มีการบันทึกข้อนี้มีการสืบบอกต่อกันมาในหมู่มนุษย์นะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจึงมีอยู่ในคัมภีร์ทุกศาสนาเลยท่านผู้ฟังพูดถึงวันสิ้นโลกคือว่า Judgment Day นี่แหละนี่แหละเราก็ต้องพูดถึงผู้ปลดปล่อยก็จะมีผู้ปลดปล่อยมานะพูดปลดปล่อยก็พุทโธนี่แหละ 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเหตุการณ์มันมาเลยสอดคล้องลงรับกันนะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันท่านผู้ฟังจาก 100,000 ปีกับปากุลาหลมา 1,000 ปีพุทธโกลาหลเรียงตามความยาวนานล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์จริงแล้วอันดับที่3นั่นคือ100ปีท่านผู้ฟังก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือจักรวรรดิโกลาหลความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นโอ้เดี๋ยวจะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดขึ้นนะจะมีเบิร์ดมาร์กอย่างนี้อะไรๆก็ว่ากันไปนะเขาก็มาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แต่งเขียนเป็นนิยายใดๆได้ในประการที่3ประการที่4 12ปีคือมังคละโกลาหล12ปีก่อนที่มงคลสูตรจะเกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นที่มาอยู่ในอรรถกถาของมงคลสูตรไงท่านผู้ฟังตรงนี้ผมก็จึงแบบจะคุยกันเรื่องนี้อยู่12ปีว่ามงคลคืออะไรมงคลคืออะไรเพราะพรหมชั้นสุทาวาสมาปั่นก่อนแล้วมาสร้างข่าวลือว่านี่จะเกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นข่าวที่มันยังไม่เกิดท่านผู้ฟังแล้วบอกว่ามันจะเกิดจะเกิดเนี่ยเขาเรียกข่าวลือแต่ที่ถ้าเกิดแล้วแล้วได้เช็คที่มาแล้วมีการเกิดจริงอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ข่าวลือนะแล้วที่ว่าข่าวลือเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดคนประกาศคนแรกไงแล้วคุณจะไปแบบว่าเทวดาคนนี้พูดขึ้นกล่าวขึ้นหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นอะไรมีโอ้มันไม่มีหรอกคุณผู้ฟังเราเรียกเป็นข่าวลือความโกลาหลนี่แหละคือข่าวลืออย่างหนึ่งและ7ปีนั้นก็คือโมนยะโกลาหลก่อนที่5เราไล่จ่อไปทีละอย่างละอย่างคุณผู้ฟังแล้วก็แรกที่ว่ากัปปะโกลาหลนั้นคือความที่กัปจะพินาศไปลักษณะของกัปเนี่ยจะมีอยู่4แบบด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในกัปปะสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตอยู่หมวด4ในปกิณกวรรคคำว่ากัปเนี่ยท่านผู้ฟังมันนานจนกระทั่งลืมไปแล้วว่านับถึงไหนนะนั่นน่ะสินับถึงไหนนะจนจำไม่ได้อ่ะเนี่ย1กัปคือนับไม่ได้ในความยาวนานแบบนั้นมีอยู่4ประเภทก็เรียกว่าสังวัตกัปนี่แบบหนึ่งคือจังหวะที่โลกเนี่ยบึ้มขึ้นแล้วบึ้มกันแล้วกำลังบึ้มบึ้มบึ้มต่อไปเริ่มแบบเผาขึ้นแล้วไหม้ขึ้นแล้วน้ำท่วมแล้วจะมีลักษณะความเสื่อมอยู่ของสังวัตกัปท่านผู้ฟังอยู่3แบบคือเสื่อมเพราะน้ำเสื่อมเพราะไฟหรือเสื่อมเพราะลมน้ำคือน้ำท่วมจนไม่เหลืออะไรไฟนี่ก็ไหม้จนเป็นทุลีเป็นจุนไปหมดเลยลมนี่คือเผ ัดจนฉีกขาดเละเทะไปหมดเลยไอ้ก่อนที่มันจะเละเทะไปหมดเลยมันก็เริ่มก่อนใช่ไหมไอ้จังหวะที่จะเริ่มแล้วนี่แหละเริ่มตรงนี้นี่กลับจะเสื่อมแล้วนี่คือ100,000 ปีข่าวใหญ่นี้ออกมาวันสิ้นโลกมาถึงแล้วแล้วระหว่างที่มันกำลังสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสังวัตกับเรียกว่ามันสิ้นไปหมดแล้วเป็นชุลีไม่เหลืออะไรแล้วเป็นฝุ่นผงไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังอยู่อย่างนั้นไปอีกกับหนึ่งกับประเภทนั้นเรียกว่าสังวัตถายีกับคือความเสื่อมมันคงอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นกับประเภทที่สามคือจังหวะที่มันเริ่มเจริญขึ้นเรียกว่าวิวัฏกับเริ่มเจริญขึ้นนี่ก็คือมีการฟอร์มตัวกันของฝุ่นผงเหล่านั้นให้เริ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มจับตัวกันเริ่มเป็นโลกขึ้นมายังไม่มีแผ่นดินเป็นง้วนดินก่อนมีง้วนดินแล้วก็เป็นแผ่นดินขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีเมฆมีฝนมีอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มเป็นโลกขึ้นมามีการวิวัฒนาการของสัตว์สิ่งมีชีวิตนั่นนี่โน่นจากสัตว์เซลล์เดียวเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาอันนี้เรียกวิวัฒกับยาวนานขนาดไหนนับไม่ได้แล้วมันจนลืมไปแล้วนะแล้วประเภทที่4นั่นก็คือพอมันเจริญถึงสูงสุดหมายถึงว่ามนุษย์ก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาตรงวิวัฒกับช่วงปลายๆนี่แหละท่านผู้ฟังพอมีมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์นี่จิตใจดีจนถึงสูงสุดจิตใจดีสูงสุดแล้วก็อยู่ไปงั้นระยะหนึ่งก็เรียกว่าวิวัฏฐายีกับจุดที่ว่ามันเจริญจนสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆคล้อยลงด้วยค่อยๆลงเนี่ยคือมนุษย์ที่เริ่มเสื่อมลงละมนุษย์เริ่มแบบมีจิตใจไม่ดีนั่นนี่โน่นมีการพูดโกหกมีการบริโภคสั่งสมอกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความเจริญก็ลดลงลดลงมันก็จะเริ่มโค้งลงตัวนี้จนถึงแบบแย่ที่สุดเลยมนุษย์มีกิเลสมากๆเลยอายุมนุษย์ก็จาก 80,000 ปีลดมาเรื่อยๆเหลือ 40,000 20,000 10,000 5,000 2,500 500 250จน100จน50จนกระทั่งมนุษย์มีอายุ10ปีตอนนั้นก็จะมนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ไปหมดละฆ่ากันตายจนหมดตัวก็นิ่งไปสักพักนึงจนกระทั่งก็จะมีสังวัตกับก็เวียนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อมูลนี้มาในอัคคัญยสูตรด้วยตัวอย่างของการระเบิดเผาไหม้ของไฟบรรลัยกันที่ไหม้จนหมดเลยก็มีในสัตตสุริยสูตรแล้วก็มีคำอธิบายเรื่องการพินาศด้วยไฟน้ำและลมอันนี้อยู่ในหนังสือวิสุทธิมรรคนะเรื่องนี้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังให้เห็นถึงความที่เราต้องไม่ประมาทเขาเตือนกันเป็นแสนปีนะท่านผู้ฟังเขาเตือนวันสิ้นโลกแสนปีล่วงหน้านะเขาเตือนกันมานานแล้วนะอยู่ในคัมภีร์ต่างๆของคริสตศาสนาของมุสลิมกุรอานไบเบิลแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็พูดไว้แนวเดียวกันนี่ศาสนาหลักๆนั่นนะอย่างฮินดูก็ว่าไว้อีกศาสนาเล็กศาสนาน้อยก็เตือนไม่หมดเลยอันนี้คือต้องเห็นด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นด้วยความกลัวทีนี้ว่าเทวดาที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟังคือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนอะคือตั้งแต่จาตุมาราชิกาขึ้นไปสภาพที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟังคือเขาแบบว่าสยายผมแบบท่าทางตื่นตกใจร้องไห้นุ่งห่มผ้าแดงคือลักษณะที่ว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วมาเตือนความโกลาหลในข้อแรกคือที่ว่าโลกจะแตกอย่างข้อที่สองก็ลักษณะเดียวกันข้อที่สองนั้นคือจักรวัติโกลาหลเทวดาก็มาเตือนสภาพแบบนั้นด้วย สภาพแบบด้วยกิเลสด้วยความตื่นตระหนกตกใจความแบบโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแบบนั้นเลยจักรวาติโกลาหลคืออะไรในประการที่สองคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นทำความเข้าใจตัวนี้ก่อนว่าทำไมเทวดาเขาถึงต้องมาตกใจในข้อนี้ประการที่สองมันก็ธรรมดานี่น่าจะดีนะเขาตกใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในมนุษย์และมีผลกระทบถึงเขาพระเจ้าจักรพรรดิเวลาอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยต้องไปเคารพเนี่ยด้วยความมีบุญญาธิการมากเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะแบบว่าแทนที่จะมีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าเนาะในช่วงนั้นก็จะต้องมาแบ่งดินแดนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระเจ้าจักรพรรดิมารักษาบ้างเพราะว่าบุญญาธิการของท่านนี่ขยายขึ้นมาจนถึงสวรรค์ได้ก็คงจะส่วนหนึ่งที่จะตกใจจึงได้มาประกาศอย่างนั้นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นยังไงในประการที่สองเรื่องของจักรวรรดิโกลาหลนั้นคือการปกครองนั่นเองท่านผู้ฟังพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะปกครองด้วยจักแก้วจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วทรัพย์สมบัติ7ประการที่ว่าเขาจะต้องมีเนี่ยนะตกใจไปก่อนแล้วโอ้จักแก้วมันจะเป็นอาวุธยังไงนะหน้าตามยังไงฉันจะอยู่ได้ไหมนั่นนี่โน่นตกใจไปก่อนแล้วแต่จากแก้วนั้นหมายถึงบุญญาธิการท่านผู้ฟังบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิที่พอจากนั้นหมุนไปเนี่ยกองทัพของพระเจ้าจักรพรรดินี่เสด็จไปเลยแต่ว่าไม่ได้รบนะไปแต่ไม่ต้องรบคนอื่นเนี่ยเขามีความนับถือมีความเลื่อมใสยกดินแดนให้เลยนอกจากมีแก้วประการแรกคือจักแก้วยังมีอีก6ประการด้วยนั่นคือมณีแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วกระบดีแก้วปรินายกแก้ว7อย่างเป็นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิในปัจจุบันเราอาจจะเห็นกษัตริย์ของบางประเทศท่านผู้ฟังสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆต้องมีแก้ว7ประการนะคือถ้าจะเรียกเอาสบายใจก็เรียกได้ทุกฟังก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าเปรตนิโกศลอย่างเงี้ยครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแต่ว่าไม่ได้มีแก้ว7ประการมีจักแก้วเป็นต้นนะใช้วิธีการทางการพูดก็ยังจะไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงนะแล้วความตื่นเต้นนี้ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นนัยยะที่สำคัญคือเรื่องของการปกครองธรรมฝังคือการปกครองโดยธรรมคืออำนาจที่แผ่ไปหมุนไปเป็นจักรไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเนี่ยนะขยายขอบเขตไปจนเทวดาเขาแบบว่าก็กลัวตกใจว่ามันจะเป็นอะไรไหมอะไรไหมแต่ถ้าหมุนไปโดยธรรมคำว่าหมุนไปโดยธรรมคือปกครองโดยธรรมการปกครองโดยธรรมนี่ก็จะมีเรื่องของทศพิธราชธรรมเรื่องของจักรวรรดิวัตร12อย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องคุ้มครองรักษาในข้าราชบริพารกองทหารในพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นในเชื้อพระวงศ์ในพราหมณ์กษัตริย์บดีในชาวบ้านชาวนิคมในสมณพราหมณ์ในแม้สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีอาธรรมเกิดขึ้นมอบทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ไปถามธรรมะกับสมณะละเว้นจากบาปและอาธรรมประพฤติตามทํานองคลองธรรม12อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังรวมถึงเรื่องทศพิธราชธรรมการที่จะบริหารจัดการอาณาจักรได้ก็ต้องมีธรรมะธรรมจักรกับอาณาจักรก็ต้องหมุนไปคู่กันยังเรื่องที่เราจะนำมาใช้ได้จากหัวข้อของจักรวรรดิวัฒน์นั้นคือการสงครามนั่นเองคืออย่าไปเข้าใจเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นการปกครองบ้านเมืองเท่านั้นนะแต่แม้แต่เราปกครองชีวิตเราเองปกครองอยู่ในครอบครัวของเราเอง ดูแลครอบครัวพ่อแม่ดูแลลูกหรือลูกเรามีชีวิตของเราเองเราบริหารจัดการยังไงกับเพื่อนเราเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงลักษณะของการปกครองก็คือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่ทั้ง6ที่ว่าเรารักษาให้อยู่ตามทํานองครองธรรมได้ไหมแต่ไม่ได้รักษาทิศให้ดีความวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแน่แต่ถ้ารักษาอย่างดีก็เป็นธรรมเป็นความสุขขึ้นมายังมีเรื่องของสังขารวัตถุด้วยผู้ฟังคือการสงเคราะห์กันด้วยธรรมะสี่อย่างมีทานมีปิยวาจามีการประพฤติประโยชน์การวางตนเสมอกันนี่สำหรับกรณีทั่วๆไปแล้วถ้าเป็นสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลลูกน้องบ้างข้าราชบริพารต่างๆบ้างก็จะมีเรื่องของราชาสังฆวัตถุด้วยคือการปกครองสงเคราะห์ที่ทำโดยผู้ปกครอง

เป็นไปตามธรรมนั่นเองนี่คือราชสังฆวัตถุ5ประการบางที่ก็จะพูดถึงราชสังฆวัตถุ4นะอันนี้จะมี5ประการนอกจากนั้นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิตมวังยังมีมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการตัวอย่างก็เช่นการมีตาสีเขียวนิลมีรูขุมขนข้างละเส้นมีกายกับวายาวเท่ากันมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีมีเสียงเหมือนเสียงพรหมพูดแล้วมีเสียงเหมือนนกกระวิกเหล่านี้เป็นต้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการซึ่งจะตรงกันกับของพระพุทธเจ้าเลยคือคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยจะมีทางเลือกของชีวิตเป็นไปได้2อย่างไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มาถึงในข้อที่3ตัวพุทธโกลาหลคือความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นตกใจกันนี่นะจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ข้อ3จนถึงข้อ5เป็นต้นไปเป็นการประกาศของเทวดาในชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมซึ่งเป็นอนาคามีแน่ละแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาเหล่านั้นมีสมาธิมีปีติมีสุขการประกาศเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าสไตล์มาแบบร่ำให้คร่ำครวญสยายผมเหมือนไว้ทุกข์อะไรอย่างนั้นแต่ว่ามาประกาศด้วยปีติด้วยสุขมาประกาศด้วยความยินดีแต่งตัวมานี่แบบอลังการแบบยูนิฟอร์มออฟฟิเชียลสุดๆโพกผ้าแบบพรมแต่งตัวนี่ประดับเต็มยศเต็มที่แล้วก็มาด้วยอาการนิ่งมีปีติมีโสมนัสมาในการประกาศข่าวนี้จะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแล้วนานเท่าไหร่นะ1,000 ปีโน่นนะฟัง 1,000 ปีโน่นน่ะอ๋อใช่แล้วบางทีมนุษย์เขาก็ได้ยินด้วยใช่ไหมก็เลยจะพูดถึงว่าโอ้ผู้ปลดปล่อยผู้ที่จะมาพามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นคือพุทธะพุทโธจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอคนแปลสารนะทุกฝั่งก็จะตีความไปว่าไงงั้นต้องมีฤทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีความสามารถพิเศษใดบางประการเช่นรู้ว่าระจิตคนทำอะไรอย่างนั้นพิเศษกว่ามนุษย์ได้นี่ต้องเป็นพุทโธแน่นอนเราจะเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งก็มีแยกเป็นอันนี้คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอานะท่านผู้ฟังนะก็จึงจะมีแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้มีนั่นเป็นความที่ว่าจะพ้นทุกข์ได้จะให้ศาสนาเป็นทางออกของการที่โลกมันจะแตกอย่างนี้ไปแต่ว่ารายละเอียดของความเป็นพุทโธเนี่ยต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะแล้วก็ในแต่ละยุคละยุคมีได้คนเดียวนะไม่ได้จะมีเดี๋ยวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอยู่ร่วมสมัยก็มาร่วมสมัยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุเท่ากันก็ได้นะแต่หมายถึงว่าขยายมาถึงความที่จะมีอัตถิธาตุอยู่ด้วยพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้นี่คือเขาเรียกว่าพุทธการการของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและต่อไปจนถึงคำสอนต่อไปจนถึงความที่ยังมีพระธาตุของท่านยังอยู่นี่เรียกว่าหนึ่งการของพระพุทธเจ้าแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องปัญจมหาวิโลกนะ5ประการคือเรื่องการเวลาที่เหมาะสมทวีปที่เหมาะสมประเทศที่เหมาะสมตระกูลที่เหมาะสมกำหนดอายุของมนุษย์ช่วงนั้นที่เหมาะสม5ประการแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบตัวฟังระหว่างการที่จะ

0: มีกลับที่มันพินาศไปเงี้ยนะกับปากโกลาหลเนี่ยกับจักรวรรดิโกลาหลเนี่ยคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยสามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยทุกฝั่งจริงๆสิ่งที่มันยากกว่าเนี่ยคือการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะทุกฝั่งเพราะในบางกับเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแบบเป็นร้อยร้อยพันพันกับต่อเนื่องกันเนี่ยกับที่พินาศกันไปกับที่พินาศแล้วยังคงอยู่กับที่เจริญขึ้นบางทีเจริญขึ้นอยู่เป็นต่อเนื่องยาวนานเป็นนับเป็นกี่ครั้งกี่ครั้งไปยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะเขาก็แบบมีข่าวเรื่องกับปากโกลาหลในกันมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เหมือนกันยังมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นแล้วตรงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์แต่ละครั้งละครั้งแต่ไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังมันจึงยากมากแล้วยากเด้งที่สองมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบางทีท่านไม่ได้เทศนาอะไรเอาไว้มากมายไม่มีก็เทไปนิดหน่อยพอท่านปรินิพพานไปคำสอนก็คงอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปบางพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยโอกาสยิ่งน้อยลงไปอีกแต่การที่พระพุทธเจ้าพออุบัติขึ้นแล้วแล้วจะเทศบอกสอนไว้มากมายซ้ำๆย้ำๆกับคนนั้นคนนี้พูดเรื่องเดิมๆ เดินทางไปหาคนนั้นนั่นนี่เที่ยวไปสอนคนนั้นบอกคนนี้โอ้โถๆมันเป็นงานที่ใช้ความพยายามสูงนะแล้วก็กว่าจะมีคนมีศรัทธาทรงจำไว้สมัยนั้นก็ใช่หรอกแล้วเรื่องวินัยทำยังไงมันต้องมีเคสคนที่แบบทำไม่ดีแล้วมันถึงบัญญัติวินัยได้โอ้โหมันใช้ความสามารถมากขึ้นอีกเด้งที่สองการที่จะมีธรรมะคงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยยากเด้งที่สองทุกฝั่งเด้งที่สามยังต่อไปอีกคือความที่จะมาเป็นมนุษย์ความที่ตกอยู่ในนรกแล้วนะแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทุกฝั่งมันยาวนานเป็นหลายแสนกับนะกับหนึ่งนี่คือความที่พินาศไปรอบหนึ่งนะกับหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันเป็นแสนแสนกับอ่ะเอาลืมไปแล้วเหรอนับใหม่นับใหม่นับไปนับไปนับจนลืมไปแล้วรอบที่100นับใหม่101นับจนลืมไปแล้วอีกรอบที่100,000อ่ะโอ้โหเป็นแสนแสนกับอ่ะอยู่ในนรกอย่างเดียวเนี่ยมันนึกถึงความดีอะไรไม่ได้จนกระทั่งความชั่วมันจางลงแล้วเนี่ยจึงจะค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็ยากมากแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ความที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วความที่ตอนนี้เราก็ได้ฟังธรรมอยู่แล้วเพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหลักฐานตามประวัติศาสตร์อะไรต่างก็มีโอ้โถๆมันจึงยากมากหวังที่เราได้ตอนนี้นะก็เรียกเป็นพุทธุปบาทกลางมีทั้งพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแล้วเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี้ยเขามาแจ้งเนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคือล่วงหน้า 1,000 ปีนะแต่ล่วงหน้า 1,000 ปีเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับเวลาที่ท่านได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือ4อสงไขยแสนมหากัปนะได้รับพยากรณ์แล้วก่อนหน้านั้นไปอีก16อสงไขยเริ่มทำความปรารถนาว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาเริ่มมาก่อนแล้ว16อสงไขยถามทุกอย่างจนได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นเลยนะต้องรอไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปแล้วจง 1,000 ปีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพุทธโกลาหลก่อนนี้แล้วก็จึงค่อยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค่อยมีการแสดงธรรมพอท่านปรินิพพานไปคำสอนยังอยู่เราเกิดมาในสมัยนี้ด้วยความเป็นมนุษย์โอ้โถมัน ไม่รู้จะพูดยังไงระหว่างมันยากจริงๆอ่ะเอาพอเปรียบเทียบได้ไหมเอาเหมือนเต่าตาบอดแล้วกันถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมหมดไม่มีส่วนที่เป็นแผ่นดินเหลือเลยแล้วมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวบนผืนน้ำนั้นมีเศษสิ่งสร้างปรักหักพังอยู่เอาชิ้นเดียวพอแล้วชิ้นนั้นมีรูอยู่รูหนึ่งความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูที่พอดีกับหัวของมันเนี่ยมันยากหรือง่ายนะหวังว่าหนึ่งมีลมด้วยนะลมเหนือพัดให้เศษสิ่งนั้นไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้มันไปทางเหนือวุ่นวายไปอยู่งี้เต่านี่พอหายใจครั้งหนึ่งก็ดำลงไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยโอ้มันยากมากความน่าจะเป็นนี่คือมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องยาวนานมากๆจริงๆนานแหละท่านบวงแต่ละอย่างที่ว่าสามเด้งก็เป็นอย่างนั้นนะที่เล่านี่เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีศรัทธาเราต้องตั้งไว้ซึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความอัศจรรย์เกิดขึ้นได้อาจจะยังไม่ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเต็มที่เอาแต่ว่าศรัทธาในการปฏิบัติมีได้ไหมเอาลองทำดูทำปฏิบัติตามธรรมะได้ผลออกมาเป็นพุทธะไหมพุทธะนั้นไม่ใช่หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการรู้เฉพาะอย่างบางประการของเรามีได้ไหมทีนี้พอพูดถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เขาจะมาแจ้งข่าวเป็นข่าวใหญ่เป็นพุทธกลหนของชั้นพรหมสุทาวาสเนี่ยความเสื่อมไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอันตรธาน5ความเสื่อมไปของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จะเริ่มเสื่อมจากปริยัติก่อนปริยัติอันตรธานก็เรียกก็คำสอนเหล่านี้แหละเสื่อมไปด้านปริยัติแล้วก็ตามมาด้วยการเสื่อมด้านการปฏิบัติการปฏิบัติคนจะมานั่งสมาธิจะเดินจงกรมไม่ทำหรอกทำก็นิดๆหน่อยๆเริ่มเสื่อมไปละเราเรียกว่าปฏิบัติอันตรธานแล้วผลนี่ก็เสื่อมตามต่อมาพอไม่มีการปฏิบัติไอ้ปฏิเวทผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอรหัตผลเป็นอนาคามิผลเป็นสกทาคามิผลเป็นโสดาปัตติผลจะค่อยเสื่อมถอยหลังลงมาอาจจะมีอนาคามีผลอยู่แต่อรหัตผลก็จะไม่มีแล้วลำดับถัดมามันก็จะมีปฏิเวทอันตรธานต่อมาลิงอันตรธานหมายถึงลิงในประเภทนะท่านผู้ฟังมันเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วลิงอันตรธานความหายไปของเพศหมายถึงอะไรคือความที่ไม่มีนักบวชแล้วคือปริยัติไม่ต้องพูดถึงหายไปแล้วปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วปฏิเวทไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วแม้แต่การห่มผ้าเหลืองการอะไรเงี้ยก็หายไปด้วยเหลือเป็นหลอดเฉยๆผ้าจีวรหลอดแล้วก็เก็บไว้มาเนี่ยคุณเป็นนักบวชนะหรือแค่นี้ทุกคนเรียกว่าลิงอันตรธานที่ว่าจะได้ผลเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ไม่มีเนื้อหาที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เต็มที่ก็คือมาจากปฏิเวทอันตรธานปฏิบัติอันตรธานแล้วก็เริ่มมาจากปริยัติอันตรธานจนกระทั่งอันตรธานสุดท้ายคือธาตุอันตรธานคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาเนี่ยระวังนะเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยคือต้องรักษาทั้งหมดคือบางคนจะไปรักษาแค่พระธาตุใช่ไหมโอ้นั่นมันจะเสื่อมไปสุดท้ายเลยบางคนก็จะรักษาว่ามีบวชพระมีบวชพระคือรักษาให้ไม่ให้มันมีลิงอันตรธานใช่ไหมนั่นก็ลองออกมานะบางคนจะรักษาว่าเอองั้นการปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทฉันต้องบรรลุอรหัตผลโสดาปัตติผลในชาตินี้อันนั้นก็ปฏิบัติปฏิเวทรักษาตรงนั้นใช่ไหมป ริยัติก็ด้วยนะปริยัติก็ต้องรักษาก็ต้องเรียนรู้ในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญากำหนดบทเพลงชนะใดๆให้ถูกต้องคือมันต้องรักษาทุกกระบวนการให้มันถูกต้องแล้วศาสนาของเราก็จะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานท่านผู้ฟังทีนี้ในศาสนาคงอยู่คือคำสอนนั่นเองคำสอนคือส่วนของเป็นปริยัตินี่หนึ่งในปริยัติที่ได้ตรัสไว้คือเรื่องของมงคลสูตรที่มาในประการที่4ท่านผู้ฟังมังคลโกลาหลมงคลตื่นข่าวเขาใช้คำนี้มงคลตื่นข่าวเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแล้วตื่นเต้นไปก่อนข่าวลือไปก่อนมงคลอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคลยังไงอะไรที่ว่าเป็นมงคลว่ากันดูเฮ้ยฉันว่านี่นั่นโน่นก็กุเรื่องกันไปตื่นเต้นกันไปแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะที่พูดไปนั่นนะต้องสิ่งที่เห็นสิเป็นมงคลอย่างคนหนึ่งบอกสิ่งที่ได้ยินสิเป็นมงคลอีกคนหนึ่งก็เอาของนี่สิเป็นมงคลเลยมีเรื่องวัตถุมงคลมีเรื่องที่เป็นแบบอันเนี้ยเป็นของมงคลนะเก็บไว้นี่ดีแน่นอนพวกเรื่องรางเลขเด็ดยังมีเลิกแต่งงานเลิกออกรถนี่เป็นมงคลสายมูทั้งหลายเนี่ยเขาก็ตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่นอนนี่พวกนี้เป็นมงคลและมงคลพวกนี้คือมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมไงท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะก็ตามข่าวไงว่านี่เป็นมงคลแล้วก็ไปตามนั้นเลยอันนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเสื่อมจากศรัทธาแสดงว่าศรัทธาคุณไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นมงคลตื่นข่าวโกตุหละมงคลก็เรียกโกตุหละนี่คือแบบเขาว่ามาไงก็ตามนั้นจะทำพิธีอย่างนี้ตามนั้นเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ตามนั้นเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเรื่องพิธีกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีให้ดีทำชั่วให้ชั่วอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่ความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมันยากนะบางท่านสอนไว้เนี่ยท่านจึงสอนเรื่องมงคลไว้มงคลสูตร38ประการไม่มีข้อไหนที่เป็นเรื่องวัตถุมงคลเรื่องฤกษ์ยามเรื่องความเชื่อแปลกๆไม่มีเลยปลุกเสกเลขยันอะไรไม่มีเลยคือเวลาเขาจะทำพระเครื่องบางทีก็เอามงคลสูตรไปสวดนะแต่ว่าที่สวดมงคลสูตรมันไม่ได้มีเรื่องพระเครื่องนึกออกปะแล้วเนื้อหาในมงคลสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังโอ้โหสุดยอดเริ่มจากไล่มาภายนอกคนที่เราจะอยู่ด้วยเป็นไงอ่ะไม่ให้คบคนพาในคบบัณฑิตข้อปฏิบัติทางภายนอกเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องสิ่งแวดล้อมทำยังไงจนไปถึงภายในตัวเองข้อปฏิบัติเรื่องศีลอะไรเป็นยังไงจนไปถึงในจิตใจคุณต้องมีตบะอย่างไรมีการปฏิบัติยังไงทำจิตยังไงจนสูงสุดถึงนิพพานด้วยนะไล่จากหยาบๆข้างนอกมาจนละเอียดหมดจดอยู่ข้างในความลึกซึ้งของเรื่องมงคลสูตรนี่ครับพระเจ้าเอามาเลย38ตอน39ตอน40ตอนจัดไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวาระก่อนๆ นี่ตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยนะแยกเป็นข้อเป็นข้อคือตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงแบบว่าเป็นข่าวที่ต้องตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังเป็นเรื่องธรรมะที่จักกว้างๆลงมาถึงเฉพาะจุดเฉพาะเจาะจงไม่ต้องซื้อไม่ได้ขาย 3,000 5,000 ไม่ต้องจัดชุดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยไม่ต้องมีท่านผู้ฟังแต่เป็นมงคลที่เราทำขึ้นมาเองไม่ใช่มงคลแบบเป็นวัตถุมงคลแต่เป็นมงคลที่เรากระทำเองเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองท่านผู้ฟังกรรมคือการกระทำไม่ใช่โกตุหละมงคลแต่เป็นมงคลสูตรเป็นการกระทำตามธรรมเรื่องนี้คิดว่าข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างมากแล้วท่านผู้ฟังก็จะว่าเรามาทบทวนนิดหน่อยก็ได้อะ และเป็นเรื่องการเตรียมตัวการพัฒนาตนเองสิ่งภายนอกนี่นะก็จะเรื่องการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาการอยู่ในถิ่นอันสมควรการที่ได้สร้างบุญทำบุญไว้ก่อนการตั้งตนไว้ชอบความเป็นบหูสูตรความมีศีลปะการมีวินัยและการกล่าวสุภาษิตหมวดที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการงานต่างๆของเราจะมีการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือสามีการทำงานมาเหตุข้างๆการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการไม่ทำงานที่ไม่มีโทษการเว้นจากบาปการสำรวมในการดื่มน้ำเมาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหมวดธรรมะชั้นสูงขึ้นในข้อของการปฏิบัติหลักก็จะเป็นเรื่องความไม่ประมาทในธรรมะการมีคารวะการถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการพ้นทุกข์ขึ้นไปธรรมะที่สูงสุดเรื่องของการเปลี่ยนเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการทำให้แจ้งสิ่งนิพพานการทำจิตให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่ต้องเศร้าโศกความปราศจากทุลีและความมีจิตอันเกษมเหล่านี้คือมงคล38ประการเป็นมงคลกระทำเอาเรื่องข้อปฏิบัติตรงนี้จึงมีความสืบเนื่องมาถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่จากกว้างๆตรงนี้มาละเจาะจงลงไปให้ถึงความเป็นอรหันต์เลยจึงมาในเรื่องของโมนยโกลาหลประการที่5ตมุวังเป็นข่าวการปฏิบัติที่สะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดก็มาโมนยะเนี่ยโมมนะนี่ก็คือใจนั่นแหละโมนยะโมมนะนี่คือมุนีนั่นแหละคือหลักปฏิบัติก็เรียกว่าโมนยะปฏิปทานี่นะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีมุนีคือนักปราชญ์ผู้สงบจากกิเลสก็คือบรรลุอรหัตผลนั่นเองข้อปฏิบัติเนี้ยจะทูลถามโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นหลานของอาสิตาดาบทตัวเองก็เป็นดาบทนั่นแหละชื่อนาลกะนาลกะนี้จึงมาทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความเป็นมุนีข้อนี้หรือโมนยปฏิปทาถามแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสคาถานี้ไว้ซึ่งลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังเป็นข้อปฏิบัติ12อย่างเพื่อความเป็นมุนีอย่างง่ายๆก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี้จะมีโมนยะ3ที่กล่าวไว้โดยท่านพระสารีบุตรอยู่ในสังคีติสูตรทีฆนิกายแล้วก็สังคุตตนิกายติกนิบาตก็มีนะในที่นี้โมนยะ12ประการเอาเฉพาะหัวข้อก็พอนะทุกวังเนาะเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะมาพูดในวาระต่อไปให้ทุกฟังได้เข้าใจกันก่อนว่าโมนยะ3อย่างแยกเป็น12อย่าง12อย่างนั้นมีอะไรบ้างนั่นคือการอุปถัมภ์ตนเองความเป็นผู้มั่นคงในการทำความเพียรการวางใจเสมอกันในทั้งคำชมคำด่าการไม่ตกอยู่ในอำนาจของเพศตรงข้ามการเว้นจากการเสพเมถุนไม่ยินดียินร้ายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการยกตนเป็นอุปมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นการละความปรารถนาและความอยากได้เกินไปการรู้ประมาณและแสวงหาปัจจัยสี่ด้วยความสุจริตการระงับความหิวและไม่บริโภคอาหารจนเกินความเป็นผู้สงบจากความพรุงพรังทางโลกและการยินดีอยู่ป่าการดีเกรนเหล่านี้คือโมนยะ12อย่างท่านผู้ฟังอันนี้ยกเป็นหัวข้อให้ฟังก่อนนี่คือเรื่องของโมนยะกุลาหลคือเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรเป็นมงคลจะว่าไปเรื่องของวัตถุมงคลอะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่เป็นละแต่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งจะเกิดขึ้น7ปีก่อนที่นาลกะดาบทจะมาถามปัญหา ได้มีการประกาศข่าวใหญ่นี้โดยพรหมชั้นสุทธาวาสทั้งหมดนี้คือโกลาหล5ประการท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ต้องสนใจเป็นข่าวที่ต้องแบบให้ความระมัดระวังคือเราฟังข่าวใหญ่ใดๆนะไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรหรือข่าวที่เขาเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้อย่างกระแสในประเทศนั้นบางประเทศประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจหรือบางข่าวอาจจะแบบสะเทือนไปทั่วโลกเช่นข่าวสงครามบ้างข่าวภัยพิบัติบ้างเนี่ยนะโอ้ต้องตื่นตระหนกไปทั่วโลกในความตื่นตระหนกนั้นเราจะเห็นธรรมะได้ไหมความตื่นตระหนกนั้นจะทำให้เราเกิดการปฏิบัติเป็นผลดีต่อชีวิตของเราได้ไหมเราอย่าให้ล่วงเลยขณะไปเสียทุกเวลาทุกเวลามีความสำคัญเสมอสำคัญเสมออย่าประมาทอย่ามองข้ามความสำคัญอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของตายมีอยู่เฉพาะหน้าไม่เห็นคุณค่าอันนี้ก็เรียกมองข้ามไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่ามองข้ามนะอย่ามองข้ามให้เห็นประโยชน์ให้เห็นประโยชน์การเห็นประโยชน์นั้นคือการถึงความสังเวชมีการเอาใจใส่ปฏิบัติตามธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะมั่นคงมีความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มปฏิบัติจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
9: ้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
10: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าด้านมลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3 มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
11: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3 มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้คงต้องตามหลากหลายประเด็นนะคะวันที่16กันยายนด้วยนะคะถ้านับไปอีกไม่กี่วันพี่ๆที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยอีกแค่2สัปดาห์เองนะประมาณนี้อ
1: ีก2สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: ก็นั่งนับเขาดาวกันแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้60ไม่แก่เลย
0: ใช่ค่ะถ้าไม่ถามอายุไม่บอกอายุกันเนี่ยโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของช่วงเวลาของพี่ๆที่จะเกษียณอายุราชการนะคะกับการทำงานแต่บางหน่วยงานเนี่ยใครมีวันลาเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้เต็มที่เลยนะเพราะไม่มีโอกาสจะได้ใช้แล้วนะเพราะว่าจะเกษียณแล้วนะคะหรือบางท่านยังคงทำงานต่อไปนะคะเราก็อยู่กันไปแบบนี้เช่นกันค่ะข่าวยามเช้าก็พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกเช้าวันนี้นอกจากเราสองคนและพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบดว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันมาได้บางท่านก็รายงานแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดเสียงตามสายแล้วหอกระจายข่าวแล้วนะคะพี่คำลาพี่สมพรพี่เจษฎาพงศ์สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3นะคะตอนตี5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ17ถึง20ถึงวันอาทิตย์เลยนะ
1: ค่ะ
0: กันยายนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องระวังกันหลายๆประเด็นด้วยนะคะต้องตามกันดูโดยเฉพาะฝนตกหนักน่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะคลื่นลมที่อันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่
1: ะ
0: แล้วก็เดี๋ยว5โมงเย็นนะคะกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไปค่ะ
1: ค่ะเราไปเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะท่านเตรียมที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวจะพร้อมไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจตลาดทุนเทคโนโลยีของไทยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆไปติดตามในตีค้องร้องข่าวกันนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก็มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็เดินหน้านะคะแต่ที่สำคัญเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการผ่านระบบ GDX ค่ะซึ่งก็ตั้งเป้าใน1ปีนั้นลดภาระให้แก่ประชาชนยกระดับการบริการรัฐดิจิทัลนางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยการใครอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถค่ะโดยผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะครับสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งขณะนี้ค่ะมี31รายการด้วยการที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วซึ่งก็จะได้เร่งค่ะให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นรับทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่มีการดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคค่ะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระหว่างวันนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะ3วัน16 17 18กันยายน2569นะคะซึ่งดอยอินทนนท์นั้นเรียกได้ว่ามีพื้นที่ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของเชียงใหม่มีทั้งอำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB ผู้เชี่ยวชาญของ ACB ก็คือในส่วนของบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งก็นะคะจะเกี่ยวกับนี่แหละศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตรวจสอบกันแล้วก็นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้ได้มีการออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการเบิกจ่ายยาของข้าราชการฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรับฟังความคิดเห็นล่ะยืนยันแล้วก็ว่าผู้มีสิทธิ์นั้นยังได้รับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการไปเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่จะเริ่มนะคะในวันที่1มกราคม2570นี้ท่านบอกนะคะว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดที่จะบังคับใช้ที่แน่ชัดโดยประเด็นการร่วมจ่ายการร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญ นะคะหรือยาชีววัตถุที่คล้ายคลึงที่ผ่านการพิสูจน์มาตรฐานว่าเทียบเท่าและสถานพยาบาลมีราคาจำหน่ายสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดเท่านั้นไม่ใช่การร่วมจ่ายยาในทุกรายการค่ะส่วนการกำหนดระยะเวลาเรื่องของการจ่ายยาก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มจ่ายยาเพื่อติดตามอาการโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับแนวทางเรื่องของกร ณียาที่สูญหายไปที่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงค่ะเรื่องของการไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ผู้ป่วยซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยืนยันค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์และก็ครอบครัวนั้นยังคงได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่รวมถึงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่รองรับภายใต้ดุลยพินิจและก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ที่รักษาเช่นเดิมค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมหลายที่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ส่งข่าวกันมาว่าแต่ละที่อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อันค่ะบอกว่ามุกดาหาร24องศาเย็นสบายดี
1: ค่ะ
0: พี่อำนวยบอกมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งมาด้วยนะคะพี่สมปองพี่ชีวินบอกว่าทักทายเราแล้วก็ให้กำลังใจรายการข่าวยามเช้าและผู้จัดรายการข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้อยน้องแอลพี่สมปองพี่แพนพี่พิกุลพี่รามฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหยุดตกหยุดหนักหยุดตกเบาบ้างที่วานินนิวาที่วานอนนิวาสขออภัยนะคะพี่อุศีก็ทักทายมานะคะพี่พิสมัยบอกว่าชัดเจนค่ะทุกช่องทาง AM 891ที่ราชบุรีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชาติเทคนิคของเราด้วยดูแลเครื่องส่งกันอย่างดีนะทำให้การกระจายของเราเนี่ยนะคะกระจายข่าวของเราครอบคลุมทั่วถึงคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่พี่อัญชรานะคะพี่นงลักษ์สวัสดีผู้ประกาศทั้ง2และทีมงานพี่ตาวัดส้มตำชุมพรบอกว่าผมฟังรายการนี้ตั้งแต่คุณปรีชาโอ้แสดงว่าอายุยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะคุณตาบอกมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องไทยช่วยไทย plus วันนี้วันที่16นะวันที่16ถึงจะเป็นวันหวยออกแต่ถามหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทย plus อยากจะให้ออกอีกไหมเฟส2
1: อู้ถามยังไงก็ต้องอยาก
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถามคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนมากก็คือเกือบ 100% เนา
1: ะ
0: อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้มีข่าวดีด้วยใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของทางกระทรวงการคลังโดยเช่นกันโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะครับกรณีของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาค่ะแผนการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไต้พลัสภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง30กันยายนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยหมดไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก็ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านค่ะหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนทางด้านของงบประมาณที่เหลือนะคะ 4-50,000 ล้านบาทเนี่ยจากพระราชกำหนดพ.ร.ก.กู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทก็จะคือจะเพียงพอหรือไม่นะฮะทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและก็รูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์ค่ะจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากงบไม่เพียงพอก็จะนำเงินจากพระราชกำหนดอีกจำนวน200,000 ล้านบาทอันหลังเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่เรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามไว้นะครับก็ต้องดูทั้งกระทรวงการคลังด้วยว่าท่านเอกนิตินิติธันประภาสท่านจะว่าอย่างไรนะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูในส่วนของงบประมาณโดยรวมเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะหลายท่านก็บอกว่าต่อไปเลยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะไทยช่วยไทย plus ปีใหม่จะได้มีกระตังซื้อของกันไทยช่วยไทย plus ไม่ได้รับสิทธิ์ครับคุณน้อยจากผู้ใหญ่ถาวรนะพีระมิตาสวัสดีค่ะทุกท่านเลยวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกกันนะครับลายที่หมอกลงนะเช้านี
1: ้หมอกลงแล้วก็อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นทั้งฝนทั้งหนาวมาประทะกัน
0: ดูแลสุขภาพกัน
1: น้องๆ ช่น้องเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะเมื่อวานเดินผ่านไปก็เห็นแบบอู้หนาวหนาวกันเรายังหนาวเลยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมที่บ้านซื้อให้กี่ตัวจ๊ะ
1: เขาไม่หนาวไม่ซื้อไม่ซื้อ
0: เขาไม่หนาวเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของใช่ไหม
1: ไม่เขาอ้วนอยู่แล้ว
0: ดังนั้นน้องแมวชื่อว่า
1: ไม่บอก
0: น้องแมวชื่อเหมือนไก่คุณผู้ฟัง DJL คุณผู้ฟังคะหลายท่านก็ติดตามอยู่รับฟังรับชมเป็นประจำขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะบางละมุงตอนนี้อากาศดีพี่เพนที่ชาบอกว่าต่อถึงสิ้นปีเลยค่ะคนจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆติดตามทุกวันเลยพี่สุรชยามีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีอยู่ช่องเดียวก็ต้องฟังนะขอบคุณมากน่ารักจริงๆนะคะรวยๆเฮงๆกัน6:24 นมาดูกันหน่อยเมื่อฟังค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการควบรวมอสมทแล้วก็ไทย PBSซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศออกมายืนยันว่าแผนควบรวมนี้เป็นแค่กระแสข่าวท่านก็ย้ำว่าอยู่ระหว่างทำงานใกล้ชิดกันกับทางด้านในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครเพื่อไม่ให้อสมทขาดทุนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานเกิดความมั่นคงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลอสมทท่านดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านก็กำกับดูแลอสมทด้วยท่านก็บอกถึงกระแสข่าวนี้ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบถามผู้บริหารอสมทได้รับคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้อสมทอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทขาดทุนมาอย่างยาวนานเป็นปีแล้วนะคะดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจแล้วก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้นท่านก็ย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขณะนี้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะคะพร้อมกับปรับผังให้มีรายการที่มีประโยชน์อีกทั้งอสมทมีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวของทางด้านของศาสนากันหน่อยนะเรื่องของวัดด้วยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะท่านบอกนะคะว่าเรื่องนี้ได้ไปตอบแล้วในสภาแล้วก็ได้เร่งรัดเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนวัดที่มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นักข่าวถามท่านนะคะท่านก็ตอบไปนะคะว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดก็มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีท่านยกตัวอย่างนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านบอกว่าได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยเช่นกันท่านก็ยังย้ำนะคะว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่านบอกว่ามันละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งไม่ดีแล้วก็ยังสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าหรือเพราะส่งมาตามไลน์แล้วก็แชร์กันท่านขอฝากผู้สื่อข่าวนะก็ขอให้ช่วยดูแลด้านของพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งก็มีการดำเนินการไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยคำย่อนะท่านบอกอย่างนี
0: ้เออคำย่อยอยักษ์ก็ไม่ได้ใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่ได้
0: ขายอาหารกอไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เอ็นดู
1: นะ
0: คะค่ะอ่ะเรื่องนี้ต้องตามดูเพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะหลายคนก็คือช่วงนี้เป็นดราม่าแล้วเกิดวิกฤตศรัทธาด้านศาสนานะคะก็ฝากกันเหมือนท่านปกรณ์บอกไว้เรื่องนี้ต้องป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการบริจาค ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนก็ต้องขัดเกลากิเลสใช่ค่ะเรื่องนี้หลายท่านก็นำหลักธรรมทำพระพุทธศาสนามาใช้เพราะบางท่านคือบอกว่าไม่อยากไปวัดแล้วแต่หลายคนก็มองว่าให้มองเรื่องคำสั่งสอนหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ เรื่องวัดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ยังไงถ้าวางระบบไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทำได้ก็คือการวางระบบได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วท่านเองเขาพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ดีเลยคิดถึงสิทธิคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ
1: มาดูในส่วนของทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยและทางด้านของพลโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีวัดพุทไธสวรรค์ด้วยเช่นการพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจค่ะจับกลุ่มทางด้านของนายโชติและหญิงคนสนิทโดยในวันเข้าจับกลุ่มทางด้านของตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่แต่ได้ส่งข้อมูลให้กับทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นก็พบนะคะว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางของทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2แล้วก็เฟส3ด้วยส่วนการดำเนินคดีของกองปราบเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุฬามณีเช่นกันในโลกออนไลน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ระบุนะครับว่าเวลามีการร้องเรียนอะไรมาทางตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิจารณาเพื่อทราบอย่างกรณีวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงก็พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจนั้นก็จะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นหลักค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านก็มองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทางศาสนาก็คือปัจจัตตังเนาะรู้ได้เฉพาะตนบางอย่างมีการฝึกฝนต้องใช้เวลาอย่างการขัดเกลากิเลสเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะเอาออกได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยน
1: ะ
0: แล้วฝึกกันจนวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็นะคะอยู่ในศีลในธรรมมีหลายท่านบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีศีล5อยู่ในจิตในใจปฏิบัติประพฤติกันโอ้โหคงจะเป็นถิ่นฐานอริยธรรมมากๆเลยนะคะไม่มีขโมยไม่มีปัญหาคงจะเป็นแหล่งที่นะคะมีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะอ้าวเสียงดังฟังชัดหลายที่ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมวันนี้ก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ลิงเท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับแล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย

0: ในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากลนำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัตน์และโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมระบุว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายอาชีพพร้อมปรับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำและผลักดันและพร้อมขยายผลนโยบายรัฐบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนถ้าหากสิ่งไหนที่ยังทำไม่ดีก็จะทำหน้าที่รับฟังและนำมาปรับในเรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานการประชุมกปช.และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้อง และไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป 1,500,000 ครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI แล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิด One Map ด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยี AI พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับ และประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพและร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เถาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: 6:55 นะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อมูลมาว่าสัญญาณขาดหาย Facebook Live นะคะตอนนี้นิวมีเดียของเราน้องแดนดูแลให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบแล้วร้อยแล้วในช่วงท้ายขอบคุณมากเลยมาตามดูกันหน่อยช่วงท้ายนี
1: ้ค่ะเอาไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงานโอท็อปทั่วไทยแล้วก็ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วปี2569ค่ะจัดกันขึ้นนะคะคือจัดกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่11แล้วล่ะอันนี้คือมาชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไปจนถึงวันที่20 กันยายน 2569ที่บริเวณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่ามีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปแบบ SME เนี่ยแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มอาชีพได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดด้วยที่สำคัญก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช้อปกันเยอะๆก็แล้วกันนะงานไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะ
0: ค่ะแต่ละที่แต่ละท่านก็ส่งข่าวกันมามากมายเลยขอบคุณมากๆเลยอ่ะยังมีงานอีกใครชอบนะคะกินหอยกินหมึกไปเลยงานนี้นะคะที่เพชรบุรีเขาจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ยาวๆกันไปเลยค่ะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ19กันยายน2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำในงานมีอาหารทะเลสดใหม่ร้านดังกว่า50ร้านอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับเมนูโอ้โหหลากหลายมากน
1: ะ
0: ทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหอยทะเลหลากหลายชนิดทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงหอยหวานหอยตลับรังสรรค์โดยร้านค้าแล้วก็โรงแรมชื่อดังในเมืองชะอำงานนี้มีกิจกรรมเรือตกหมึกกลางทะเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มีการนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกันด้วยอยู่กลางทะเลชะอำทุกค่ำคืนนะคะมีบริการปิ้งย่างหมึกสดๆให้รับประทานกันบนเรือด้วยมีความบันเทิงการแสดงดนตรีนะคะสดฟรีทุกคืนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายค่ะ
1: ค่ะไปที่สกลนครกันหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: เพราะว่าที่สกลนครเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแห่ปราสาทพึ่งในช่วงของออกพรรษาอารมณ์ถึงการแข่งเรือยาวโอ้จังหวัดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อันนี้มาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปี2569เดี๋ยวเขาจะจัดกันค่ะช่วงวันที่20 ถึง 26 ตุลาคม 2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครอย่าลืมนะบุ๊กไว้เลย20ถึง26ตุลาคมไปออกพรรษากันที่สกลนครค่ะ
0: ค่ะลงไปใต้กันหน่อยค่ะเทศบาลนครยะลาก็เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569 24 ถึง 25 กันยายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวในงานมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีพร้อมบุฟเฟ่ฟรีอาหารจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวยะลาจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกันค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่คือข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลแมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศ